0: วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครโดยภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook กรุงเทพมหานครและบิสิตบางกอก
1: แม่ทัพภาคที่4สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการหน่วยงานต่างๆติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่ตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสให้ถึงที่สุดขณะที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับหน่วยงานความมั่นคงยกระดับการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าว
2: พลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่หลังเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสและโจมตีจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาได้สั่งการให้หน่วยงานเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดนราธิวาสและตำรวจภูธรจังหวัดเพิ่มกำลังติดตามผู้ก่อเหตุความไม่สงบให้ถึงที่สุดพร้อมสั่งการไปยังหน่วยงานเฉพาะกิจจังหวัดทั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทันที
3: ผมเองก็ได้สั่งการให้จก.นราธิวาสร่วมกับทางท่านผู้ว่ากับทางผู้การตำรวจได้ดำเนินการจัดกำลังเพิ่มเติมจะบอกว่าไล่ล่าก็คงไม่ใช่แต่ว่าเราก็ต้องตามเรื่องนี้ให้ถึงที่สุด
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้กำชับให้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับการทำงานอย่างเจ็บขาดโดยเฉพาะการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการข่าวการป้องกันและการปราบปรามตลอดจนการเจรจาที่ต้องมีความคืบหน้าอย่างชัดเจนยิ่งขึ้นพร้อมเร่งเสริมกำลังเจ้าหน้าที่ในจุดเกิดเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพื่อดูแลความปลอดภัยและเรียกคืนความมั่นใจให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดทางนี้จะมีการหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป
4: ผมได้กำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับพูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้ทุกท่านจะได้รับไปดำเนินการ
2: ขณะที่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมคณะเข้าเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บที่โรงพยาบาลระแงะเพื่อให้กำลังใจผู้บาดเจ็บและครอบครัวพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่และติดตามดูแลความเป็นอยู่ของทุกครอบครัวอย่างต่อเนื่องศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคม
5: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนจนถึงสิ้นเดือนกันยายนส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิม 13,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้มาลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของประชาชนพร้อมขยายระยะเวลาอุทธรณ์จากเดิมยื่นขอทบทวนภายในวันที่31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นวันที่31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนภาครัฐจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงทางนี้โครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดจะเริ่มต้นพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศรายชื่อให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการส่วนกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่ที่ปัจจุบันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกัน
6: ก็คือจะมีการขยายเดิมเนี่ยต้องมากดขอทบทวนนะฮะเดิม31กรกฎาคมนะครับก็จะกลายเป็น31สิงหาครับอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือเรื่องของการส่งหลักฐานต่างๆเน้นนะครับถ้าต้องส่งก็อยากขยายส่งได้ถึง20กันยาเลยครับแล้วทุกคนก็จะเริ่มต้นโครงการ1ตุลาน
5: ายภูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าจากการตรวจสอบฐานข้อมูลความเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในนิติบุคคลของผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบรายชื่อบุคคล 122,324 รายเข้าไปมีสถานะเกี่ยวข้องในนิติบุคคลรวม 139,804 แห่งในจำนวนนี้พบว่าประมาณ 15,000 รายจดทะเบียนจัดตั้งในรูปแบบบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคมและวิสาหกิจชุมชนเป็นการดำเนินกิจการเพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนโดยไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจึงเตรียมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกเว้นและคืนสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐให้กลุ่มดังกล่าวโดยจะตรวจสอบและยืนยันตัวเลขที่ชัดเจนร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมและกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อนำรายชื่อกลุ่มบุคคลดังกล่าวออกจากเงื่อนไขและส่งให้กระทรวงการคลังทบทวนสิทธิ์ต่อไป
7: กลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมบวกกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเรามาขอยกเว้นในส่วนของกรรมการผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ประมาณสัก 15,000 คนนะครับโดยประมาณนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกับสำนักงานวิสาหกิจเพื่อสังคมกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้ตัวเลขแน่ชัดแล้วก็จะได้นำข้อมูลมาให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์ซึ่งอันนี้ก็คุยกันแล้วว่าเราก็จะคืนสิทธิ์ให้
5: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวด้วยว่ากรมการปกครองได้จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ตรวจเช็คสภาพความเป็นอยู่จริงถึงบ้านเรือนประชาชนกำชับให้เจ้าหน้าที่ถ่ายภาพสภาพบ้านและทรัพย์สินพร้อมเก็บหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อความโปร่งใสและป้องกันการใช้สิทธิ์ซ้ำซ้อนโดยประชาชนสามารถยื่นเอกสารและหลักฐานได้ณที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตทั่วประเทศปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นมาลดราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วณโรงกลั่นลงลิตรละ 2.40 สตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.ได้พิจารณาสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกและต้นทุนการกลั่นในช่วงครึ่งแรกของเดือนนี้พบว่ายังคงมีผลประโยชน์ส่วนเกินท่ามกลางความผันผวนของราคาน้ำมันในตลาดโลกจากการประเมินตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการศึกษาความเหมาะสมในการกำหนดต้นทุนราคาน้ำมันเชื้อเพลิงหรือคตร.บนสมมุติฐานปริมาณการใช้น้ำมันของประเทศในเดือนมิถุนายนซึ่งอยู่ที่ประมาณ91ล้านลิตรต่อวันพบว่ามูลค่าผลประโยชน์ส่วนเกินช่วงวันที่1ถึง15กรกฎาคมคิดเป็นเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทกบง.จึงมีมติให้นำเงินจำนวนนี้มาสนับสนุน เป็นส่วนลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลงลิตรละ2.40 บาทซึ่งการดำเนินการดังกล่าวยึดหลักการนำผลประโยชน์ส่วนเกินมาช่วยลดค่าครองชีพประชาชนและลดภาระกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงโดยคำนึงถึงความเหมาะสมไม่ให้กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของโรงกลั่นเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ
0: ปฏิบัติการ Silent Wolf โดยกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงยุติธรรมได้ทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมพบสร้างความเสียหายมูลค่ากว่า280ล้านบาทนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยว่ากรมสอบสวนคดีพิเศษและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้มีปฏิบัติการ Silent Wolf บุกตรวจค้น7 จุดในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดนครปฐมทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทและยังพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าการลักลอบใช้ไฟฟ้าดำเนินกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลหรือบิตคอยน์เป็นการเอาเปรียบสังคมสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของรัฐกระทบต่อเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อการบังคับใช้กฎหมายของประเทศจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ร่วมกันทำงานและดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดรวมทั้งมุ่งตัดวงจรการลักลอบในการแสวงหาประโยชน์ดังกล่าวเร่งขยายผลสอบสวนไปสู่ผู้อยู่เบื้องหลังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำ
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพ.อ.ส.ว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดพัทลุงที่หมู่1สำนักสงฆ์นาวงตำบลบ้านนาอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่หมู่9บ้านดูลาเปอร์ตำบลห้วยหอมอำเภอแม่ลาน้อยจังหวัดเลยที่โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วงตำบลนาด้วงอำเภอนาด้วงจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
9: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับรริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูโซเชียลเมื่อวานที่ผ่านมาโดยระบุว่าหากกลุ่มกบฏฮูตีในเยเมนซึ่งอิหร่านให้การสนับสนุนทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอีกครั้งสหรัฐจะถือว่าอิหร่านต้องมีส่วนรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีซึ่งเป็นกลุ่มตัวแทนของอิหร่านพร้อมกันนี้ยังขู่ว่าทั้งอิหร่านและกลุ่มกบฏฮูตีจะเผชิญการลงโทษทางทหารครั้งใหญ่ในไม่ช้า ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกลุ่มกบฏฮูตีประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียตั้งแต่วันอังคารที่ผ่านมาและโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียอย่างน้อย2ลำในทะเลแดงเพื่อตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียยกระดับความขัดแย้งในเยเมนส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งโดยราคาน้ำมันดิบเบรนท์สูงกว่า100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาน
1: ายมาโครูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐเปิดเผยภายหลังการพบหารือกับนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียนอกรอบการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐแสดงออกอย่างชัดเจนว่าสหรัฐพร้อมมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการช่วยยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนายรูบิโอกล่าวเพิ่มเติมว่าเขาและนายลาฟรอฟมีการสนทนาที่ดีและตรงไปตรงมาอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพบหารือครั้งนี้ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศรัสเซียออกแถลงการที่ระบุว่านายลาฟรอฟยืนยันกับนายรูบิโอว่ารัสเซียพร้อมแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครนด้วยแนวทางทางการเมืองและกระบวนการทางการทูต
0: นางมาเรียเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์และผู้แทนพิเศษด้านกิจการเมียนมาของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนเปิดเผยภายหลังการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเมียนมายังไม่อาจกลับเข้าร่วมอาเซียนได้ในเวลานี้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างการประเมินว่ารัฐบาลเมียนมาปฏิบัติตามข้อริเริ่มสันติภาพของอาเซียนหรือเป็นที่รู้จักในชื่อฉันทามติ5ข้อหรือไม่พร้อมเน้นย้ำว่ายังคงเป็นเรื่องห่างไกลที่ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมระดับสูงของอาเซียนทั้งนี้นางลาซาโรมีกำหนดการนำคณะผู้แทนด้านมนุษยธรรมไปปฏิบัติภารกิจในเมียนมาในช่วงปลายปีนี้แต่ยังไม่มีการยืนยันว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาหรือไม่ซึ่งถูกควบคุมตัวตั้งแต่เกิดการรัฐประหารเมื่อปี2564และอยู่ระหว่างรับโทษกักบริเวณในที่พักอาศัย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายซีวีคัพ2026สนามที่2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยลงสนามนัดที่2ตบพลิกชนะทีมชาติเวียดนาม3-2เซตทีมนักตบหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตั๋วเข้าสู่รอบรองชนะเลิศแข่งขันวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25ผลการจับสลากแบ่งสายวอลเลย์บอลหญิงเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นทัพนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับไต้หวันคีร์กีซสถานและมองโกเลียส่วนกลุ่ม A ญี่ปุ่นเจ้าภาพอินโดนีเซียเนปาลกลุ่ม B จีนคาซัคสถานฟิลิปปินส์และกลุ่ม D เวียดนามเกาหลีใต้ฮ่องกงและกาตาร์แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซุปเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์พลิกกลับมาเอาชนะเหงียนทุยลินจากเวียดนาม2-1เกมผ่านเข้ารอบ8คนสุดท้ายไปพบกับเฉินยู่เฟยนักตบเจ้าถิ่นจากจีนส่วนคู่ผสมเดชาพลผัววรานุเคราะห์กับสุพิศราเพียสามพรานเอาชนะยี่หงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานจากไต้หวัน2-0เกมผ่านเข้ารอบไปพบคู่จากญี่ปุ่นยุตะวัตนาเบะกับมายาทากูชิด้านหญิงคู่นันทการกับเบญญภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคู่แชมป์เจแปนโอเพ่นคิมฮเยจองกับกงฮียองจากเกาหลีใต้2-0เกมผ่านเข้ารอบไปดวลกับหลิวเซียงซูกับตันหนิงคู่มือหนึ่งของโลกจากจีนขณะที่ชายเดี่ยวพนิจพลธีรรัตกุลเจอกับฉียู่ฉีมืออันดับหนึ่งของโลกโดยคว้าชัยในเกมแรก21-17และมาแพ้ในเกมที่2 2-21ก็มีอาการหน้ามืดระหว่างการแข่งขันจำเป็นต้องถอนตัวในเกมตัดสินพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าประเทศไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมก่อนรับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ที่สวนกีฬาขมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครยืนยันทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะผู้ที่คว้าแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสทันทีเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W100รายการเดอะวีแมนฮอสพิตอลคลาสสิกที่รัฐอินเดียนาสหรัฐอเมริกาในรอบแรกหญิงเดี่ยวมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ116ของโลกในฐานะมือวางอันดับ3ของรายการโหชนะซาระไซโตะ มืออันดับ241ของโลกจากญี่ปุ่น 2-0 เซตผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโหนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กม. ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:52 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร1เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:28 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง72เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตและกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกพร้อมกันเวลา 18:48 น.
12: 1 นาทีกับกปท.กรมการขนส่งทางบกแนะผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถเกินกว่าที่กำหนดรีบยื่นอุทธรณ์ตามช่องทางกระทรวงการคลัง 1. เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือwelfare.mof.go.th 2. แอปพลิเคชันทางรัฐ 3. ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 4. ผ่านหน่วยรับลงทะเบียน 5 ธนาคารได้แก่กรุงไทยออมสินธกส.ทอส.และธนาคารอิสลามพร้อมกันนี้ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลทางทะเบียนฟรีโดยกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศช่วยเหลือประชาชน โดยไม่ให้เก็บค่าธรรมเนียมในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบกรรมสิทธิ์เนื่องจากเป็นบริการที่ต่อเนื่องจากโครงการของรัฐผู้ที่ต้องการตรวจสอบกรรมสิทธิ์สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้อง Walk-in มายังสำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสำนักงานขนส่งสาขาทั่วประเทศซึ่งกรมการขนส่งทางบกสามารถตรวจสอบข้อมูลได้อย่างถูกต้องจากระบบฐานข้อมูลกลางหรือ MDM หากตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถดังกล่าวไม่ตรงกับข้อเท็จจริงจะดำเนินการปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการทางทะเบียนให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไปค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
10: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
10: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนประเพณีเกี่ยวกับชีวิตของชาวมอญตอนที่6ประเพณีเกี่ยวกับการตายของชาวมอญการจะทำพิธีในลักษณะใดขึ้นอยู่กับลักษณะการตายของผู้นั้นเช่นแก่ตายถือว่าตายดีส่วนตายด้วยอุบัติเหตุหรือเป็นโรคร้ายถือว่าตายไม่ดีนอกจากนี้ต้องดูสถานะของผู้ตายด้วยเช่นผู้ตายเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ขั้นตอนสุดท้ายของงานศพชาวมอญเป็นการเผาเหมือนชาวไทยแต่ต้องพิจารณาดูว่าหากตายไม่ดีก็จะไม่มีพิธีใดๆทั้งสิ้นนำศพฝังไว้อย่างน้อย1ปีจึงจะสามารถขุดขึ้นมาเผาได้ในกรณีที่ตายดีชาวมอญนิยมตั้งศพที่บ้านโดยทำแคร่ไม้ไผ่ขึ้นตั้งศพใช้เพียงผ้าคลุมร่างและเปิดหน้าไว้เพื่อให้ผู้มาร่วมงานศพได้พิจารณาความเป็นจริงของชีวิตมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตว์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
18: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
19: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับจากกรณีการปรับหลักเกณฑ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ส่งผลให้มีนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.บางส่วนตัดสินใจลาออกจากการศึกษา เนื่องจากเกิดความกังวลเกี่ยวกับการสูญเสียสิทธิ์กระทรวงศึกษาธิการได้ติดตามสถานการณ์พร้อมหาแนวทางช่วยเหลือเพื่อให้สามารถศึกษาต่อได้อย่างต่อเนื่องเช้านี้ติดตามแนวทางการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการสัมภาษณ์โดยพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขครับ
20: สวัสดีค่ะคุณตติยพัฒน์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะจากการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569มีนักศึกษาได้รับผลกระทบมากน้อยเพียงใดอะคะแล้วก็สาเหตุหลักเกิดจากอะไรอะคะ
21: ก่อนอื่นต้องขอเรียนอย่างนี้ก่อนครับว่าตัวของจำนวนนักเรียนสกรหรือที่สังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้นะครับที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยจะมีประมาณ 270,000 คนนะครับแต่ว่าก็จะมีอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ทราบว่ากลุ่มนั้นเนี่ยได้เข้ามาแจ้งเรื่องแล้วในเรื่องของการขอยื่นในเรื่องของผู้ที่ได้รับผลกระทบนะครับอยู่ที่ประมาณสัก 53,000 ถึง 55,000 คนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยสาเหตุของเรื่องนี้มันเกิดจากการที่ตัวของผู้ที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นนักศึกษาเนา
20: ะ
21: เพราะว่าของสกรเนี่ยเราเปิดไว้สำหรับผู้ที่เป็นไลฟ์ลองเลิร์นเนอร์นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นผู้เรียนของเราที่มีอายุตั้งแต่วัยเรียนวัยทำงานสูงวัยก็สามารถที่จะมาเป็นผู้เรียนของเราได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้ผมคิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันติดตรงที่ในเรื่องของคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดขึ้นมาว่าผู้ที่จะไม่ได้รับต้องเป็นนักเรียนก็เลยทำให้มีความผิดพลาดตรงนี้เกิดขึ้นครับ
20: ค่ะแล้วขณะนี้ค่ะมีจำนวนมายื่นขอทบทวนสิทธิ์หรือว่ายื่นอุทธรณ์แล้วมีจำนวนเท่าใดแล้วก็คาดว่าจะมีเพิ่มเติมอีกหรือไม่อะคะ
21: ตอนนี้เนี่ยเราก็เร่งประชาสัมพันธ์เลยนะครับหลังจากที่เราได้ทราบว่ามีปัญหานี้เกิดขึ้นเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการเองโดยสกร.ก็ได้เปิดให้มีผู้ยื่นอุทธรณ์เข้ามาตอนนี้ทราบว่าอยู่ที่ประมาณราวๆ 55,000 คนนะครับที่แจ้งเรื่องเข้ามาแล้วก็เราเนี่ยยังเปิดช่วงเวลาในการยื่นอุทธรณ์ตรงนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนก็คือวันที่31กรกฎาคมนี้ครับซึ่งเราก็คาดว่าจนถึงประมาณสิ้นเดือนนี้นะฮะก็จะมีนักเรียนสกรเข้ามายื่นอุทธรณ์ประมาณร่วมแสนคนนะครับหรือคิดเป็นประมาณ 60% ของนักเรียนทั้งหมดที่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราต้องการให้ทุกคนเนี่ยยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแล้วก็ถึงแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยก็จะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยทำให้สกรทุกจังหวัดตอนนี้ช่วยกันประชาสัมพันธ์แล้วก็ให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับ
20: ค่ะทราบมาว่ามีนักศึกษาของกศร.บางส่วนนะคะที่จะตัดสินใจลาออกจากการเรียนเพราะกังวลในเรื่องการสูญเสียสิทธิตรงนี้ค่ะข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอะคะ
21: อันนี้ต้องยอมรับครับว่านักเรียนของเราจำนวนมากเนี่ยต้องบอกว่ามีก็ต้องเรียกว่ามีสถานะภาพที่จำเป็นต้องรับสิทธิสวัสดิการของรัฐนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเมื่อถูกทราบว่าถูกตัดสิทธิ์ด้วยรวมไปถึงคนรอบตัวด้วยเนี่ยก็เกิดความกังวลกันเยอะมากนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่คิดอยากจะขอลาออกจากการเรียนตรงนี้ไว้ก่อนเพื่อที่จะได้รับสิทธิ์คงเดิมในเรื่องของสวัสดิการต่างๆนะครับทางเราก็ได้เน้นย้ำทั้งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านประเสริฐจันทระรวงทองและก็ท่านอัครนันท์กันกิตินันท์นะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยทั้งสองท่านก็เรียกได้ว่าประชาสัมพันธ์ทุกๆหน่วยงานเลยว่าอย่าเพิ่งลาออกนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้นะครับจะดูแลให้เพราะว่าเราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีนะฮะซึ่งจริงๆอันนี้มันเป็นคนละส่วนกันมากๆเลยก็เลยพยายามที่จะให้ความมั่นใจกับนักเรียนสกร.ว่าการจัดการแก้ไขตอนนี้เราก็เดินหน้าอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนเนี่ยได้เป็นนักเรียนของสกร.หรือผู้เรียนในระบบของเราได้อย่างปกติได้เลยนะครับ
20: ค่ะแล้วในเรื่องนี้ทางกระทรวงศึกษาธิการเองอะค่ะมีมาตรการที่จะช่วยเหลือแล้วก็สร้างความมั่นใจอย่างไรอะคะ
21: อันแรกสิ่งที่เราทำไปแล้วนะครับคือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องนะครับเราให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชนแล้วก็นักเรียนสกร.กว่า 50,000 ชีวิตที่ยื่นอุทธรณ์เข้ามาว่าที่มาที่ไปของการถูกตัดสิทธิ์ในครั้งนี้เกิดจากอะไรซึ่งตอนนี้เราทุกคนก็เริ่มที่จะเข้าใจแล้วว่าเป็นเพราะคุณสมบัตินะครับที่มันผูกอยู่ในระบบซึ่งพอเมื่อไหร่ที่ขึ้นว่านายกนายขนายคเป็นนักเรียนเนี่ยก็ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งจริงๆแล้วตัวของสกร.อย่างที่ผมเรียนไปนะครับว่ามันครอบคลุมคนทุกช่วงอายุฉะนั้นแล้วตรงนี้เนี่ยสิ่งที่กระทรวงทำก็คือตอนนี้เราก็กำชับนะฮะในเรื่องของการดูแลใกล้ชิดให้ผู้เรียนยื่นอุทธรณ์ให้ได้มากที่สุด สร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดตอนนี้เราก็พยายามที่จะอัปเดตความคืบหน้าของการแก้ไขในเรื่องนี้ระหว่างกระทรวงการคลังกระทรวงศึกษาธิการนะครับว่าเราจะปลดล็อกตรงนี้แล้วเสร็จอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมั่นใจนะครับตอนนี้คือสิ่งที่กระทรวงทำได้คือการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและไปแก้ไขปัญหาที่ได้รับมานะครับ
20: ค่ะแล้วในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาค่ะทราบว่าได้มีการนำประเด็นนี้เสนอต่อที่ประชุมด้วยอะค่ะท่านนายกมีข้อสั่งการหรือว่าได้เน้นย้ำในเรื่องนี้อย่างไรบ้างหรือคะ
21: หลังจากที่ได้เข้าประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้วนะครับส่วนในเรื่องของเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ทางพวกเราทุกคนผู้บริหารนะครับก็ให้ความสำคัญนะครับท่านนายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับเรื่องนี้แล้วก็เห็นว่าในเรื่องนี้เนี่ยควรหาแนวทางแก้ไขเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษานะฮะเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดประชาชนรู้สึกว่าเราไม่เรียนแล้วก็ได้เดี๋ยวเราจะได้รับผิดซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่มันไม่ควรเกิดขึ้นนะครับฉะนั้นแล้วเรื่องนี้เนี่ยเราจะต้องไม่ให้มีผู้เสียโอกาสจากหลักเกณฑ์ตรงนี้ที่มันไม่เกิดการสอดคล้องกันนะครับตอนนี้ก็ขอเรียนพี่น้องประชาชนรวมไปถึงผู้เรียนสกล.เลยว่าเราได้พูดคุยเบื้องต้นกับกระทรวงการคลังแล้วนะครับแล้วก็หลังจากนี้ขอให้ติดตามนะครับเรามั่นใจว่าสิทธิ์ของท่านยังคงอยู่ทั้งในสิทธิ์ของการเป็นนักเรียนในตัวระบบการศึกษาและสิทธิ์ของการได้รับการดูแลจากภาครัฐฉะนั้นตรงนี้ครับในการประชุมครม.ได้ยกขึ้นมาแล้วเราก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอย่างมากอยู่นะครับให้ทุกท่านได้สบายใจไว้เลยครับผม
20: ค่ะอยากจะฝากถึงอะไรกับนักศึกษาที่กำลังกังวลว่าจะสูญเสียบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็มีคำแนะนำหรือข้อยืนยันอย่างไรบ้างคะเพื่อสร้างความมั่นใจอะค่ะ
21: ถ้าความมั่นใจครับถ้าคุณผู้ฟังได้ฟังตั้งแต่ตอนต้นนะฮะก็จะเห็นเลยว่าการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้มันเป็นการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมแล้วเราก็เห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธินะฉะนั้นตอนนี้นะครับเรากำลังเดินหน้าแก้ไขแล้วก็เป็นเรื่องที่เกิดความเข้าใจตรงกันแล้วนะฮะว่าคำว่านักเรียนของประเทศไทยเนี่ยมันมีมากกว่าอายุ18ปีอีกทั้งมากมายนะครับร่วมแสนชีวิตฉะนั้นตรงนี้ครับเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเราพูดคุยได้จัดการได้นะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยผู้ใดที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วหรือว่าเป็นผู้ที่สมควรได้รับสิทธิ์เนี่ยเราก็ยังที่จะดูแลกันต่อไปแต่ในเรื่องของการศึกษาเราต้องขอยืนยันอย่างมั่นใจว่าเราไม่ต้องการให้ใครต้องลาออกจากการศึกษาเพียงเพราะเหตุผลไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการนะครับตรงนี้ทางกระทรวงดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างที่เรียนไปว่าภายใน31สิ้นเดือนนี้นะครับแจ้งอุทธรณ์เข้ามาสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบเราดูแลใกล้ชิดร่วมกับกระทรวงการคลังนะครับแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเรามองว่าเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบ lifelong learning หรือการเรียนรู้แบบตลอดชีวิตนะฮะฉะนั้นเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
20: ค่ะสุดท้ายนี้นะคะนักศึกษาจะยื่นอุทธรณ์นะคะจะสามารถยื่นผ่านช่องทางใดได้บ้างอะคะ
21: อย่างใกล้ชิดที่สุดคือสกล.ในพื้นที่ครับสกล.อำเภอสกล.จังหวัดนะครับแล้วก็สามารถติดตามวิธีการช่องทางแล้วก็ความคืบหน้าของข่าวนี้ได้ผ่าน Facebook Fanpage ของทางกระทรวงศึกษาธิการหรือทางสกล.กรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือที่เรียกว่ากศน.เดิมนะครับฉะนั้นเราพยายามที่จะให้ข้อมูลได้อย่างทันทีแล้วก็อยากให้ทุกคนได้เข้ามานะครับยื่นอุทธรณ์เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองนะครับ
20: ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบพระคุณคุณตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการที่มาให้ข้อมูลแล้วก็รายละเอียดกับเราในวันนี้นะคะขอขอบพระคุณและก็สวัสดีค่ะ
21: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077-7555
4: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพร้อมปรับการทำงานเชิงรุกอำนวยความสะดวกประชาชนในการยื่นทบทวนสิทธิ์เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนและมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้อย่างทั่วถึงติดตามในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
2: เคาะข่าวเล่าประเด็น
6: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นมาตรการสำคัญของรัฐบาลในการดูแลผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบางแต่หลังการประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กลับพบว่ายังมีประชาชนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและควรได้รับความช่วยเหลือจึงเป็นที่มาของการสั่งการให้ทบทวนหลักเกณฑ์เพื่อให้การช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงขณะเดียวกันยังเกิดเหตุสะเทือนใจเมื่อมีประชาชนในจังหวัดน่านและจังหวัดเพชรบูรณ์เสียชีวิตระหว่างเดินทางไปดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนบางส่วนยังต้องแบกรับภาระในการเข้าถึงบริการของรัฐเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมปรับรูปแบบการทำงานเป็นเชิงรุกลงพื้นที่เข้าหาประชาชนตรวจสอบผู้ที่ยังตกหล่นจากการได้รับสิทธิ์และต้องเร่งแก้ไขปัญหา
22: ทางกระทรวงมหาดไทยก็จะให้การบริการอย่างเต็มที่ในที่ประชุมคณะมนตรีเนี่ยผมเป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้พี่น้องประชาชนต้องมาอุทธรณ์เราต้องลงไปในพื้นที่นะครับเดินไปหาพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปตรวจสอบว่าใครที่ยังมีสิ่งที่ตกหล่นไปแล้วต้องมานั่งแก้ไขอะไรยังไงก็แล้วแต่เราต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะครับ
6: และเพื่อให้ข้อสั่งการเกิดผลในทางปฏิบัตินางสาวรัชดาธนาธิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายภารกิจให้3หน่วยงานหลักได้แก่กระทรวงมหาดไทยกรมการขนส่งทางบกและกระทรวงการคลังเร่งบูรณาการทำงานสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองพร้อมปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันรวมทั้งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคตลอดจนทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบเงื่อนไขที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางปรับปรุงต่อคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
23: จากข้อสั่งการก็นำไปสู่การมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการการทำงานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานในพื้นที่เร่งสำรวจผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองแต่ยังมีเหตุอันควรได้รับความช่วยเหลือและส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วกรมการขนส่งทางบกให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพและเร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคกระทรวงการคลังเร่งทบทวนหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้มีสิทธิ์ให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่อาจทำให้ผู้สมควรได้รับสิทธิ์หลุดจากระบบและเสนอแนวทางกลับมายังคณะรัฐมนตรีโดยเร็ว
6: สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ที่ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ซึ่งกระทรวงมหาดไทยจัดตั้งไว้ในทุกอำเภอทั่วประเทศเพื่อให้คำแนะนำตรวจสอบข้อมูลและรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์ขณะที่ผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้กระทรวงมหาดไทยจะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ออกหน่วยให้บริการถึงชุมชนโดยแต่ละอำเภอจะประกาศวันเวลาและสถานที่ให้บริการเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและลดภาระการเดินทางจากข้อสั่งการครั้งนี้ไม่ได้มุ่งเพียงการปรับปรุงหลักเกณฑ์การคัดกรองเท่านั้นแต่ยังเป็นการปรับแนวทางการทำงานของภาครัฐเพื่อทำให้ประชาชนที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเข้าถึงสิทธิสวัสดิการอย่างทั่วถึงลดอุปสรรคในการรับบริการและไม่ปล่อยให้ผู้เดือดร้อนต้องหลุดออกจากระบบเพียงเพราะข้อจำกัดของหลักเกณฑ์หรือฐานข้อมูลที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ท่านผู้ฟั างคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชวางมาตรการคุมเข้มนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติหลังภาครัฐถอดออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองโดยห้ามล่าหรือจับหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีทางกฎหมายติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
5: นกประหลอดหัวโขนหรือนกประหลอดหัวจุกหรือนิยมเรียกกันว่านกกรงหัวจุกอยู่ในวงนกประหลอดที่มีทั้งหมด109ชนิดซึ่งในประเทศไทยพบได้ถึง36ชนิดเป็นสัตว์ที่มีรายชื่ออยู่ในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2535ถือเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีความพยายามของผู้นิยมเลี้ยงผลักดันให้เป็นสัตว์ที่เลี้ยงได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยและคัดค้านเนื่องจากปัจจุบันนกที่เลี้ยงไว้เกือบทั้งหมดถูกจับมาจากธรรมชาติไม่ได้มาจากการเพาะเลี้ยงดังนั้นการจับจากธรรมชาติเป็นสาเหตุทำให้นกชนิดนี้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติในภาคใต้ของไทยเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองเพื่อถอดนกประหลอดหัวโขนหรือนกกรงหัวจุกออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองกระบวนการต่อจากนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยืนยันร่างไปยังสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีตรวจสอบก่อนส่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปสำหรับพื้นที่นอกเขตป่ากรมอุทยานวางมาตรการสำรวจขึ้นทะเบียนควบคุมการเคลื่อนย้ายและผลักดันให้นกอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองการทารุณกรรมสัตว์พร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนอนุรักษ์และเฝ้าระวังโดยกำหนดให้กลุ่มผู้เลี้ยงสร้างมาตรฐานกรงที่ปลอดภัยมีศูนย์รับแจ้งนกหลุดมีระบบทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงแบบสมัครใจจัดตั้งทีมผู้เชี่ยวชาญดูแลฟาร์มและจัดทำเครื่องหมายประจำตัวนกที่ได้มาตรฐานเพื่อแยกแยะนกเลี้ยงออกจากนกธรรมชาติโดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์และการอนุรักษ์นายอรรถพลเจริญจันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชย้ำว่าแม้เป็นการปลดล็อกสถานะทางกฎหมายแต่นกประหลอดหัวโขนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทั้งอุทยานแห่งชาติเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและป่าสงวนแห่งชาติยังคงได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายเฉพาะของพื้นที่นั้นๆอย่างเคร่งครัดดังนั้นการล่าหรือจับนกในพื้นที่ดังกล่าวยังคงเป็นความผิดตามกฎหมายเช่นเดิมโดยกรมอุทยานได้กำหนดมาตรการจัดการไว้อย่างรอบด้านเช่นสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายนกผิดกฎหมายผ่านการตั้งด่านตรวจปราบปรามจับกลุ่มผู้กระทำผิดและขยายผลถึงเครือข่ายพัฒนาระบบข่าวกรองและการตรวจสอบ
7: ประชากรที่ไม่อยู่ในจำนวนที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์หรือว่าเสี่ยงต่อการที่จะทำให้กระทบระบบนิเวศมาตรการที่จะต้องควบคุมการบังคับใช้กฎหมายถ้ามีการกระทำผิดถ้ามีการเข้าไปจับนกในพื้นที่ที่ได้ถูกประกาศเป็นเขตต้องห้ามเช่นป่าอนุรักษ์หรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าต่างๆก็จะใช้กฎหมายอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้องโดยเฉพาะโรคระบาดสัตว์พรบ.สาธารณสุขเป็นต้นแล้วก็จะบรรจุชื่อรายชื่อนกเข้าไปอยู่ในพรบ.ทารุณกรรมสัตว์ด้วยนอกจากนั้นแล้วเนี่ยพื้นที่เขตห้ามล่าอื่นๆซึ่งณวันนี้เรามีอยู่98เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเนี่ยเราได้เพิ่มบัญชีนกไว้แล้ว54ก็เหลืออีก40ที่จะเพิ่มบัญชีนกกรงหัวจุกอีก40ที่ที่เหลือเพื่อหมายความว่าพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั่วประเทศก็จะถูกคุ้มครอง
5: ผลสำรวจพบมีนกประหลอดหัวโขนในธรรมชาติ 44,421 ตัวส่วนใหญ่ร้อยละ51อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์และป่าสงวนแห่งชาติแต่ยังตั้งความหวังว่าการปลดล็อกจะช่วยลดแรงล่าจากธรรมชาติสนับสนุนการเพาะเลี้ยงและต่อยอดเป็นสัตว์เศรษฐกิจแม้มีการปลดจากบัญชีคุ้มครองแต่กรมอุทยานยังคงห้ามล่าในพื้นที่ป่าทุกประเภทและกำหนดให้นกประหลอดหัวโขนอยู่ในพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทั้ง98เขตทั่วประเทศหากพบจำนวนลดลงจะพิจารณานำกลับเข้าสู่บัญชีคุ้มครองทันทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: เทศบาลนครภูเก็ตขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแกรงอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลดความเสี่ยงการเกิดอุทกภัยควบคู่กับการเสริมสร้างความเชื่อมั่นในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจรองรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี
9: ปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์เมืองท่องเที่ยวระดับโลโดยบริเวณแยกท่าแกร่งและพื้นที่โดยรอบถนนศักดิ์เดชเขตเทศบาลนครภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในปัญหาซ้ำซากที่สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะในช่วงฝนตกหนักและช่วงที่เกิดน้ำทะเลหนุนสูงส่งผลกระทบต่อการสัญจรการประกอบอาชีพและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มานานนับ10ปีหลังจากการเผชิญปัญหาดังกล่าวมาอย่างยาวนานเทศบาลนครภูเก็ตเดินหน้าโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมคลองท่าแคลงอย่างเป็นระบบมุ่งเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนและยกระดับคุณภาพชีวิตคนเมืองภูเก็ตพร้อมรองรับการท่องเที่ยวในเขตเมืองแบบ365วันเที่ยวได้ทั้งปีล่าสุดนายสุภโชคละอองเพชรนายกเทศมนตรีนครภูเก็ตเร่งขับเคลื่อนโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระยะยาวโดยมุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำจากคลองท่าแคลงซึ่งเป็นหนึ่งในจุดรับน้ำสำคัญของพื้นที่ฝั่งตะวันออกตัวเมืองภูเก็ตโดยแนวทางสำคัญของโครงการดังกล่าวคือการศึกษาวางระบบท่อระบายน้ำขนาดใหญ่เชื่อมต่อจากพื้นที่คลองท่าแคลงไปยังคุ้มน้ำสวนหลวงร.9เพื่อใช้เป็นพื้นที่รองรับและหน่วงน้ำหรือที่เรียกว่าแก้มลิงเมืองช่วยเพิ่มศักยภาพในการกักเก็บน้ำก่อนระบายออกสู่ระบบทางน้ำหลักลดปริมาณน้ำสะสมในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม
11: ในส่วนของการแก้ไขปัญหาบริเวณน้ำท่วมแยกท่าแคลงนะครับตอนนี้กระบวนการในส่วนของการดำเนินการนะครับทางเทศบาลได้ผู้รับจ้างแล้วในส่วนของการเข้าดำเนินการนะครับเพื่อเราเองจะแก้ปัญหาในส่วนของการที่จะแชร์น้ำออกจากพื้นที่ที่เป็นคอขวดให้เร็วที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแชร์น้ำนะครับบริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณด้านหน้าส่วนหลวงด้วยนะครับจะมีการวางท่อในเดือนหน้านี่ก็อาจจะไปกระทบกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาใช้บริการบริเวณการออกกำลังกายที่สวนหลวงด้วยนะครับแต่ก็เพื่อเป็นการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องคิดว่าการดำเนินการโครงการนี้ก็คิดว่าน่าจะประมาณสัก 2-3 เดือนก็น่าจะแล้วเสร็จนะครับแต่คิดว่าการดำเนินการฝังท่อนะครับเพื่อการแชร์น้ำเนี่ยก็จะสามารถคิดว่าประมาณเดือนนึงก็น่าจะเห็นผลในส่วนของการดำเนินการโครงการนะครับแต่ทั้งโครงการแล้วเสร็จเนี่ยคิดว่าประมาณ 3-4 เดือนนะครับผม
9: นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วเทศบาลนครภูเก็ตยังให้ความสำคัญกับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งการป้องกันการระบายน้ำและการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังนั้นการวางแผนแก้ไขอย่างเป็นระบบเป็นการเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการน้ำที่ลดผลกระทบต่อประชาชนและสร้างความเชื่อมั่นการเป็นศูนย์กลางพื้นที่เศรษฐกิจเมืองพร้อมรองรับการเติบโตของเมืองท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่ยั่งยืนนวพันธ์พรายพันธ์โสทภูเก็ตรายงาน
12: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441พอฟรี24ชั่วโมง
0: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
13: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์แล้วครับศุกร์ที่24กรกฎาคม2569ตรงกับขึ้น10ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียครับวันนี้อยู่กับน้องสายป่านปณิศราพานแก้วและผมณัฐพงษ์สารบุตรครับสวัสดีครับสายป่านครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โนนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะ
1: ครับ
2: ต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังติดตามรายการได้นะคะตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากครบธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางช่องทางวิทยุ FM 92.5 MHz AM 891 กิโลเฮิรตซ์และเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะ

0: ทางออนไลน์นะคะติดตามกันได้ผ่านทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะนอกจากเราสองคนวันนี้นะคะทีมงานควบคุมเสียงโดยคุณบุญประกอบอบกลิ่นและคุณทูนชัยคำรอดค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณรพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยคุณอัคคเดชคำพีระค่ะ
1: ครับวันนี้นะครับมีข่าวสารสุดสัปดาห์มาฝากคุณผู้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ต้องบอกว่ามีสัญญาณที่ดีกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐนะครับแล้วก็มีการข่าวสารออกมาแต่ว่ายังไม่ได้เข้าครม.นะนะครับแต่ว่ามีข้อสรุปออกมาว่าจะนำเรื่องราวต่างๆเข้าครม.นะครับซึ่งก็มีหลากหลายประเด็นและก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของผู้ที่ถือครองรถเก่าหรือว่าในกรณีที่เป็นนักศึกษาของสกร.สกร.ก็คือกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่าถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเรียกว่ากศน.เป็นการศึกษานอกระบบนะครับตรงนี้ก็จะมีการปรับเกณฑ์ให้จะคืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็ต้องมาดูกันว่าในส่วนของรายได้หรือว่าเกณฑ์ต่างๆเนี่ยนอกจากว่าเราจะปรับในส่วนของตรงนี้ไปนะครับจะมีการที่จะทำให้เข้าสิทธิ์เข้าเกณฑ์ในครั้งนี้หรือไม่นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในเรื่องของการขยายด้วยเนาะขยายเวลาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมคือตอนแรกเนี่ยผู้ที่จะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยก็จะได้เป็นคนละครึ่งขออภัยไทยช่วยไทยพาส 60-40 แทนใน2เดือนหลังนะครับหลังจากหมดสิทธิ์ในช่วงของการคัดกรองรอบที่ผ่านมานะครับซึ่งล่าสุดตอนนี้นะครับทางในส่วนของกระทรวงการคลังก็มีการออกมาพูดถึงในเรื่องนี้นะครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามในข่าวในวันนี้นะครับนอกจากนี้เองนะครับก็มีอีกหลากหลายกิจกรรมที่เราจะมาฝากกับคุณผู้ฟังนะครับในช่วงของวันหยุดยาวที่ใกล้จะมาถึงนี้นะครับแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยนะครับเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับและก็ในส่วนของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะครับแอบงงนิดนึงพายุจะเข้าหรอนะครับเพราะว่าอยู่ดีๆกลายเป็นว่ามีการประกาศแจ้งเตือนออกมาอีกแล้ว
0: ใช่เมื่อช่วงเช้านะคะตีห้าเดี๋ยวค่อยไปลง
1: รายละเอียดกันนะครับไปเริ่มต้นที่ข่าวแรกกันดีกว่าครับน้องปรา ครับ
0: ค่ะทางสำนักพระราชวังค่ะเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ค่ะที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.com ค่ะระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้ทางสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้แอปพลิเคชันนี้นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง Play Store และ App Store ค่ะ
1: ครับส่วนวันนี้นะครับก็จะเริ่มกันแล้วสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็ไปร่วมสนุกกันได้นะครับไปร่วมช้อปร่วมจับจ่ายใช้สอยกันได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับจัดโดยทางรัฐบาลของเรานั่นเองนะครับโดยทางคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนประชาชนครับร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569พร้อมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการอนุรักษ์ฟื้นฟูสายน้ำและวิถีชีวิตริมคลองนะครับซึ่งก็มีการย้อนรอยวิถีชีวิตริมน้ำตระการตากับกิจกรรมทางวัฒนธรรมตลาดชุมชนและมหรสพสมโภชตลอดทั้ง8วันนะครับตั้งแต่24ไปจนถึง31กรกฎาคม2569เลยนะครับก็มี5พื้นที่ด้วยกันนะครับบริเวณรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะครับก็สามารถเข้าไปร่วมงานกันได้นะครับไปร่วมกิจกรรมต่างๆกันได้ตั้งแต่9โมงเช้าของวันนี
0: ้
1: ยาวไปจนถึง3ทุ่มครึ่งนะครับของทุกวันเลยตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็จะมี5จุดด้วยกันที่เป็นจุดไฮไลท์นะครับในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการนะครับวันที่26นะวันอาทิตย์นี้ก็จะมีการทำพิธีตักบาตรทางเรือ แด่พระสงฆ์จำนวน222รูปเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับแล้วก็จะมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติด้วยรวมถึงจากทางวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งก็จะมีการไปร่วมกิจกรรมในศูนย์จุดตรงนี้นะครับป้อมมหาการนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยจะเป็นวันที่27กรกฎาคมนะครับแล้วก็มีตลาดจำหน่ายสินค้าร้านค้าจำหน่ายอาหารเลิศรสนะครับแล้วก็ในส่วนของผลิตภัณฑ์ชุมชนในจุดดังกล่าวนะครับมีการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยนะครับก็ผมก็สนใจอยู่นะนะครับไปร่วมฉีดกันได้บริการฟรีนะครับแล้วก็ในส่วนของการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปนะครับให้กับน้องหมาน้องแมวนะครับใครที่มีสัตว์เลี้ยงก็สามารถนำไปทำดังกล่าวอย่างที่เราบอกไปนะครับไปทำหมันหรือว่าฝังไมโครชิปได้นะครับในส่วนของถนนคนเดินคลองหลอดนะครับบริเวณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรมหาวิหารนะครับมีนิทรรศการและการแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยมีเทศกาลย่านหนังสือตลาดหนังสือมือสองและร้านค้างานคราฟต์สุดสร้างสรรค์นะครับไปร่วมสนุกกันได้รวมถึงการแสดงทางวัฒนธรรมดนตรีสดและศิลปะร่วมสมัยด้วยอีกหนึ่งจุดนะครับที่ถนนคนเดินคลองหลอดอ่ะอันนี้ก็จะใกล้ๆกันนะครับบริเวณวัดราชนัดดารามวรวิหารนะครับมีศูนย์รวมของดี50เขตในกรุงเทพมหานครนะครับคือทุกเขตเนี่ยจะมาร่วมจำหน่ายสินค้านะครับตลอดทั้งจุดนี้เลยนะครับบริเวณถนนคนเดินคลองหลอดนะครับไปซื้อไปช็อปกันได้นะครับแล้วก็ไปชมศิลปะวัฒนธรรมไทยและการแสดงดนตรีตลอดงานได้เช่นเดียวกันนะครับอีกหนึ่งจุดนี้ก็จะเป็นจุดไฮไลท์เช่นเดียวกันนะครับบริเวณถนนคนเดินคลององอ่างก็จะมีภาพวาดภาพศิลปะนะครับชมศิลปะผลงานสตรีทอาร์ตตลอดทั้งสองฝั่งคลองแล้วก็มีการฉายภาพยนตร์กลางแปลงด้วยนะใครที่ยังไม่เคยดูหนังกลางแปลงช่วงนี้ไม่ค่อยมีนะครับ
0: ใช่ค่ะดูยากนะคะ
1: หาดูยากแม้ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดคือเขาเรียกว่าอะไรธุรกิจผลิตในส่วนของการทำธุรกิจเกี่ยวกับการฉายหนังกลางแปลงเนี่ยค่อยๆลดหล่อลงไปเพราะว่ามีสิ่งอื่นมาทดแทนขนาดโรงภาพยนตร์ตอนนี้ก็คือเรียกว่า
0: คนน้อยเหมือนกันเน
1: า
0: ะ
1: คนน้อยเพราะว่าคนไปดูสตรีมมิ่ง
0: ใช่
1: ไปดูสตรีมมิ่งหรือว่าไปดูในส่วนของออนไลน์เยอะนะครับเราจะได้เห็นบรรยากาศนี้อีกครั้งนะครับย้อนยุคไปกับวานๆกับการฉายภาพยนตร์กลางแปลงนะครับที่เป็นบรรยากาศดีๆตรงนี้ที่คลององอ่างนะครับแล้วก็มีตลาดสตรีทฟู้ดด้วยอีกหนึ่งจุดคือถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมนะครับไปชมการแข่งขันเรือยาวประเพณีและก็การแสดงทำน้ำนะครับรวมถึงร้านอาหารมากมายนะครับที่อยู่บริเวณดังกล่าวนะครับเชิญชวนทุกท่าน 24-31 กรกฎาคม 2569 นะครับมาสนุกสนานไปในช่วงวันหยุดที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วก็หยุดยาวอีก3วันในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยนะครับ
0: ค่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่ดีนะคะสะท้อนวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมคลองได้ดีเลยทีเดียว
1: ใช่
0: ก่อนหน้านี้นะที่เราบอกว่าเดี๋ยวเราจะได้เป็นพิธีกรงานนี
1: ้เรียกว่าเราถูกแคนเซิล
0: จริงๆมันก็มีกระบวนการ
1: กระบวนการต่างๆจริงๆเราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์คือตอนแรกเราอาจจะได้ไปในวันนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราปรับเปลี่ยนมาอยู่ที่นี่แทนนะครับมาช่วยประชาสัมพันธ์แล้วก็เรียกว่าสิ่งงานงานนี้เป็นงานที่ดีนะครับเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถไปร่วมงานกันได้เราก็จะเปลี่ยนบริบทไป
0: จากเที่ยวแทน
1: ถูกต้อง
0: เป็นนักท่องเที่ยว
1: จากพิธีกรจะกลายเป็นนักท่องเที่ยวแทน
0: เออนะซึ่งแต่ละโซนที่พี่นัทเล่าให้ฟังเนี่ยคือน่าสนุกทุกโซนเลยนะใครที่ชอบแบบสายวัฒนธรรมนะคะนิทรรศการร่วมสมัยศิลปะอะไรเงี้ยก็มีนะใครที่ชอบเดินรับประทานอาหารอยากรู้ของกินของฝากอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครที่ชอบเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีการแข่งขันเรือยาวก็มีเหมือนกันนะคะ
1: ค
0: ส่วนที่พี่นัทบอกน่าสนใจคือการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยควรไปเลยนะ
1: ใช่
0: ปีละเข็มนะคะ
1: ถูกต้องและช่วงนี้เนี่ยคือเห็นหลายๆคนไม่สบายเยอะ
0: ใช่
1: นะครับทั้งไข้หวัดใหญ่ก็มีโควิดก็กลับมา
0: ออ
1: นะครับถ้าสมมุติว่าเรามีโอกาสได้การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยตรงนี้ฟรีด้วยก็ควรจะไปฉีดกันนะครับ
0: ถูกต้อง
1: ป้องกันกันไว้จะได้ไม่เกิดความรุนแรงในภายหลังครับ
0: ค่ะก็เดี๋ยวไปติดตามพยากรณ์อากาศกันนะคะช่วง5:00
1: ครับ
0: มีประกาศเตือนออกมานะคะจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยนะคะซึ่งเป็นฉบับที่2แล้วผลกระทบนะคะตั้งแต่26ถึง30กรกฎาคมนะคะซึ่งประเทศไทยนะคะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็ตกหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะเนื่องจาก มรสุมที่พาดผ่านนะคะตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวแล้วก็ประเทศเวียดนามตอนบนค่ะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะก็ช่วงนี้ระวังอันตรายจากฝนตกแล้วก็ฝนที่ตกหนักมากด้วยนะคะ บางพื้นที่อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มเอาไว้ด้วยนะคะส่วนคลื่นลมที่บริเวณทะเลอันดามันค่ะตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะพี่น้องชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเอาไว้ด้วยส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะช่วงนี้นะคะจนถึง30กรกฎาคมควรงดออกจากฝั่งค่ะ
1: ครับ
0: ส่วนพายุโซนร้อนโนอึนนะคะบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนวันนี
2: ้สวท.กระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: าค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีกว่าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระปู่วัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: จังหวัดกระบี่และสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี
9: ่รวมกับภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยว
8: ขอเชิญเที่ยวงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026
9: มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมด้านโรงแรมและการท่องเที่ยวที่ครบวงจรที่สุดของภาคใต
8: ้พบสินค้าและบริการกว่า50บูธสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญการแข่งขันวิชาชีพ7รายการและกิจกรรม Business Matching
9: 23-25 กรกฎาคม 2569
8: ณโรงแรมกระบี่มารีไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี
9: ่เข้าชมฟรี
8: แล้วพบกันที
9: ่ Hotel Expo กระบี่ Go Green 2026
8: ร่วมขับเคลื่อนการท่องเที่ยวคุณภาพสู่อนาคตที่ยั่งยืน
10: เพราะความเป็นธรรมคือภารกิจของเรา9มีนาคม2569ครบรอบ25ปีวันเปิดทำการศาลปกครองโดยยังคงมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมทางปกครองด้วยความเป็นธรรมรวดเร็วทันสมัยเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสังคมให้เกิดความสมดุลระหว่างการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะศาลปกครอง25ปีแห่งการอำนวยความยุติธรรมทางปกครอง
11: ช่วงต่อไปนี้ขอเชิญพบกับรายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ต
12: สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับสู่รายการเรื่องเล่าจากศาลปกครองโดยศาลปกครองภูเก็ตในช่วงศาลปกครองอยากเล่าช่วงแรกนี้นะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการโดยผมนายสรรเสริญ นนครเจ้าหน้าที่ศาลปกครองจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตครับ โดยช่วงสารปกครองอยากเล่านี้ก็เป็นการพูดคุยเกี่ยวกับสาระน่ารู้เกี่ยวกับสารปกครองกฎหมายในคดีปกครองแล้วก็อุทาหรณ์จากคดีปกครองครับเพื่อให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้รู้จักกับบทบาทและหน้าที่ของสารปกครองมากยิ่งขึ้นครับและในวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติโดยนางสาวละจิตเกิดกอบพนักงานคดีปกครองชำนาญการและนางสาวกนกวรรณพงษ์สวัสดิ์พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการจากสำนักงานศาลปกครองภูเก็ตเป็นวิทยากรในช่วงแรกของช่วงศาลปกครองอย่างเล่านี้สวัสดีครับท่านวิทยากรครับ
13: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
12: ครับในวันนี้ท่านวิทยากรก็จะมาพูดเกี่ยวกับหัวข้อเกร็ดสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาขอเชิญท่านวิทยากรได้เลยครับ
13: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนำเสนอในเรื่องของเกร็ดสาระน่ารู้กับอุทาหรณ์คดีปกครองในเรื่องของการนับระยะเวลากรณีที่มีการยื่นฟ้องหรือยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะ
12: คร
13: ับ ขออนุญาตเกริ่นนำในเบื้องต้นนะคะก็คือว่าการฟ้องคดีต่อศาลปกครองเนี่ยค่ะก็จะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายตามมาตรา47แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542ซึ่งบัญญัติไว้ว่าการฟ้องคดีที่อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นให้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ผู้ฟ้องคดีมีภูมิลำเนาหรือที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลปกครองชั้นต้นนั้นดังนั้นนะคะผู้ที่จะฟ้องคดีก็สามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้นที่ตนมีภูมิลำเนาหรือที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลปกครองชั้นต้นนั้นตัวอย่างเช่นนะคะถ้าผู้ฟ้องมีภูมิลำเนาหรือมูลคดีเกิดขึ้นในเขตท้องที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่หรือจังหวัดระนองก็สามารถยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองภูเก็ตได้นะคะการฟ้องคดีที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองตามมาตรา9วรรค1พ.ร.บ.จัดตั้งศาลปกครองนี้นะคะก็จะต้องยื่นฟ้องตามหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขที่กฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองกำหนดนะคะศาลปกครองจึงจะรับคำฟ้องดังกล่าวไว้พิจารณาได้ซึ่งเงื่อนไขแห่งการฟ้องคดีที่สำคัญนะคะก็ได้แก่การเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนะคะการดำเนินการตามขั้นตอนหรือวิธีการเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายก่อนที่จะมีการฟ้องคดีนะคะแล้วก็การยื่นฟ้องภายในระยะเวลาการฟ้องคดีที่กฎหมายกำหนดเป็นต้นนะคะ
12: เบื้องต้นนี้ก็เป็นเรื่องของการฟ้องคดีปกครองนะครับต่อมาครับการฟ้องคดีปกครองเนี่ยจะต้องยื่นฟ้องที่ไหนสามารถยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ผ่านช่องทางใดได้บ้างแล้วก็มีข้อพึงระวังเพื่อไม่ให้เกิดเสียสิทธิ์ในการดำเนินคดีอย่างไรบ้างครับ
15: ค่ะสำหรับวิธีการยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองนะคะพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ. 2542มาตรา46ได้บัญญัติว่าคำฟ้องให้ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในการนี้อาจยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิตอลอื่นใดหรือโทรสารตามระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดและเพื่อประโยชน์ในการนับอายุความให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิตอลอื่นใดหรือโทรสารเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครองค่ะจากบทบัญญัติมาตราดังกล่าวนะคะสามารถสรุปวิธีการยื่นฟ้องต่อศาลปกครองได้ดังนี้ 1. ยื่นคำฟ้องด้วยตนเองหรือจะมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้ทนายความหรือบุคคลอื่นซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกำหนดเพื่อฟ้องคดีหรือดำเนินการแทนได้ถ้าเป็นการยื่นฟ้องคดีแทนบุคคลอื่นจะต้องแนบหนังสือมอบอำนาจหรือใบมอบฉันทะมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยโดยให้ยื่นคำฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองเช่นยื่นคำฟ้องต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลปกครองภูเก็ตตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:30 น2. ยื่นคำฟ้องโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับสำหรับในช่องทางนี้นะคะจะต้องยื่นผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดหรือบริษัทไปรษณีย์เอกชนที่ได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณียภัณฑ์กับบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเท่านั้น 3. ยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อดิจิตอลอื่นใดซึ่งปัจจุบันนะคะศาลปกครองได้มีการจัดทำระบบเกี่ยวกับการยื่นคำฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ไว้หรือที่เรียกว่าระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation โดยประชาชนนะคะหรือผู้ประสงค์ที่จะฟ้องคดีต่อศาลสามารถยื่นได้ที่เว็บไซต์ของศาลปกครองที่ชื่อว่า www.admincourt.go.th โดยทั้งนี้นะคะในคำนิยามของคำว่าไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ในที่นี้ไม่ได้หมายความรวมถึงการยื่นทางอีเมลนะคะแต่จะเป็นระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นค่ะและ4การยื่นคำฟ้องทางโทรสารในกรณีที่ยื่นคำฟ้องทางโทรสารให้ส่งต้นฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในโอกาสแรกที่จะทำได้ทั้งนี้กฎหมายให้ถือว่าวันที่ส่งคำฟ้องแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือวันที่ส่งคำฟ้องทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สื่อดิจิตอลอื่นใดหรือโทรสารเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลปกครอง
13: จะเห็นได้ว่าช่องทางในการยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองนะคะมีหลากหลายช่องทางแต่ว่าในวันนี้จะขอนำเสนออุทาหรณ์คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับกรณีที่ยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแล้วก็ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะกรณีแรกก่อนนะคะก็คือกรณีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนวิธีการนี้ถือว่าเป็นวิธีการที่ใช้กันมานานแล้วก็เราท่านๆก็ค่อนข้างคุ้นเคยนะคะทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าการฟ้องคดีโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะสิ่งสำคัญก็คือว่ากรณีที่มีการยื่นฟ้องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเนี่ยค่ะผู้ฟ้องคดีก็ต้องยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ซึ่งเป็นพนักงานของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนะคะหรือตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์เท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าในการส่งไปรษณียภัณฑ์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดนั้นนะคะเป็นการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในกิจการไปรษณีย์ตามที่พระราชบัญญัติไปรษณีย์พุทธศักราช2477อันเป็นบริการสาธารณะอย่างหนึ่งนะคะในการดำเนินงานดังกล่าวจึงมีฐานะเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจการทางปกครองและก็เป็นหน่วยงานทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองด้วยนะคะซึ่งกฎหมายยังกำหนดให้การยื่นคำฟ้องคำอุทธรณ์หรือเอกสารหลักฐานต่อศาลปกครองผ่านทางเจ้าพนักงานไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยให้ถือเสมือนว่าเป็นการยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลแล้วก็ให้นับวันที่ยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำฟ้องต่อศาลนะคะนอกจากนี้ต้องเป็นการส่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนเท่านั้นนะคะส่วนการส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาโดยไม่ได้ลงทะเบียนถือไม่ได้ว่าเป็นวันที่ส่งทางไปรษณีย์ธรรมดาเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ต่อศาลแล้วนะคะจะขออนุญาตยกตัวอย่างคดีของศาลปกครองนะคะคดีนี้นะคะที่นำมาเสนอก็คือศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่24 มีนาคม 2549ผู้ฟ้องคดีจะต้องยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลภายในวันที่23 เมษายน 2549แต่เนื่องจากว่าวันที่23 เมษายนตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการผู้ฟ้องจึงมีสิทธิ์ยื่นคำอุทธรณ์ได้ภายในวันทำการถัดไปคือวันจันทร์ที่24 เมษายน 2549ถ้าไม่ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นตามกำหนดเวลาดังกล่าวก็ถือว่าคดีเป็นอันถึงที่สุดนะคะซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ได้ลงทะเบียนนะคะแล้วก็เอกสารถึงศาลปกครองชั้นต้นเมื่อวันที่28 เมษายน 2549การส่งคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยทางไปรษณีย์ในกรณีนี้นะคะแม้จะมีการประทับตราบนดวงตราไปรษณีย์อากรเมื่อวันที่24 เมษายนส่วนปีที่ประทับในคดีนี้ก็คือไม่ได้ระบุไว้ชัดเจนนะคะแต่การส่งคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์โดยวิธีการส่งทางไปรษณีย์จะมีผลให้ถือว่าเป็นวันที่ส่งแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นคำอุทธรณ์ได้นั้นจะต้องเป็นการส่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนะคะการที่ผู้ฟ้องคดีส่งคำอุทธรณ์โดยวิธีส่งทางไปรษณีย์แต่ไม่ได้ส่งโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ถือไม่ได้ว่าวันที่ส่งไปรษณีย์ดังกล่าวเป็นวันที่ยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลนะคะแต่จะต้องถือว่าวันที่คำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีส่งไปถึงศาลเป็นวันที่มีการยื่นอุทธรณ์เมื่อคดีนี้นะคะคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่าส่งไปถึงศาลในวันที่28 เมษายนกรณีนี้จึงเป็นการยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา30 วันนับแต่วันที่ได้มีคำพิพากษาเป็นอันถึงที่สุดตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นแล้วนะคะคำอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นคำอุทธรณ์ต้องห้ามตามบทกฎหมายดังกล่าวซึ่งศาลปกครองสูงสุดไม่อาจรับคำอุทธรณ์ในกรณีไว้พิจารณาได้นะคะ ต่อมาเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้นัดอ่านผลแห่งคำพิพากษาในวันที่17กันยายน2568ผู้ฟ้องมาศาลนะคะต่อมาผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นเป็นหนังสือลงวันที่5ตุลาคม2568โดยส่งให้บริษัทแฟลตเอ็กซ์เพรสจำกัดเป็นผู้นำส่งในวันที่5ตุลาคม2568กรณีนี้นะคะแม้จะเป็นการนำส่งภายในระยะเวลาอุทธรณ์คือภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาก็ตามแต่เนื่องจากว่าบริษัทแฟลตเอ็กซ์เพรสจำกัดเป็นบริษัทประกอบกิจการรับขนส่งของเอกชนนะคะแล้วก็ไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณียภัณฑ์กับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่ตัวแทนหรือหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทยให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์นะคะอีกทั้งคดีนี้ก็ไม่ปรากฏว่ามีหลักฐานการมอบอำนาจหรือมอบฉันทะให้บริษัทดังกล่าวเป็นผู้ยื่นคำอุทธรณ์แต่อย่างใดการที่ผู้ฟ้องส่งคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยยื่นต่อบริษัทจึงไม่ใช่การส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนและไม่ใช่การยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ที่ศาลจะรับไว้พิจารณาได้นะคะก็อีกตัวอย่างนึงนะคะนอกจากนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดได้มีคำวินิจฉัยไว้ในกรณีที่มีการยื่นคำแก้อุทธรณ์โดยส่งทางบริษัทขนส่งเอกชนในทำนองเดียวกันกับสองคดีเมื่อกี้นะคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีทำคำแก้อุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ได้รับคำอุทธรณ์ผู้ฟ้องก็ได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์เมื่อวันที่13มกราคม2561ซึ่งจะครบกำหนดทำคำแก้อุทธรณ์ในวันที่12กุมภาพันธ์2561ผู้ฟ้องคดีโดยผู้รับมอบอำนาจก็ได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ฉบับลงวันที่28มีนาคม2561โดยจัดส่งทางบริษัทรับส่งที่เป็นของเอกชนนะคะแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดก็พิจารณาแล้วเห็นว่าการที่ผู้รับมอบอำนาจจากผู้ฟ้องคดียื่นคำแก้อุทธรณ์ทางบริษัทรับส่งของเอกชนเนี่ยโดยไม่ได้มีการจัดส่งทางไปรษณีย์ที่มีเจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นผู้รับจึงถือไม่ได้ว่าเป็นการยื่นคำแก้อุทธรณ์ทางไปรษณีย์แต่เป็นการยื่นคำแก้อุทธรณ์ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมายื่นเมื่อไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้มอบฉันทะให้บริษัทรับส่งเอกชนมีอำนาจในการยื่นคำแก้อุทธรณ์แทนผู้ฟ้องคดีนะคะกรณีนี้จึงเป็นการยื่นคำแก้อุทธรณ์โดยผู้ที่ไม่มีอำนาจนะคะแล้วก็คำแก้ดังกล่าวจึงถือว่าเป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาทำคำแก้อุทธรณ์นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้รับคำสั่งเรียกให้ทำคำแก้อุทธรณ์นะคะคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งไม่รับคำแก้อุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานะคะ
12: ครับก็จากตัวอย่างคดีปกครองที่ท่านวิทยากรที่ได้กล่าวมานะครับพอจะมีทางแก้ไขสำหรับคนที่ยื่นฟ้องหรือยื่นคำอุทธรณ์ผ่านทางแฟลตเอ็กซ์เพรสหรือบริษัทขนส่งเอกชนอื่นบ้างไหมครับ
13: ค่ะกรณีการจัดส่งผ่านบริษัทขนส่งเอกชนที่ไม่ใช่ตัวแทนหรือได้รับมอบหมายจากบริษัทไปรษณีย์ไทยให้ดำเนินกิจการไปรษณีย์ดังที่นำเรียนมาข้างต้นนะคะ
12: คร
13: ับ ก็คือสามารถกระทำได้ในฐานะที่ตัวแทนของบริษัทรับส่งในฐานะของบุคคลที่ได้รับมอบฉันทะจากผู้ยื่นนะคะแต่กรณีนี้จะต้องแนบใบมอบฉันทะมาด้วยหรือหากไม่มีการแนบใบมอบฉันทะมาในตอนแรกก็เป็นกรณีที่สามารถแก้ไขให้ถูกต้องได้นะคะโดยจะต้องส่งใบมอบฉันทะต่อศาลในภายหลังได้นะคะโดยให้ยื่นภายในระยะเวลาที่ศาลกำหนดค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็มีประเด็นที่ชวนคิดเพิ่มเติมนะคะว่าหากมีการยื่นเรื่องผ่านพนักงานของบริษัทขนส่งเอกชนซึ่งจะไม่ถือว่าเป็นการยื่นต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยเช่นนี้นะคะจะถือว่าวันใดเป็นวันที่ยื่นเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลกันแน่นะคะซึ่งหากมีพัสดุตกค้างหรือเกิดการล่าช้าขึ้นมาก็อาจจะส่งผลต่อการพิจารณาเกี่ยวกับระยะเวลาในการยื่นคำฟ้องหรือคำร้องตามที่กฎหมายกำหนดได
12: ้
13: ซึ่งอาจจะทำให้เสียสิทธิ์ในการดำเนินคดีก็ได้นะคะในกรณีนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเพิ่มเติมอีกหนึ่งคดีนะคะคดีนี้ศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำสั่งลงวันที่3กุมภาพันธ์2566ไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาโดยผู้ฟ้องได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2566ในคดีนี้ผู้ฟ้องจึงมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งดังกล่าวนะคะซึ่งจะครบกำหนดระยะเวลาภายในวันที่10มีนาคม2566แต่ข้อเท็จจริงในคดี ีนี้นะคะปรากฏว่าเมื่อวันที่4มีนาคม2566ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์โดยฝากให้บริษัทขนส่งเอกชนนำส่งต่อศาลปกครองชั้นต้นซึ่งบริษัทดังกล่าวประกอบกิจการรับขนส่งของก็ไม่ปรากฏว่าได้รับอนุญาตหรือมีสัญญาหรือมีข้อตกลงในการประกอบกิจการส่งไปรษณียภัณฑ์กับบริษัทไปรษณีย์ไทยการส่งคำอุทธรณ์ดังกล่าวก็ไม่ใช่การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์และถือไม่ได้ว่าวันที่4มีนาคม2566เป็นวันที่ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลตามมาตรา46แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2542ดังนั้นนะคะเมื่อข้อเท็จจริงในคดีปรากฏว่าสำนักงานศาลปกครองภูมิภาคได้ประทับรับคำอุทธรณ์เมื่อวันที่13มีนาคม2566ซึ่งถือว่าเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาจึงเป็นการยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ตามข้อ49/1แห่งระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองพ.ศ.2543นะคะซึ่งกรณีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณานะคะจึงเห็นได้ว่าคดีนี้ถือเป็นอีกหนึ่งข้อที่พึงระวังในการยื่นเอกสารต่อศาลผ่านทางบริษัทขนส่งเอกชนนะคะที่จะต้องเผื่อเวลาสำหรับการจัดส่งเอกสารต่อศาลซึ่งอาจเกิดข้อขัดข้องหรือล่าช้ากว่าเวลาตามปกติได้นะคะเนื่องจากการยื่นด้วยวิธีการดังกล่าวเนี่ยจะนับวันที่พนักงานของบริษัทขนส่งเอกชนได้ส่งเอกสารต่อศาลหรือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลซึ่งรับไว้เป็นวันที่ยื่นเอกสารนั้นนะคะซึ่งกรณีนี้ก็จะแตกต่างจากกรณีที่มีการส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยตรงกับบริษัทไปรษณีย์ไทยนะคะที่ให้นับระยะเวลาตั้งแต่วันที่มีการส่งเอกสารให้แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อศาลนะคะ
15: นอกจากนี้นะคะยังมีข้อควรพิจารณาหรือปัญหาที่ต้องพิจารณาต่อไปว่าการยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองทางไปรษณีย์นั้นจะถือว่าเป็นการยื่นคำฟ้องต่อศาลนับตั้งแต่เวลาใดโดยประเด็นปัญหาในกรณีนี้นะคะเกิดจากการยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในเวลาที่ไปรษณีย์ได้ปิดทำการแล้วและเจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้รับฝากเรื่องไว้แต่ดำเนินการประทับตรารับฝากสำเร็จในวันรุ่งขึ้นจะถือว่าผู้อุทธรณ์ยื่นคำอุทธรณ์ในวันใดระหว่างวันที่ได้ฝากส่งต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์หรือในวันที่ได้ประทับตราลงรับฝากไว้ซึ่งศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาในวันที่15กันยายน2563ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งประสงค์จะคัดค้านคำพิพากษาจะต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน30วันนับแต่วันที่ศาลได้มีคำพิพากษาซึ่งจะครบกำหนดในวันที่15ตุลาคม2563เมื่อผู้ถูกฟ้องคดีได้ให้เจ้าหน้าที่นำคำอุทธรณ์ไปฝากส่งที่ไปรษณีย์ของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดในวันที่15ตุลาคม2563ซึ่งเป็นเวลาภายหลังที่ไปรษณีย์แห่งนั้นได้ปิดทำการแล้วซึ่งเจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้รับฝากไว้ประกอบกับในวันดังกล่าวมีปริมาณรับฝากจำนวนมากโดยเจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้ดำเนินการประทับตรารับฝากคำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีสำเร็จในวันรุ่งขึ้นคือวันที่16ตุลาคม2563กรณีจึงถือว่าผู้ถูกฟ้องคดียื่นคำอุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในวันที่16ตุลาคม2563ซึ่งเป็นการยื่นเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายกำหนดศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาจากประเด็นปัญหาในส่วนนี้สามารถสรุปได้ว่าวันที่ถือว่าได้ส่งคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ต่อศาลโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนนั้นอันจะถือเป็นวันที่ยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ต่อศาลปกครองให้ถือวันที่ได้มีการประทับตราลงรับฝากสำเร็จไม่ใช่วันส่งเอกสารคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ให้แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์นอกเวลาทำการซึ่งเจ้าพนักงานไปรษณีย์ได้รับเอกสารไว้แต่ยังไม่ได้ประทับตรารับฝากส่วนกรณีที่มีการยื่นทางไปรษณีย์แบบธรรมดาโดยไม่มีการลงทะเบียนนั้นจะถือว่าวันที่ได้ยื่นคำฟ้องหรือยื่นคำอุทธรณ์ต่อศาลคือวันที่คำฟ้องหรือคำอุทธรณ์นั้นส่งมาถึงศาลสำหรับกรณีตัวอย่างคดีปกครองในกรณีต่อไปนั้นนะคะก็เป็นกรณีของการส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์หลังบ่าย 3 โดยชำระค่าบริการแบบสินเชื่อจะถือว่ายื่นอุทธรณ์วันใดสืบเนื่องจากการส่งจดหมายหรือเอกสารต่างๆทางไปรษณีย์ถือเป็นช่องทางที่หน่วยงานราชการต้องส่งเอกสารเป็นประจำและในปริมาณมากจึงมักจะเลือกใช้การส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อเพราะไม่ต้องชำระค่าบริการเป็นรายครั้งเพียงแค่บันทึกรายละเอียดของเอกสารแต่ละชิ้นที่ฝากส่งเพื่อให้ไปรษณีย์รวมยอดไว้ชำระเป็นรายเดือนแทนซึ่งมีความสะดวกรวดเร็วโดยมีหลักฐานการรับส่งแถมสามารถติดตามสถานะได้ตลอดเวลาการส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อดังกล่าวซึ่งมีกำหนดเวลาและการจัดส่งที่อาจแตกต่างจากการส่งแบบปกติเล็กน้อยคดีที่จะยกเป็นตัวอย่างเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งให้แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ในวันสุดท้ายที่ครบกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ซึ่งต่อมาได้รับแจ้งจากศาลปกครองว่าศาลไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาเนื่องจากยื่นเมื่อพ้นระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่าวมีประเด็นโต้แย้งเกี่ยวกับหลักฐานใบนำส่งไปรษณีย์ฉบับที่อยู่กับหน่วยงานและฉบับที่อยู่กับที่ทำการไปรษณีย์ซึ่งปรากฏวันที่ไม่ตรงกันอันส่งผลต่อการนับระยะเวลาการอุทธรณ์ซึ่งคดีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดได้พิจารณาแล้วเห็นว่าศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่18กันยายน2567ซึ่งหน่วยงานจะต้องยื่นคำอุทธรณ์ต่อเจ้าพนักงานไปรษณีย์ภายในวันที่18ตุลาคม2567เมื่อหน่วยงานดังกล่าวได้ส่งคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ในวันที่18ตุลาคม2567ภายในเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ตามหลักฐานใบนำส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อฉบับที่เก็บไว้ที่หน่วยงานซึ่งไม่มีการแก้ไขวันที่แตกต่างจากฉบับที่เก็บไว้นะที่ทำการไปรษณีย์ที่ปรากฏล่องรอยการแก้ไขวันที่จากวันที่18ตุลาคมเป็นวันที่19ตุลาคมโดยในเรื่องนี้หัวหน้าที่ทำการไปรษณีย์ชี้แจงว่าการแก้ไขวันที่ข้างต้นเป็นการระบุวันที่ที่นำไปรษณียภัณฑ์ดังกล่าวเข้าระบบคือวันที่19ตุลาคมเวลา8นาฬิกา57นาทีประกอบกับพนักงานที่ทำการไปรษณีย์ได้บันทึกท้ายเอกสารในใบนำส่งดังกล่าวว่าหน่วยงานได้นำส่งไปรษณียภัณฑ์ภายในเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ในวันที่18ตุลาคมแต่เนื่องจากเป็นการนำส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อภายหลังเวลา15นาฬิกาซึ่งเป็นเวลาหลังทำการของการจัดส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อกรณีเช่นนี้ไปรษณีย์จะนำส่งในวันถัดไปคือวันที่19ตุลาคม2567กรณีจึงรับฟังได้ว่าหน่วยงานได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยส่งแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ในวันที่18ตุลาคม2567จึงถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์แล้วศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งกลับคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นเป็นให้รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาสรุปได้ว่าคดีนี้ศาลปกครองสูงสุดได้วางหลักการนับระยะเวลาในกรณีการยื่นคำฟ้องคำอุทธรณ์หรือเอกสารต่อศาลปกครองโดยวิธีส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่ว่าวิธีชำระค่าบริการปกติหรือแบบสินเชื่อหากเป็นการนำส่งคำฟ้องคำอุทธรณ์หรือเอกสารแก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ภายในเวลาทำการของที่ทำการไปรษณีย์ย่อมถือว่าวันดังกล่าวเป็นวันที่ยื่นเอกสารต่อศาลปกครองและแม้จะเป็นการนำส่งไปรษณียภัณฑ์ที่ชำระค่าบริการเป็นสินเชื่อภายหลังเวลาทำการของไปรษณีย์ดังกล่าวและไปรษณีย์จะนำส่งในวันรุ่งขึ้นก็ตามหากยังอยู่ภายในเวลาทำการปกติของไปรษณีย์ก็ถือว่าวันที่ยื่นเอกสารดังกล่าวแก่พนักงานไปรษณีย์เป็นวันที่ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองแล้วส่วนไปรษณีย์จะนำส่งเมื่อใดเป็นแนวปฏิบัติภายในของไปรษณีย์เอง
14: แล้วถ้าเป็นกรณีการยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์นอกเวลาทำการของศาลปกครองแต่เป็นการยื่นภายในเวลาทำการของไปรษณีย์ไทยนะครับศาลสามารถรับไว้พิจารณาได้หรือไม่จะถือว่าเป็นการยื่นฟ้องในวันใดครับ
13: กรณีข้อนี้นะคะขออนุญาตยกตัวอย่างคดีเพื่อประกอบการตอบคำถามในข้อนี้นะคะคดีนี้ค่ะศาลปกครองชั้นต้นได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่24มิถุนายน2565คู่กรณีจึงต้องยื่นคำอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาดังกล่าวภายในวันที่24กรกฎาคม2565นะคะแต่ว่าเนื่องจากวันดังกล่าวตรงกับวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดราชการคู่กรณีจึงต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่25กรกฎาคม2565อันเป็นวันเริ่มทำการใหม่ต่อจากวันหยุดทำการนั้นนะคะซึ่งคดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่าผู้ถูกฟ้องคดีก็ได้ยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนณที่ทำการไปรษณีย์แห่งหนึ่งนะคะเมื่อวันที่25กรกฎาคม2565เวลา 17:25 นาทีนะคะอันเป็นวันทำการตามปกติของที่ทำการไปรษณีย์แห่งนั้นนะคะซึ่งมีการเปิดทำการตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 19:00 นดังนั้นกรณีนี้จึงต้องถือว่าผู้ถูกฟ้องคดีได้ส่งคำอุทธรณ์แก่เจ้าพนักงานไปรษณีย์ในวันดังกล่าวนะคะซึ่งถือว่าเป็นการยื่นอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้วนะคะจากตัวอย่างคดีเมื่อกี้นะคะจะเห็นได้ว่าศาลปกครองได้วางบรรทัดฐานเกี่ยวกับการนับระยะเวลาในการยื่นคำฟ้องคำอุทธรณ์ตลอดจนเอกสารหลักฐานต่างๆทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยให้ยึดถือเวลาทำการของไปรษณีย์แห่งนั้นๆเป็นสำคัญนะเนื่องจากว่าที่ทำการไปรษณีย์แต่ละแห่งก็อาจจะมีช่วงเวลาทำการหรือให้บริการที่แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งหากมีการฝากส่งภายในเวลาทำการตามปกติของไปรษณีย์แห่งนั้นนะคะแม้จะเป็นช่วงนอกเวลาทำการตามปกติของศาลปกครองนะคะแล้วก็ได้มีการประทับตราลงรับฝากสำเร็จในวันใดก็ให้ถือว่าวันนั้นเป็นวันที่คู่กรณีได้ยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์หรือเอกสารหรือพยานหลักฐานต่อศาลแล้วค่ะทีนี้นะคะต่อไปนะคะจะขออนุญาตนำเสนอตัวอย่างคดีที่มีการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะด้วยเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าปัจจุบันเราอยู่ในยุคดิจิตอลนะคะที่ความสะดวกรวดเร็วกลายเป็นหัวใจสำคัญของสิ่งต่างๆรวมไปถึงการอำนวยความยุติธรรมของศาลด้วยนะคะระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยค่ะจึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อทลายข้อจำกัดด้านสถานที่ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะให้กับคู่กรณีหรือประชาชนในการที่จะเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางปกครองได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วนะคะตามวิธีการที่สะดวกนะคะและก็ถือว่าเป็นช่องทางใหม่ซึ่งเป็นที่นิยมกันมากในปัจจุบันนะคะเพราะว่านอกจากช่วยอำนวยความสะดวกในการยื่นฟ้องคดีโดยไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่อาคารศาลปกครองด้วยตนเองแล้วนะคะก็คืออยู่ที่บ้านก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้นะคะถือว่าประชาชนก็ได้รับความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยนะคะส่วนขั้นตอนในการดำเนินการก็ไม่ยุ่งยากนะคะเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์ของศาลปกครองตามที่กล่าวมาข้างต้นนะคะแล้วก็ลงทะเบียนในระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ก็จะได้รับชื่อผู้ใช้งานและก็รหัสผ่านนะคะสำหรับการเข้าใช้งานระบบต่อไปนะคะซึ่งในระบบดังกล่าวนะคะผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นได้ทั้งคำฟ้องและเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องหรือมีการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งรวมทั้งยังสามารถรับทราบคำสั่งศาลและก็ติดตามความคืบหน้าของคดีผ่านระบบนี้ได้ด้วยนะคะโดยรายละเอียดท่านสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของศาลปกครองนะคะ
14: แล้วในส่วนของการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์นับเวลาทำการยังไงครับแล้วก็ในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ในวันสุดท้ายของวันที่ครบกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนั้นจะสามารถยื่นฟ้องได้ภายในเวลาใดยื่นได้ตลอด24ชั่วโมงหรือไม่ครับ
15: ค่ะคำถามน่าสนใจมากเลยค่ะแต่ในเบื้องต้นนะคะเราไปดูกันก่อนก็คือประธานศาลปกครองสูงสุดนะคะได้เคยมีประกาศประธานศาลปกครองสูงสุดเรื่องวันเวลาทำการปกติของศาลปกครองลงวันที่23กุมภาพันธ์2554ข้อ1กำหนดวันเวลาทำการของศาลปกครองได้แก่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.หยุดพักกลางวันเวลา 12:00 น.ถึง13นาฬิกาและเว้นวันหยุดราชการนะคะจากข้อกฎหมายดังกล่าวนะคะและศาลปกครองได้วางแนวปฏิบัติที่น่าสนใจเกี่ยวกับในเรื่องนี้ไว้ด้วยในคดีดังต่อไปนี้นะคะก็คือเป็นคดีที่ข้าราชการรายหนึ่งได้ถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งลงโทษภาคทันในกรณีที่ ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560เมื่อครั้งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนแห่งหนึ่งโดยข้าราชการท่านนี้ได้อุทธรณ์คำสั่งต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกพค.ซึ่งได้วินิจฉัยอุทธรณ์ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีข้าราชการท่านนี้จึงยื่นฟ้องกพค.ต่อศาลปกครองสูงสุดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่6พฤศจิกายน2568เวลา 20:53 นเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวคดีมีประเด็นที่ศาลจะต้องวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องคดีภายในระยะเวลาการฟ้องคดีและศาลปกครองสูงสุดมีอำนาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาได้หรือไม่โดยศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าคดีนี้เป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา9วรรค1อนุมาตรา1แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง2542และอยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดในส่วนของกำหนดระยะเวลาการฟ้องคดีนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่ากปค.ได้มีหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบโดยส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ EMSไปถึงสถานที่ทำงานของผู้ฟ้องคดีอันเป็นภูมิลำเนาที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ไว้กับทางราชการเมื่อวันที่8สิงหาคม2568จึงถือว่าวันที่8สิงหาคม2568เป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีได้ทราบหรือถือว่าได้ทราบคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของกปค.แล้วโดยจะถือว่าวันที่9สิงหาคม2568เป็นวันแรกที่ผู้ฟ้องคดีเริ่มใช้สิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวได้และต้องยื่นฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุดภายใน90วันนับแต่วันดังกล่าวคือภายในวันที่6พฤศจิกายน2568ดังนั้นเมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่6พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของวันครบกำหนดระยะเวลายื่นฟ้องคดีและศาลปกครองสูงสุดได้รับข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์ในวันเดียวกันเวลา 20:58 นอันเป็นเวลานอกเวลาทำการปกติของศาลปกครองกรณีจึงต้องถือว่าผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องในวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไปคือวันที่7พฤศจิกายน2568ซึ่งเป็นการยื่นฟ้องคดีเมื่อพ้นระยะเวลา90วันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดีศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาและจำหน่ายคดีออกจากสารระบบความ
14: แล้วถ้าเป็นกรณีที่ยื่นคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ทางระบบคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เกินระยะเวลาเพียงไม่กี่นาทีนะครับสมมติว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องศาลจะรับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาได้หรือไม่ครับ
15: ค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะศาลปกครองสูงสุดก็ได้วางแนวปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวไว้เหมือนกันก็คือการดำเนินคดีผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะจะต้องเตรียมความพร้อมในเรื่องของอุปกรณ์การเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ดีเพราะเป็นสิ่งที่สำคัญในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูลทางคดีต่างๆกับศาลหากเกิดข้อขัดข้องของระบบเครือข่ายหรือสัญญาณอินเทอร์เน็ตขาดหายอิเล็กทรอนิกส์ของศาลแล้วอาจทำให้เกิดความล่าช้าหรือพ้นระยะเวลาสำหรับการดำเนินคดีตามที่กฎหมายหรือที่ศาลกำหนดไว้ได้ดังเช่นอุทาหรณ์ที่หยิบยกมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ซึ่งผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในวันสุดท้ายของเวลาที่สามารถใช้สิทธิ์ได้ตามกฎหมายและเป็นการยื่นล่วงเลยเวลาทำการของศาลแล้วโดยอ้างว่าในวันดังกล่าวสัญญาณอินเทอร์เน็ตขัดข้องไม่เสถียรทำให้ตนไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานคดีของศาลได้ทันเวลาเหตุของคดีนี้เกิดจากผู้ฟ้องคดีซึ่งดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยื่นฟ้องคดีเพื่อขอให้ศาลเพิกถอนคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน 0.5 ขั้นซึ่งตนเห็นว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงขอให้เพิกถอนมติของคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลที่เห็นว่าการประเมินและการออกคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นไปตามหลักเกณฑ์และชอบด้วยกฎหมาย แล้วรวมทั้งขอให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ในสังกัดด้วยต่อมาศาลปกครองชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องโดยอ่านคำพิพากษาในวันที่27ธันวาคม2565ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาดังกล่าวทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อวันที่26มกราคม2566ในเวลา 16:43 นาทีซึ่งศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาเพราะเห็นว่าเป็นการยื่นเมื่อพ้นระยะเวลา30วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาผู้ฟ้องคดีจึงยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นที่ไม่รับคำอุทธรณ์ไว้พิจารณาโดยอ้างว่าในวันที่26มกราคม2566ตนไม่สามารถเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในเวลาทำการของศาลปกครองได้และไม่ทราบว่าเกิดจากสาเหตุที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียรหรือเกิดจากสาเหตุอื่นใดเรื่องนี้ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่าเมื่อศาลปกครองชั้นต้นอ่านผลแห่งคำพิพากษาในวันที่27ธันวาคม2565แต่ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงต้องยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่26มกราคม2566ซึ่งเป็นวันครบกำหนด30วันนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาและโดยระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. 2562ข้อ18กำหนดว่าคำฟ้องอาจยื่นได้ในเวลาทำการหรือนอกเวลาทำการปกติของศาลปกครองและในเวลาที่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เปิดใช้งานทั้งนี้การยื่นคำฟ้องนอกเวลาทำการปกติให้ถือว่าเป็นการยื่นในวันทำการแรกที่ศาลเปิดทำการปกติถัดไปโดยให้ถือตามเวลาของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เมื่อข้อเท็จจริงที่ได้จากการตรวจสอบการใช้งานในระบบของผู้ฟ้องคดีปรากฏว่าวันที่26มกราคม2566ผู้ฟ้องคดีเข้าสู่ระบบเวลา 16:31 นาทีและเวลา 16:37 นาทีซึ่งต้องถือตามเวลาของระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ของศาลว่าผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์ในวันที่26มกราคม2566เวลา 16:43 นาทีอันเป็นวันและเวลาที่ข้อมูลเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เสร็จสมบูรณ์

0: สามารถเข้าสู่ระบบงานคดีปกครองของศาลปกครองได้โดยบางครั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอาจใช้งานไม่ได้ตามปกติซึ่งอาจเกิดจากปัจจัยหลายอย่างประกอบกันดังนั้นผู้ฟ้องคดีจึงต้องพิจารณาถึงปัจจัยข้อนี้ด้วยโดยเผื่อเวลาในการยื่นคำอุทธรณ์ไว้ล่วงหน้ากรณีที่อาจมีเหตุขัดข้องเกิดขึ้นการที่ยื่นอุทธรณ์ในวันสุดท้ายโดยเลยเวลาทำการของศาลและอ้างเหตุผลว่าในวันดังกล่าวเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไม่มีความเสถียรนั้นย่อมไม่อาจรับฟังได้จากคดีนี้นะคะถือเป็นอุทาหรณ์สำคัญสำหรับคู่กรณีที่ประสงค์จะดำเนินกระบวนพิจารณาคดีปกครองโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะในฐานะที่เป็นผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีหรือผู้ร้องสอดก็ตามนอกจากจะต้องศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนหรือวิธีการใช้งานระบบดังกล่าวแล้วยังควรต้องเผื่อเวลาในการยื่นคำฟ้องคำอุทธรณ์คำกู้ความรวมถึงเอกสารหลักฐานต่างๆซึ่งมีกำหนดเวลาในการยื่นเอาไว้ล่วงหน้าเพราะการดำเนินคดีด้วยวิธีการดังกล่าวจำเป็นต้องอาศัยอุปกรณ์ที่มีความพร้อมและสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่มีความเสถียรตามสมควรเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาและรักษาสิทธิ์ในการดำเนินคดีของตนเองที่แม้จะล่วงเลยเวลาเพียงไม่กี่นาทีก็เป็นเหตุให้เสียสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายได
1: ้ครับต่อไปก็เป็นการสรุปเรื่องของหัวข้อของหนังวันนี้ครับ
2: ค่ะจากที่นำเรียนมาข้างต้นนะคะจะเห็นได้ว่า
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
7: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเร่งรวบรวมพยานหลักฐานคลี่คลาย2คดีความมั่นคงคาดจะออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องได้เร็วๆนี
9: ้พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ขณะนี้ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัว

0: ผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสกล่าวด้วยว่าทั้ง2คดีใช้รถที่มีการซื้อขายต่อโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ทำให้การตรวจสอบทำได้ยากเนื่องจากเอกสารทางทะเบียนยังเป็นชื่อเจ้าของเดิมและไม่ใช่รถที่แจ้งหายหรือถูกโจรกรรมขณะที่การตรวจสถานที่เกิดเหตุโจมตีจุดตรวจบุเกซามีพบปลอกกระสุน220ปลอกปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ด้านกอรมน.ภาค4บูรณาการหน่วยงานความมั่นคงเชิญตัวผู้ต้องสงสัยในพื้นที่อำเภอรามันจังหวัดยะลาเข้าสู่กระบวนการซักถาม
2: หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดยะลาบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่บ้านเจือแตาดงหมู่ที่2ตำบลท่าธงอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อเชิญตัวนายนาวาวีอายุ25ปีมาดำเนินการตรวจสอบและซักถามตามกระบวนการกฎหมายการเชิญตัวในครั้งนี้เป็นผลจากการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องหลังพบข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับเหตุความรุนแรงในพื้นที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการก่อเหตุรุนแรงก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนภายหลังการเชิญตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวลงบันทึกประจำวันณสถานีตำรวจภูธรท่าธงพร้อมนำเข้ารับการตรวจร่างกายณโรงพยาบาลรามันซึ่งการนำตัวเข้าตรวจร่างกายก่อนเข้าสู่กระบวนการซักถามเป็นขั้นตอนมาตรฐานที่ใช้คุ้มครองสิทธิ์ของผู้ถูกเชิญตัวและสร้างความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ตลอดกระบวนการก่อนส่งตัวเข้าสู่กระบวนการซักถามณศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่41ค่ายวังพญาอำเภอรามันจังหวัดยะลาเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลการสืบสวนตามขั้นตอนของกฎหมายอำรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาของสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเบื้องต้นมีผู้มายื่นอุทธรณ์แล้ว 55,000 คน
3: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็กแต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สวัสดีค่ะที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz ออกอากาศจากอาคารห้องส่งถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ขอแจ้งผังรายการกระจายเสียงที่น่าสนใจประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งตรงกับวันขึ้น10ค่ำเดือน8ปีมะเสงหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการอันดามันวันนี้เวลา10นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเล่าข่าวอันดามันเวลา11นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการร้อยเรื่องอันดามันเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันเวลา13นาฬิการายการทั่วทิศถิ่นไทยเวลา14นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการลูกทุ่งการยางเวลา15นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการรอบวันทันข่าวเวลา15นาฬิกา30นาทีรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา16นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการ5แยกข่าวเวลา16นาฬิกา30นาทีรายการป้ายร่มพระบารมีพระผ่านปีหลวงเวลา17นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการบ้านนี้มีสุขเวลา18นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากเคารพธงชาติจะเป็นรายการจับประเด็นเป็นข่าวเวลา19นาฬิกาถ่ายทอดข่าวเวลา19นาฬิกา30นาทีรายการมองอันดามันเวลา20นาฬิกาถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักเวลา20นาฬิกา30นาทีรายการศาลาวรรณกรรมเวลา21นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสาระสารพันเวลา22นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการสุขภาพดีวิถีไทยเวลา23นาฬิกาถ่ายทอดข่าวหลังจากจบข่าวจะเป็นรายการเพลงประทับใจออกอากาศจนถึงเวลา24นาฬิกาปิดสถานีคุณผู้ฟังกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 MHz จากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการอันดามันวันนี้ค่ะ
1: Nikmati Free Concert Lek Rachmave Your Mood No One Else Serta Pulbagai Hidangan Enak Menaiki Trem
2: Jangan lepaskan peluang 24 hingga 26 Julai ini di Bandar Lama, Jalan Buriwanik, Satun. Jumpa di sana. Ya. Yeah.

ทัศน์ข่าวทันเหตุการณ์ทุกความเคลื่อนไหวพร้อมสาระความรู้และความบันเทิงฟังจังหวัดอันดามันเผยแพร่พร้อมกัน6สถานีสวทระนองสวทภูเก็ตสวทกระบี่สวทพังงาและสวทตะกั่วป่า 9:10 น.หลังจบข่าวต้นชั่วโมงถึง 10:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์กับรายการอันดามันวันนี้

สวัสดีครับพบกับรายการอันดามันวันนี้ทางสวทรนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็ระบบ AM 783กิโลเฮิรตซ์นะครับรายการอันดามันวันนี้นะครับออกอากาศร่วมกับอีก4สถานีฟังอันดามันได้แก่สวทพังงากระบี่ภูเก็ตและตะกั่วป่านะครับผมวันนี้24กรกฎาคมนะครับ2569เป็นวันศุกร์นะครับในขณะที่พื้นที่ของระนองนะครับรวมถึงฝั่งอันดามันก็ยังคงมีฝนตกลงมานะครับตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับวันนี้ก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนมาเลยนะครับยังไงขับรถนะครับขับราหรือว่ายวดยานพาหนะทุกประเภทก็ต้องใช้ความระมัดระวังแล้วก็ดูแลรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่การพยากรณ์อากาศนะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็คือเริ่มที่ภาคเหนือก่อนแล้วกันนะครับมีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งนะครับประมาณ 60% ของพื้นที่มีอุณหภูมิสูงสุดประมาณ35องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหรือว่าภาคอีสานฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสต่ำสุด22องศาเซลเซียสนะครับมาที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยวันนี้มีฝนฟ้าคะนอง 40% ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด35องศาเซลเซียสต่ำสุด23องศาเซลเซียสทะเลนะครับอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับมาดูที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันวันนี้มีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางแห่งเลยนะครับถึง 70% ของพื้นที่แล้วก็มีอุณหภูมิสูงสุด33องศาเซลเซียส23องศาเซลเซียสนะครับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรนะครับก็คือทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักอยู่นะครับเพราะฉะนั้นใครที่กำลังจะเดินทางนะครับลองวีคเอนด์เลยนะครับอาจจะมีการลานะครับวันจันทร์หรือวันศุกร์บางท่านก็ลาวันนี้ไปแล้วนะครับนะโอ้โหหลายวันมากๆเลยก็ต้องดูการพยากรณ์อากาศแล้วกันนะครับว่าจะเดินทางไปเที่ยวไปพักผ่อนในช่วงวันหยุดยาวที่ไหนอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่นะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะครับครั้งที่1ประจำปี2569ซึ่งเกิดขึ้นจากข้อเสนอของคณะกรรมการการร่วมภาคเอกชน3สถาบันนะครับซึ่งถือว่าเป็นกลไกการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐใน2มิติสำคัญได้แก่1ปัญหาทุจริตและสินบนที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชน2การปรับปรุงระบบอนุญาตและบริการภาครัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ลดโอกาสในการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบนะครับทั้งนี้นะครับเพื่อให้มีนะครับความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนต่อประเทศไทยและก็ยกระดับระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยที่ประชุมนะครับรับทราบแนวทางการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชนพุทธศักราช2569ผ่านแนวทาง2ลด1เพิ่มนะครับได้แก่ลดดุลพินิจลดการเผชิญหน้าและคนกลางและเพิ่มความโปร่งใสและความรับผิดชอบทั้งนี้ก็เพื่อปิดจุดเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและยกระดับระบบราชการไทยซึ่งนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำเลยนะครับให้ทุกหน่วยงานปฏิรูปนะครับกระบวนการจากที่ระบบสร้างภาระให้กับประชาชนสู่ระบบบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและก็โปร่งใสโดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีและเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตของภาครัฐโดยมีนายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานอนุกรรมการและนอกจากนี้ยังเห็นชอบโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถานะครับโดยใช้ข้อมูลจากผลสำรวจของกกร.มาใช้ประกอบการคัดเลือกหน่วยงานและกระบวนการที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเร่งปรับปรุงกระบวนการให้เห็นผลภายใน6เดือนนะครับตั้งเป้าหมายหน่วยงานของรัฐ355แห่งพร้อมทั้งพิจารณามาตรการป้องกันการทุจริตในการสอบเข้าทำงานของภาครัฐอีกด้วยนะครับทั้งนี้มีกำหนดให้กฎหมายเฉพาะเพื่อกำหนดฐานความผิด
กลไกการดำเนินการมาตรฐานทางการเมืองนะครับต่อผู้ทำความผิดและก็ให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณามอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกายกร่างกฎหมายตามขั้นตอนต่อไปซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลให้เดินหน้าในการแก้ไขปัญหาทุจริตอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาพลักษณ์และการรับรู้ด้านความโปร่งใสของประเทศสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและก็สนับสนุนปรับปรุงนะครับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตนะครับและแสดงถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเข้าเป็นสมาชิกOECD นะครับภายในปี2571นะครับไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างนะครับนายนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับได้กล่าวถึงการทบทวนสิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะครับโดยมีเป้าหมายนะครับสำคัญเพื่อให้การช่วยเหลือของภาครัฐเข้าถึงพี่น้องประชาชนที่มีความเดือดร้อนอย่างแท้จริงนะครับตอนนี้ก็ต้องอาศัยฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและมีความถูกต้องมากขึ้นหลังจากระบบเดิมใช้ข้อมูลต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปีนะครับทำให้มีผู้ที่มีฐานะเปลี่ยนแปลงแล้วก็เสียชีวิตบ้างก็มีนะครับหรือมีข้อมูลคลาดเคลื่อนยังคงอยู่ในระบบขณะเดียวกันก็เปิดโอกาสนะครับให้ผู้ที่มีสิทธิ์รายใหม่ๆที่ตกหล่นได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมนะครับทางนี้นายเอกนิติระบุว่าจากผลการดำเนินการครั้งนี้นะครับส่งผลให้มีผู้มีสิทธิ์รายใหม่เข้าสู่ระบบกว่า2,300,000คนก็สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลนะครับในการขยายโอกาสให้ประชาชนที่สมควรได้รับการช่วยเหลือสามารถเข้าถึงสวัสดิการของรัฐภาครัฐได้มากยิ่งขึ้นขณะเดียวกันผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณายังสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์และอุทธรณ์ได้ภายในเวลาที่กำหนดนะครับเพื่อให้ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมและโปร่งใสต่อไปนอกจากนี้นะครับกระทรวงการคลังยังเร่งตรวจสอบปัญหาที่ประชาชนนะครับบางส่วนถูกนำชื่อไปจดทะเบียนเป็นกรรมการบริษัทหรือถือหุ้นโดยไม่รู้ตัวซึ่งส่งผลกระทบต่อการพิจารณาคุณสมบัติโดยจะเร่งแก้ไขข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์จากการกระทำของผู้อื่นนะครับพร้อมทั้งป้องกันการสวมสิทธิ์และการนำข้อมูลของประชาชนไปใช้ในทางมิชอบนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำว่านะครับการทบทวนสิทธิ์ครั้งนี้ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสวัสดิการของรัฐอีก72รายการนะครับซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการหรือมาตรการอื่นๆของภาครัฐก็ยังคงได้รับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์เดิมโดยการทบทวนครั้งนี้เป็นเพียงการตรวจสอบคุณสมบัติของโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านั้นนะครับทางนี้รัฐบาลยืนยันว่านะครับพร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอแนะจากประชาชนทุกภาคส่วนพร้อมพัฒนาระบบสวัสดิการแห่งรัฐให้มีความถูกต้องเป็นธรรมโปร่งใสและสามารถเข้าถึงนะครับผู้ที่เดือดร้อนจริงๆได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับโดยผู้ได้รับผลกระทบสามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ตั้งแต่วันนี้นะครับถึง31กรกฎาคมนะครับแล้วก็เพื่อมีการแจ้งให้แก้ไขข้อมูลเอกสารเพิ่มเติมจะต้องทำการดำเนินการภายใน16สิงหาคม2569เพื่อรักษาสิทธิ์ของตนเองต่อไปนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ช่วงคัดข่าวมาคุย
2: กลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับทางสทรนนะครับ FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูที่สถานการณ์นะครับที่ชายแดนภาคใต้กันบ้างนะครับทางด้านพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองหน่วยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่าเหตุการณ์โจมตีจุดตรวจบูเกะซามีนะครับเป็นการจัดฉากของเจ้าหน้าที่พร้อมนำภาพที่อ้างว่าถูกสร้างหรือดัดแปลงด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI มาใช้ประกอบการวิเคราะห์ว่าข้อกล่าวอ้างดังกล่าวนะครับไม่มีพยานหลักฐานที่สามารถตรวจสอบและยืนยันได้จึงไม่ควรนำมาเผยแพร่หรือว่าขยายผลจนก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสังคมนะครับซึ่งรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการสืบสวนสอบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมและบูรณาการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกองทัพบกและหน่วยงานด้านนิติวิทยาศาสตร์อาศัยพยานบุคคลพยานวัตถุพยานแวดล้อมภาพจากกล้องวงจรปิดรวมถึงผลการตรวจพิสูจน์ตามหลักวิชาการนะครับ จึงไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงนะครับว่าตามหลักวิชาการแม้สรุปว่าจากภาพเพียงภาพเดียวหรือการตีความบนสื่อสังคมออนไลน์ได้ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สามารถสร้างหรือว่าดัดแปลงภาพและวิดีโอได้อย่างแนบเนียนซึ่งขณะเดียวกันครับภาพจริงก็อาจจะถูกตีความคลาดเคลื่อนจากมุมกล้องแสงเงาหรือว่าคุณภาพของภาพได้เช่นเดียวกันดังนั้นการกล่าวอ้างว่าภาพใดเป็นของจริงหรือของปลอมโดยไม่มีผลการตรวจพิสูจน์จากผู้เชี่ยวชาญจึงไม่ใช่ข้อสรุปที่แน่น่าเชื่อถือนะครับและไม่ควรนำมาใช้กล่าวอ้างหรือว่าสร้างความเข้าใจผิดต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดดังนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจึงขอความร่วมมือประชาชนนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมและส่งต่อข้อมูลโดยเฉพาะข้อมูลที่กล่าวหาทางเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดโดยไม่มีหลักฐานรองรับเพราะนอกจากจะสร้างความสับสนความแตกแยกในสังคมแล้วยังอาจกระทบต่อการสืบสวนสอบสวนและซ้ำเติมความสูญเสียของครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นะครับทั้งนี้หากบุคคลหรือกลุ่มใดมีข้อมูลหรือหลักฐานพยานที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ขอให้นำส่งพนักงานสอบสวนหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงนะครับเพื่อให้ข้อเท็จจริงได้รับพิสูจน์ตามกระบวนการยุติธรรมมากกว่าการเผยแพร่ข้อกล่าวหาที่ปราศจากหลักฐานซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหน่วยงานภาครัฐและประโยชน์สาธารณะทั้งนี้พบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือข้อมูลบิดเบือนก่อให้เกิดความเสียหายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับก็ประมาณว่าเราคงเห็นหน้าภาพที่มีกลุ่มชายชะกันประมาณ5คนนั่งท้ายรถกระบะนะแล้วก็มีการใช้ AI แต่งนะครับรู้สึกจะเป็นหมวกผ้ากันเป็นหมวกเหล็กอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือสรุปแล้วเป็นภาพที่มีการบิดเบือนนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ไปเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเลยละกันนะครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตโดยมีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตร้อยตำรวจเอกเขตรัฐชาญศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายรอมดอนหะยีอาแวรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพลตำรวจตรีสินเลิศสุขขุมผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตนายศิวัตรระวังกุลนายอำเภอเมืองภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมให้การต้อนรับและลงพื้นที่นะครับ ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นการติดตามผลจากการตรวจสอบธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีและการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติโดยมุ่งตรวจสอบโรงแรมในพื้นที่3อำเภอของจังหวัดภูเก็ตพบโรงแรมเป้าหมาย3แห่งไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามกฎหมายบางแห่งก็ได้รับอนุญาตก่อสร้างเป็นอาคารชุดหรืออาคารพักอาศัยแต่กลับนำมาเปิดเป็นโรงแรมและยังพบข้อสงสัยเกี่ยวกับโครงสร้างการถือหุ้นซึ่งขณะนี้นะครับอยู่ระหว่างการตรวจสอบว่าเข้าข่ายการใช้นอมินีหรือไม่พร้อมสั่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินและธุรกิจที่เกี่ยวข้องทางนี้นะครับระหว่างการเข้าตรวจสอบโรงแรมแห่งหนึ่งมีบุคคลอ้างตัวเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองและติดต่อขอไม่ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่ยืนยันว่าเมื่อพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได้พร้อมย้ำว่ารัฐบาลมุ่งคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายขณะที่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายนะครับจะต้องถูกดำเนินคดีโดยไม่มีข้อยกเว้นและไม่ควรมีการใช้อิทธิพลแทรกแซงการบังคับใช้กฎหมายสำหรับกรณีผู้ประกอบการที่ระบุว่าการขอใบอนุญาตใช้เวลานานนั้นทางจังหวัดภูเก็ตก็เร่งรัดนะครับการคำขออย่างต่อเนื่องจนสามารถสะสางคำขอที่มันค้างอยู่จำนวนมากได้แล้วและจะเร่งดำเนินการในส่วนที่เหลือขณะที่นะครับผู้ไม่เคยยื่นขอใบอนุญาตยังคงต้องดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนอกจากนี้นะครับได้สั่งการให้บูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์กรมสอบสวนคดีพิเศษกรมที่ดินและกรมการปกครองขยายผลตรวจสอบเครือข่ายนอมินีการถือครองทรัพย์สินและเส้นทางการเงินของกลุ่มทุนต่างชาติทั่วประเทศพร้อมกำชับให้จังหวัดภูเก็ตตรวจสอบธุรกิจโรงแรมร้านจำหน่ายกัญชาและกิจการที่อาจจะฝ่าฝืนกฎหมายอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งนะครับเพื่อความเป็นธรรมในการแข่งขันและรักษาผลประโยชน์ของประเทศโดยย้ำว่าแผ่นดินไทยต้องเป็นของคนไทยนะครับจากภูเก็ตไปที่จังหวัดพังงานะครับที่ท่าเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับท่ากลางตำบลเกาะปันหยีอำเภอเมืองจังหวัดพังงาศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงาหรือว่าสอนชนจังหวัดพังงาภายใต้การกำกับของสอนชนภาค3ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพังงาจัดการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดพังงาประจำปี2569นะครับมีทั้งภาคสนามและภาคทางทะเลนะครับโดยมีนายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเรือตรีสุรศักดิ์สุวรรณเกษาผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดพังงาภาค3และก็มีผู้แทนจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงาโรงพยาบาลพังงาตลอดจนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและหน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมนะครับสำหรับการฝึกครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำแผนเผชิญเหตุอุบัติภัยทางทะเลจังหวัดพังงามาทดสอบการปฏิบัติในสถานที่จริงให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝึกขั้นตอนการปฏิบัติการสั่งการและประสานงานและการแก้ไขสถานการณ์ร่วมกันรวมถึงจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดับจังหวัดกรณีเกิดสาธารณภัยทางทะเลที่ยกระดับเป็นภัยขนาดกลางซึ่งเกินขีดความสามารถของพื้นที่หรือว่าอำเภอเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและเป็นเอกภาพนะครับไปต่อที่จังหวัดกระบี่นะครับพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบเขตตรวจราชการที่6ในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่เป็นประธานประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ครั้งที่3ประจำปี2569ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลปลายพระยาซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับมีวาระสำคัญเพื่อรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ครั้งที่2ประจำปี2569ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาโดยคณะกรรมการนะครับได้ลงพื้นที่และรับฟังรายงานผลการสอดส่องและข้อเสนอแนะของแผนงานโครงการจังหวัดรวม9โครงการ พร้อมทั้งมีการรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆนะครับได้แก่ผลการใช้จ่ายงบประมาณของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569การแจ้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบถึงการขอประสานความร่วมมือในการปฏิบัติราชการจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติภาค8เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับไปปิดท้ายที่จังหวัดระนองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานระนองเต็มรูปแบบประจำปี2569เสริมความพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่บริเวณท่าอากาศยานระนองอำเภอเมืองจังหวัดระนองนางสาวคณาทิพย์สุขเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุท่าอากาศยานระนองเต็มรูปแบบนะครับโดยมีหน่วยงานด้านความมั่นคงแพทย์ฉุกเฉินกู้ภัยดับเพลิงทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมนะครับบูรณาการปฏิบัติงานและเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์ฉุกเฉินด้านการบินรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการฝึกครั้งนี้จำลองเหตุคนร้ายยึดอากาศยานและจับผู้โดยสารเป็นตัวประกันนะครับก่อนเกิดเหตุเพลิงไหม้อากาศยานเพื่อทดสอบการสั่งการผ่านศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินการประสานงานและการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับสถานการณ์นะครับจำลองเริ่มจากคนร้ายนะครับ4คนยึดอากาศยานก่อนเกิดเหตุก็มีการยิงปะทะจนกระสุนถูกถังเชื้อเพลิงเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์และช่วยเหลือผู้โดยสารนะครับจากนั้นก็มีเหตุเพลิงไหม้อากาศยานเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเข้าควบคุมเพลิงและขณะที่ทีมแพทย์คัดแยกและลำเลียงผู้บาดเจ็บและกำหนดสถานการณ์ให้มีผู้เสียชีวิต1รายและก็มีผู้บาดเจ็บหลายระดับนะครับนอกจากนี้ยังมีการจำลองการปิดทางวิ่งเพื่อสอบสวนและเคลื่อนย้ายอากาศยานก่อนที่ศูนย์ EOD จะประกาศยุติสถานการณ์นะครับทางนี้การฝึกครั้งนี้จะช่วยทดสอบความพร้อมของแผนฉุกเฉินและการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนและผู้ใช้บริการท่าอากาศยานนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับ

0: บนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายส่งเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮัลโหล
2: ไปสนิทไทยสวัสดีค่ะคุณมีพัสดุตกค้างที่ไม่สามารถจัดส่งได้ติดต่อเจ้าหน้าที่กด9
3: ยินดีด้วยคุณได้รับสิทธิ์กู้เงินด่วนกดลิงก์เพื่อรับสิทธิ
4: ์บัญชีของคุณถูกระงับกรุณากด1เพื่อติดต่อธนาคาร
1: หากคุณเคยได้ยินเสียงเหล่านี้หรือแม้แต่เสียงของคนใกล้ชิดที่โทรมาขอให้โอนเงินให้อย่าเพิ่งหลงเชื่อนะคะโลกไซเบอร์ทุกวันนี้น่ากลัวไม่ว่าจะเป็นหน้าตาและเสียงสามารถปลอมแปลงกันได้ง่าย
5: ๆคนอาจตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพ
1: เช็คให้ชัวร์ก่อนจะคลิกตัดสายก่อนจะโอนป้องกันเงินในกระเป๋าของคุณได้รู้ทันภัยไซเบอร์ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ
6: ์กลับที่รายการอันดามันวันนี้กันต่อนะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนหรือว่าอสพเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงการบริการของสุขภาพอย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับครัวเรือนนะครับโดยเน้นย้ำว่าอาสาพยาบาลชุมชนนี้นะครับไม่ได้มาทดแทนบุคลากรวิชาชีพแต่มาเสริมพลังให้กับระบบบริการสุขภาพเพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรือว่าอสม.หน่วยบริการสุขภาพและทีมสหวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมนะครับโดยเฉพาะใน4กลุ่มหลักได้แก่1ผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง2ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง3แม่และเด็กนะครับและ4ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ที่ผ่านการบำบัดยาเสพติดซึ่งระยะแรกนะครับจะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม 7,256 คนใน76จังหวัดและจะจัดสรรตำบลละ1คนโดยคุณสมบัติของผู้สมัครอสพ.นี้นะครับต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า20ปีและมีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกลุ่มคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือว่าอาศัยอยู่จริงในพื้นที่สมัครโดยแบ่งคุณวุฒิเป็น3ส่วนก็คือ 1. ปริญญาตรีทั่วไปอายุไม่เกิน60ปีเข้ารับการอบรม240ชั่วโมง 2. นะครับปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีเข้ารับการอบรม120ชั่วโมง 3. กลุ่มพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือว่าสสจ.นะครับในแต่ละพื้นที่นะครับตามภูมิลำเนาได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมในการสมัครนะครับเดี๋ยวเราไปที่พื้นที่จังหวัดระนองกันบ้างนะครับเมื่อวานนี้ที่อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่หมู่ที่2ตำบลบางใหญ่อำเภอกราบุรีจังหวัดระนองนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธีโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสบรรเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569พร้อมด้วยนางลัคนารักษิณนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองโดยมีนางสาวชัตติยาพรหมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนายณรงค์ชัยสกุลอ่อนนายอำเภอกราบุรีหัวหน้าส่วนราชการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางใหญ่ผู้นำท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเขาร่วมในงานเป็นจำนวนมากท างด้านนางสาวฉัตติยาพรหมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองได้กล่าวว่าโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่นะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลที่กำลังประสบกับปัญหาด้านการเกษตรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างครบวงจรในคราวเดียวโดยบูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานด้านต่างๆให้การบริการอาทิการวิเคราะห์ดินการวินิจฉัยโรคพืชและโรคสัตว์การถ่ายทอดเทคโนโลยีรวมถึงการฝึกอบรมเสริมความรู้ด้านการเกษตรทางด้านนายราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กล่าวว่าการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งนี้นอกจากจะเน้นนะครับเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมแล้วยังเป็นการนำเอานโยบายและการบริการของภาครัฐลงสู่พื้นที่เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงองค์ความรู้เทคโนโลยีและคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรได้อย่างสะดวกรวดเร็วและครบวงจรอันเนื่องจะช่วยเหลือยกระดับคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพของเกษตรกรอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับทางนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมกันบูรณาการความร่วมมือในการจัดกิจกรรมครั้งนี้พร้อมเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรใช้โอกาสดังกล่าวเข้ารับการบริการจากคลินิกเกษตรของหน่วยงานต่างๆเพื่อรับคำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างตรงจุดรวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการและอุดหนุนสินค้าคุณภาพจากเกษตรกรในพื้นที่โดยเฉพาะนะครับผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์เมอร์สำหรับภายในงานนะครับมีกิจกรรมการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการให้บริการคลินิกเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนการให้บริการของศูนย์บริการเกษตรพิรุณราชตลอดจนการจัดแสดงและจัดจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรรุ่นใหม่โดยมีเกษตรกรประชาชนเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 1,500 คนเลยนะครับสำหรับคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงการบริการทางวิชาการเทคโนโลยีและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วครบวงจรและตรงความต้องการซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับภาคการเกษตรของจังหวัดระนองและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้มีความมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปปิดท้ายกันที่นะครับผมขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดระนองแล้วกันนะครับร่วมสมัครเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับที่บริเวณลานจอดรถหอนาฬิกาอำเภอเมืองจังหวัดระนองในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายน2569นี้นะครับเริ่มปล่อยตัวเวลาประมาณ6นาฬิกานะครับเพื่อป้องกันสโตรก4โรค6พฤติกรรมรู้แล้วทำป้องกันได้นะครับทั้งนี้นะครับสำหรับค่าสมัครก็คือถ้าเป็นผู้ใหญ่ทั่วไปนะครับจะมีค่าสมัคร360บาทถ้าเป็นเยาวชนอายุระหว่าง7ถึง18ปีจะมีค่าสมัคร240บาทนะครับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึง31สิงหาคม2569นะครับเข้ามาดูได้ที่หน้าเพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองนะครับทั้งนี้ค่าสมัครสามารถรับสิทธิ์นะครับลดหย่อนภาษีได้2เท่าและจะมีประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับสำหรับรายได้นะครับหลังจากหักค่าใช้จ่ายนะครับจะบริจาคให้กับนะครับสิริราชมูลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั่วประเทศแล้วก็โรงพยาบาลระนองในการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองนะครับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนองหรือโรงพยาบาลระนองนะครับโทรศัพท์0806949991อย่าลืมนะกันนะครับเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรตินะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: รัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างโรงแรมเถื่อนนอมินีภูเก็ตและเตรียมขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินหากพบเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด
6: นางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายโดยให้ชาวต่างชาติถือหุ้นร้อยละ49และคนไทยถือหุ้นร้อยละ51บางแห่งคนไทยเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์แต่ปล่อยให้ชาวจีนเช่าและดำเนินกิจการโดยไร้ใบอนุญาตหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่าง

0: ชาติถึงแม้ทางนิติไนจะถือหุ้นตามที่กฎหมายกำหนดพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นกันการเช่าใสรายงาน
1: แม่ทัพภาคที่4ยกระดับมาตรการความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเพิ่มความเข้มข้นบูรณาการด้านการข่าวเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวผู้ก่อความไม่สงบ
2: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4และผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงในภาค4เปิดเผยว่าขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงยกระดับมาตรการเฝ้าระวังหลังได้รับข้อมูลเกี่ยวกับความพยายามก่อเหตุด้วยวัตถุระเบิดการลอบทำลายเจ้าหน้าที่และการมุ่งสร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของรัฐโดยเฉพาะสถานที่ราชการโครงสร้างพื้นฐานและสถานประกอบการสำคัญโดยได้สั่งการให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มข้นด้านการข่าวบูรณาการความร่วมมือทั้งหน่วยงานในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนางานข่าวเชิงลึกและติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับกำลังพลปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบและรัดกุมนอกจากนี้จังหวัดนราธิวาสเดินหน้าปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องจึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสบูรณาการการทำงานร่วมกับจังหวัดและตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสหลังเปิดปฏิบัติการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดต่อเนื่องกว่า90วันเพื่อกดดันและตัดวงจรเครือข่ายในพื้นที่อาจมีความเชื่อมโยงกับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ตำรวจเร่งเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้มาดำเนินคดีโดยประสานการทำงานกับกองทัพอย่างใกล้ชิด
3: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าการก่อเหตุรุนแรงต่อเนื่องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างสลบเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสเหตุคาบอบริเวณโรงพักเก่าตันยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วซึ่งขณะนี้ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมโดยบางรายได้ถูกออกหมายจับไปแล้วอย่างไรก็ตามตำรวจจะเป็นหน่วยงานหลักในการติดตามผู้ก่อเหตุโดยบูรณาการการทำงานร่วมกับกองทัพอย่างใกล้ชิดพร้อมกำชับทุกหน่วยงานให้ทบทวนแผนรักษาความปลอดภัยและปรับยุทธวิธีให้สอดคล้องกับรูปแบบการก่อเหตุที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th
5: ที่จบลงไปแล้วนั้นคือการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์คุณกำลังฟังสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุการณ์ส่งกระจายเสียงจากห้องส่งซอยมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
6: หลายคนอาจรู้แค่ว่าใบพ.ร.บ.หน้ารถมีไว้ไม่ให้ถูกจับแต่อาจไม่เคยรู้ว่าพ.ร.บ.สำคัญเท่าไหร่
7: เสียหายทั้งรถทั้งคนแล้วยังต้องมาเสียค่ารักษาพยาบาลอีกเหมือนโดนชนซ้ำเลยเรา
6: ถ้าไม่อยากมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ทำเถอะครับแล้วคุณจะอุ่นใจไปทุกที่ถ้ามีพ.ร.บ.1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยคปภ.
8: บนถนนภูเก็ตอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเสี้ยววินาที
9: โอ้ยสายแล้วสายแล้วใครทักมาอีกเนี่ย
8: แค่ก้มมองโทรศัพท์ไม่กี่วินาทีอะไรก็เกิดขึ้นได
9: ้เฮ้ย
8: อุบัติเหตุไม่เคยส่งสัญญาณเตือนก่อนเกิดขับช้าลงอีกนิดไม่ใช้โทรศัพท์ระหว่างขับเคารพกฎจราจรและมีสติทุกครั้งที่อยู่บนถนน
10: แค่ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัยก็ดีที่สุดแล้วเพราะทุกครั้งที่เราขับรถไม่ได้มีแค่เราที่รอถึงจุดหมายแต่ยังมีคนอีกหลายคนรอเราอยู่ที่บ้าน
11: ขับขี่มีสติ
12: ชีวิตปลอดภัยบนถนนภูเก็ตไปด้วยกันนะครับ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
14: ตำบลรัศดาขอให้ผู้สูงอายุยืนยันสิทธิ์เพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2570ด้วยขอให้ผู้สูงอายุที่จะมีอายุครบ60ปีซึ่งเกิดระหว่างวันที่2กันยายนปี2509ถึง1กันยายนปี2510หรือผู้สูงอายุที่มีอายุครบ60ปีแล้วแต่ยังไม่เคยยืนยันสิทธิ์รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุกับทางเทศบาลตำบลรัศดามาก่อนหรือผู้สูงอายุที่ย้ายมาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นติดต่อยื่นสิทธิ์ขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่30กันยายนปี2569ในวันและเวลาราชการณกองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลตำบลรัศดาหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์หมายเลข07652 5779ต่อ108หรือ109หรือเพิ่มเพื่อนในแอปพลิเคชัน LINE ID @489HAQEGเทศบาลตำบลรัศดาใส่ใจผู้สูงอายุรับสิทธิสวัสดิการที่ทั่วถึง
15: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
16: ขี่ปลอดภัยร่วมใส่ใจเคารพกฎช่วยลดอุบัติเหตุ
17: คุณกำลังฟังสวท.ภูเก็ต FM 96.75 MHz สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยทันเหตุ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันผ่านคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์สวทระนอง FM 107.25 เมกะเฮิรตซ์และสวทภูเก็ต FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.จากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการเล่าข่าวอันดามันดำเนินรายการโดยทีมงานสวทภูเก็ต

0: ครับสวัสดีท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเล่าข่าวอันดามันนะครับรายการข่าวสารจากฝั่งทะเลอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตครับทางคลื่นความถี่ FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์ครับพบกันเป็นประจำนะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง11นาฬิกาโดยประมาณครับในช่วงเวลานี้นะครับเราได้ถ่ายทอดสัญญาณร่วมกันในพื้นที่4จังหวัด5สถานีครับได้แก่สทภูเก็ตครับสทพังงาสทสวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงาครับสทกระบี่และสวทระนองครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับน้องดิววสุรัตน์วีรสัยครับเป็นผู้ดำเนินรายการในช่วงของสายวันนี้นะครับก่อนที่เราจะไปเล่าข่าวกันเรามาพักรับฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นะครับเดี๋ยวเรากลับมาติดตามกับรายการเล่าข่าวอันดามันในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนครับ
1: อรรถรสยามสายฟังข่าวสบายสบายร้อยเรื่องราวมาเล่าขานผ่านรายการเล่าข่าวอันดามันกับทีมงานสวทภูเก็ต
2: การเดินทางทางน้ำหรือกิจกรรมทางน้ำไม่ว่าจะเป็นเรือโดยสารแพท่องเที่ยวหรือเล่นน้ำตามแหล่งธรรมชาติอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้เสมอสิ่งสำคัญที่สุดที่ต้องมีติดตัวคือเสื้อชูชีพยาละเลยความปลอดภัยแม้เพียงระยะทางสั้นๆอย่าประมาทแม้ว่าคุณจะว่ายน้ำเป็นก็ตามจำไว้เสื้อชูชีพต้องพร้อมต้องใส่และต้องคาดเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของตัวคุณเองและคนที่คุณรักชูชีพช่วยชีวิตคิดก่อนลงน้ำด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
3: เคยเห็นไหมเรื่องบางเรื่องมันดูไม่โปร่งใสเหมือนมีอะไรแอบแฝงอยู่หมายถึงเรื่องทุจริตเหรอเห็นบ่อยเลยแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงดีกลัวไปแจ้งแล้วจะเดือดร้อนไม่ต้องกลัวเลยนะตอนนี้เขามีช่องทางแจ้งเบาะแสปลอดภัยมากทั้งสายด่วนปปช.1205หรือเข้าทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th ก็ได้นะ
4: อ๋อแบบนี้ก็ดีเลยคนธรรมดาอย่างเราก็ช่วยได้สินะ
3: ใช่เพราะทุกเสียงมีค่าในการต่อต้านการทุจริต
4: เรามาร่วมกันแสดงพลังว่าคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต
3: แจ้งเบาะแสวันนี้เพื่อสังคมไทยโปร่งใสในวันพรุ่งนี
5: ้คนไทยไม่ทนต่อการทุจริตรวมพลังสร้างสังคมซื่อสัตย์โปร่งใสและเป็นธรรม
6: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: ่วงข่าวเด่นประเด็นร้อน
1: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับผมต้อนรับเช้าวันใหม่เลยนะครับวันนี้วันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ครับมาเริ่มต้นกันด้วยข่าวเด่นประเด็นร้อนที่พี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศเลยนะครับกำลังให้ความสนใจกับความคืบหน้าล่าสุดของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับล่าสุดนะครับกระทรวงการคลังโดยท่านเอกนิติธารประภาสนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับในประชุมเคาะมาตรการใหม่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและลดภาระให้พี่น้องประชาชนนะครับโดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขสำคัญที่จำเป็นจะต้องฟังกันให้ดีนะครับผมดังนี้นะครับก็อยากจะเน้นย้ำจริงๆว่าให้ฟังกันให้แน่ใจนะเพราะว่ามันมีรายละเอียดยิบย่อยมากมายนะครับผมที่จะต้องเล่ากันนะครับในข่าวในประเด็นร้อนในวันนี้เนี่ยผมจะลดข่าวเหลือแค่2ข่าวเพราะว่าข่าวนี้อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับเอาละครับมีเงื่อนไขรายละเอียดยังไงเดี๋ยวฟังกันให้ดีนะครับผมอย่างแรกนะครับเรื่องของการขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมและเริ่มสิทธิรอบใหม่นะครับสิทธิเดิมนะครับผมจะได้ต่อยาวๆนะครับสำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันขยายเวลาการรับสิทธิให้อัตโนมัตินะครับผมไปจนถึงวันที่30กันยายนพุทธศักราช2569ครับต้องบอกว่าจากเดิมแล้วเนี่ยจะสิ้นสุดที่วันที่31กรกฎาคมโดยที่ต้องบอกว่าคนที่มีสิทธิเดิมอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ต้องไปดำเนินการใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับส่วนวันเริ่มใช้สิทธิรอบใหม่เนี่ยผู้ได้รับสิทธิตามโครงการปี2569ทุกกลุ่มเลยนะครับจะเริ่มรับสิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปครับถือว่าคนที่มีสิทธิบัตรเดิมนะครับผมก็ไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับผมก็รอนะครับการได้รับสิทธิต่อนะครับผมก็ต่อไปเรื่อยๆตามจากเดิมที่สิ้นสุดวันที่31กรกฎาคมก็เป็นวันที่30กันยายนนะครับผมส่วนวันที่ใช้สิทธิรอบใหม่ก็อย่างที่บอกไปนะครับเริ่มรับสิทธิพร้อมกันวันที่1ตุลาคมนะครับผม2569หรือปีนี้นั่นเองนะครับมาที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับคือการขยายเวลาทบทวนสิทธิและขยายเวลาแก้ไขข้อมูลครับก็ต้องบอกว่าการยื่นทบทวนสิทธินะครับตอนนี้ขยายเวลาได้จนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับก็ต้องบอกว่าทำได้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐจุด mof.go.th นะครับเอาใหม่นะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th นะครับหรือ welfare.mof.go.th นะครับอย่างที่2คือแอปพลิเคชันเป่าตังนะครับช่องทางที่3คือแอปพลิเคชันทางรัฐและช่องทางที่4นะครับผมน่าจะเป็นที่นิยมสำหรับคนที่เป็นพี่น้องที่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะครับก็คือธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินธอ.ส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับก็นี่แหละครับผม4ช่องทางหลักนะครับโดยรับลงทะเบียนเอาใหม่นะครับ5แห่งด้วยกันเนี่ยจะมีธนาคารกรุงไทยธกส.ธนาคารออมสินธอส.และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับผมส่วนเรื่องในการแก้ไขข้อมูลนะครับตอนนี้ได้ขยายเวลาให้เดินทางไปติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อแก้ไขข้อมูลได้จนถึงวันที่20กันยายนพุทธศักราช2569ครับเอาละครับในเรื่องต่อมานะครับผมเรื่องการปรับปรุง4เกณฑ์คัดกรองเพื่อคืนสิทธิให้ประชาชนอย่างเป็นธรรมครับกระทรวงการคลังเตรียมนำเกณฑ์ที่ปรับปรุงใหม่นะครับเสนอครม.โดยมีรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้นะครับในเรื่องของที่ตอนนี้เป็นประเด็นหนักมากเลยคือเกณฑ์การถือครองรถนะครับผมตอนนี้นะครับผมเกณฑ์ที่ได้มีการปรับปรุงนะครับผมก็คือรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน20ปีหรือรถจักรยานยนต์เกิน15ปีที่มีมูลค่าต่ำนะครับที่2คือรถจักรยานยนต์ที่ยังอยู่ระหว่างการผ่อนชำระและยังมีภาระทางการเงินนะครับอย่างที่3คือกรณีขายรถให้ผู้อื่นไปแล้วแต่เป็นการโอนลอยยังไม่ได้แจ้งนายทะเบียนและสุดท้ายเลยคือกรณีถูกสวมสิทธิแอบอ้างชื่อไปใช้จดทะเบียนรถนะครับผมตอนนี้นะครับก็จะเป็นการเค้าเรียกว่ามีการคัดกรอง นะครับผมพิจารณาเกณฑ์การถือของรถนะครับใครที่มีลิสต์ตามนี้ก็คือจะเข้าเกณฑ์นะครับผมส่วนในเรื่องของเกณฑ์นักเรียนนักศึกษานะครับปรับปรุงข้อมูลผู้นอกระบบการศึกษานะครับและผู้ที่ไม่อยู่ในระบบการศึกษาภาคบังคับเช่นกศน.ครับส่วนในเรื่องของเกณฑ์ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทนะครับผมก็จะมีการปรับปรุงข้อมูลยกเว้นกรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนและวิสาหกิจเพื่อสังคมครับและสุดท้ายเลยคือเกณฑ์ตราสารหนี้และหลักทรัพย์นะครับผมจะมีการปรับปรุงการตรวจสอบบัญชีโดยคำนึงถึงความเคลื่อนไหวของบัญชีเป็นหลักครับนี่ก็เป็นเกณฑ์ใหม่ที่มีการนะครับผมเสนอครม.นะครับก็ต้องรอดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในเรื่องของจุดบริการ One Stop Service ทั่วประเทศนะครับผมอันนี้เป็นเรื่องต่อมาเรื่องสุดท้ายเลยของเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็ต้องบอกว่าในเรื่องที่มีการเปิดจุดบริการ One Stop Service ทั่วประเทศเนี่ยกระทรวงมหาดไทยนะครับได้มีการจัดตั้งจุดให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครั้งนี้เนี่ยผ่านกลไกของจังหวัดนะครับผมอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาด้วยนะครับผมเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้คำแนะนำประสานงานแก้ไขข้อมูลและช่วยยืนยันตัวตนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผมให้ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงสิทธิได้อย่างสะดวกและทั่วถึงที่สุดครับก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ต้องลงรายละเอียดประมาณนี้นะครับผมจริงๆอ่ะรายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนทุกท่านสามารถติดตามได้แบบว่าผ่านหน่วยงานราชการต่างๆได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์เราเองก็มีข่าวสารของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยให้ทุกท่านได้ติดตามกันอยู่นะครับผมก็ไปสามารถติดตามกันได้หรือจะไปติดตามทางกระทรวงการคลังก็ได้เช่นกันครับใครที่สงสัยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามที่กระทรวงการคลังได้เลยนะครับผมเอาละครับขยับมาที่เรื่องต่อไปในช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนและจะเป็นเรื่องสุดท้ายของเบรกนี้นะครับผมก็เป็นเรื่องของข่าวใหญ่สายวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์นะครับเมื่อกระทรวงวัฒนธรรมเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆนะครับผมมีการเฟ้นหา76เสน่ห์วัฒนธรรมจากทั่วประเทศมาต่อยอดสร้างเงินสร้างรายได้ภายใต้แนวคิด Road to Rich ครับจากรักวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจครับทางด้านท่านสบิดาไทยเสถรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าโครงการนี้เป็นการจับมือกันระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศคัดเลือกทุนทางวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยวเทศกาลประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับจังหวัดละ1รายการรวมทั้งสิ้น76รายการทั่วประเทศครับโดยได้แบ่งออกเป็น2ประเภทหลักนะครับผมได้แก่ประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม60รายการเช่นผาแดง143,000 ปีนะครับจังหวัดกาญจนบุรีมหัศจรรย์ป่าหินภูผาพึ่งจังหวัดกาฬสินธุ์และมหัศจรรย์โบสถ์ศิลาแรงจังหวัดกำแพงเพชรครับส่วนในเรื่องของประเภทที่2ครับประเภทเทศกาลประเพณีและวิถีวัฒนธรรมแบ่งเป็น16รายการนะครับตัวอย่างที่เด่นๆนะครับประเพณีตีคลีไฟจังหวัดชัยภูมิครับประเพณีอายกจังหวัดเชียงรายรวมถึงบ้านใกล้เรือนเคียงในภาคใต้ของเราอย่างเทศกาลลูกลมจังหวัดตรังและกระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจาดงามจังหวัดกระบี่ครับหลังจากนี้นะครับกระทรวงวัฒนธรรมได้วางแนวทางขับเคลื่อนต่อใน4ด้านสำคัญนะครับคือยกระดับย่านเทศกาลย่านและเทศกาลให้ได้มาตรฐานสากลครับโปรโมทผ่านสื่อดิจิทัลทั้งในและต่างประเทศเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวในระดับภูมิภาคครับดึงชุมชนศิลปินพื้นบ้านและภาคเอกชนเข้าร่วมสร้างรายได้จริงครับเรียกได้ว่าเป็นการเปลี่ยนรากทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่พี่น้องประชาชนในระดับฐานรากได้อย่างยั่งยืนครับก็นี่แหละครับผมเป็นช่วงของข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้นะครับผมมี2เรื่องนะครับก็ในเรื่องของอันซีนไทยๆนะครับเป็นข่าววัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของกระทรวงวัฒนธรรมครับแล้วก็ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็อย่างที่บอกไปนะครับใครที่ติดตามข่าวสารเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ก็มีข้อสงสัยครับก็สอบถามได้ที่กระทรวงการคลังนะครับผมหรือสำนักงานคลังจังหวัดที่ใกล้ตัวท่านนะครับผมสาระกลางจังหวัดของนั้นๆก็ได้ครับจังหวัดที่ท่านพี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้สังกัดอยู่นะครับผมหรือท่านอยู่ที่ไหนก็เดินเข้าไปสอบถามได้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงของข่าวใต้

0: คุณกำลังฟังรายการเล่าข่าวอันดามันออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ต FM 96.75 MHz และเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ฝั่งอันดามันฐานคลื่นความถี่4จังหวัด5สถานีสวทพังงา FM 100 MHz สวทตะกั่วป่าจังหวัดพังงา FM 90.25 MHz สวทกระบี่ FM 98.5 MHz สวทระนอง FM 107.25 MHz และสวทภูเก็ต FM 96.75 MHz Facebook Live เพจสวทภูเก็ต Radio เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 10:10 ถึง 11:00 นค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุวัดดีวัดดีบายดีไ
3: ม้แม้เราต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมแต่เราคือพี่น้องร่วมชาติเดียวกันเป็นชาวไทยเหมือนกันแค่ทักทายกันด้วยรอยยิ้มเคารพความต่างเข้าใจกันด้วยหัวใจใต้ของเราก็จะเป็นใต้สันติสุขอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ
4: ทุกคนคงเคยได้ยินว่าข่าวลือมักมาก่อนข่าวจริงเสมอช่องทางสื่อออนไลน์คือเครื่องมือในการสื่อสารที่รวดเร็วและสะดวกสุดแค่กดแชร์กดส่งต่อก็สามารถกระจายข้อมูลออกไปเป็นวงกว้างแต่รู้หรือไม่ว่าถ้าข่าวหรือข้อมูลนั้นเป็นข่าวปลอมที่ทำให้ผู้อื่นหรือองค์กรใดเกิดความเสียหายสุดท้ายผู้แชร์จะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีและตกเป็นผู้ต้องหาในที่สุดเพราะฉะนั้นเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์อย่าเชื่อจนกว่าจะรู้ความจริงด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
0: ์ช่วงข่าวใต้รายวัน
5: เอาละครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับกลับเข้าสู่รายการเล่าข่าวนามันช่วงของข่าวใต้รายวันครับมาเริ่มกันที่ข่าวแรกนะครับผมลงใต้มาที่บ้านเราเลยนะครับผมกับจังหวัดภูเก็ตนะครับในเรื่องของปฏิบัติการกวาดล้างนะครับผมโรงแรมเถื่อนแบบถอนรากถอนโคนครับล่าสุดนะครับเมื่อวานนี้23กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะครับท่านพลพีสุวรรณชวีครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับในฐานะหัวหน้าชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมนะครับผมควงแขนท่านชนรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับอำเภอกระทู้และอำเภอถลางนะครับเปิดปฏิบัติการปราบปรามผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายทั่วเกาะภูเก็ตครับเพื่อคืนความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องตามกฎหมายนะครับจากการเข้าตรวจสอบโรงแรมเป้าหมาย5แห่งนะครับพบพฤติการลักลอบเปิดให้บริการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่นะครับจึงทำการจับกุมผู้ดูแลและผู้ประกอบการทั้ง5แห่งทันทีครับพร้อมแจ้งข้อหาหนักตามพรบ.โรงแรมพุทธศักราช2547นะครับมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับและยังปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 10,000 บาทครับตลอดระยะเวลาที่ฝ่าฝืนนะครับผมซึ่งไม่หมดแค่นั้นครับชุดปฏิบัติการกำลังเร่งขยายผลต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะโครงการถือครองหุ้นเส้นทางการเงินและการตรวจสอบโนมินีครับเพื่อดูว่ามีธุรกิจอื่นแอบแฝงทำผิดกฎหมายด้วยหรือไม่นะครับผมบังคับใช้กฎหมายจริงจังจัดระเบียบธุรกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่ภูเก็ตให้ใสสะอาดและเป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับก็กรมประชาสัมพันธ์ของเรานะครับที่สังกัดอยู่ในจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับผมก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสทภูเก็ตแล้วก็ NBT ภูเก็ตนะครับก็ได้ลงข่าวทำพื้นที่นี้ทั้ง3หน่วยเลยนะครับแล้วก็มีสิ่งนึงนี่แหละผมที่ผมไม่ได้ฟังด้วยหูตัวเองเลยนะครับท่านพลพีสุวรรณชวีนะครับมท.2นี่แหละครับได้กล่าวไว้เรื่องนึงนะครับผมส่วนตัวผมเนี่ยจำประโยคแบบแม่นๆเลยไม่ได้แต่ความหมายจะเป็นประมาณนี้ครับท่านได้กล่าวไว้ประมาณนี้นะครับว่าคนที่ทำถูกกฎหมายตั้งใจทำมาหากินอย่างถูกกฎหมายตั้งใจทำดีประกอบธุรกิจแบบถูกกฎหมายเราก็ควรที่จะช่วยเหลือเขานะครับส่วนใครที่ทำผิดกฎหมายทำผิดระเบียบนะครับผมเปิดโรงแรมเถื่อนเราต้องดำเนินการตามกฎหมายเรื่องดำเนินคดีนะครับซึ่งสิ่งนี้ผมมองว่ามันถูกต้องมากๆเลยนะครับเราควรจะคืนสิ่งที่เป็นความยุติธรรมให้กับผู้ที่ตั้งใจทำมาหากินตั้งใจทำ ประกอบธุรกิจอย่างถูกกฎระเบียบกฎหมายนะครับผมส่วนคนที่ทำผิดกฎหมายก็ควรจะโดนดำเนินคดีนะครับผมซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วนะครับเอาละครับถัดมาที่อีกหนึ่งข่าวนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับกับข่าวการจัดระเบียบและคุ้มครองที่ดินของรัฐครับล่าสุดนะครับทางอำเภอเมืองภูเก็ตภายใต้การดำเนินการของท่านโชตรินเกิดสมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตและร้อยตำรวจเอกเกียรติรัตน์ชาญสินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้ท่านดนัยสุขสกุลปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองนะครับผมเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแนวเขตและระวังชี้แนวเขตนะครับในพื้นที่ที่ดินสงวนเลี้ยงสัตว์บ้านอ่าวมะขามหมู่ที่6 7และ8ครับตำบลวิชิตหรือที่เรารู้จักกันในชื่อเขาขาดณที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตครับการประชุมครั้งนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลหลักฐานและเอกสารการรังวัดอย่างรอบคอบเพื่อเตรียมออกหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงนศร.ครับให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายนะครับโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ใช้รูปแผนที่มีมาจากการนำรังวัดเดิมเมื่อปีพุทธศักราช2563มาเป็นข้อมูลหลักในการดำเนินงานนะครับพร้อมกับมีการมอบหมายให้อำเภอเมืองภูเก็ตนี่แหละครับสรุปผลเสนอต่อนโยบายระดับจังหวัดนะครับผ่านคณะอนุกรรมการพิสูจน์สิทธิในที่ดินของรัฐจังหวัดภูเก็ตครับหรือคพร.จังหวัดภูเก็ตนั่นเองนะครับผมให้พิจารณาต่อตามขั้นตอนเลยนะครับโดยอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับได้มีการเน้นย้ำไว้เลยนะครับว่าจะดำเนินงานด้วยความโปร่งใสเป็นธรรมนะครับเพื่อปกป้องที่สาธารณประโยชน์ของทางราชการควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิที่ชอบด้วยกฎหมายของพี่น้องประชาชนครับนี่แหละครับผมก็เป็นเรื่องราวของจังหวัดภูเก็ตนะครับที่พยายามดำเนินการดำเนินเรื่องราวต่างๆการจัดระเบียบนะครับผมการคืนความเป็นธรรมให้กับประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตนี่แหละครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ดูเดือดมากๆเลยนะครับผมมาปิดท้ายของจังหวัดภูเก็ตอีกหนึ่งข่าวละกันนะครับกับข่าวความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการยกระดับเศรษฐกิจการท่องเที่ยวระดับสู่สากล นะครับผมเมื่อวันที่23กรกฎาคมหรือเมื่อวานนี้นะครับที่ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตนะครับท่านโชตรินเกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประธานหอการค้านะครับททครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้การต้อนรับนะครับผมดร.นางลูซี่ณเจรีคิวริทูครับก็ท่านเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเคนยาประจำประเทศไทยและคณะนะครับในโอกาสเข้าเยี่ยมครวญแนะนำตัวในตำแหน่งใหม่พร้อมร่วมหารือระดับลึกๆเลยนะครับผมเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างภูเก็ตกับเคนยานะครับผมซึ่งการพูดคุยครั้งนี้นะครับจัดว่าน่าสนใจมากๆเลยครับท่านผู้ฟังผู้ชมครับเพราะตรงกับช่วงเวลาสำคัญในการฉลองครบรอบ60ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยและเคนยาครับโดยมีการหารือกันในหลากหลายมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของด้านกีฬาและความเชี่ยวชาญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะครับก็ได้เสนอความร่วมมือและเปลี่ยนนักกีฬาโดยเฉพาะนักวิ่งระยะไกลครับซึ่งเป็นจุดแข็งอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับของประเทศเคนยานี่แหละครับเพื่อนำมาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆนะครับผมให้กับนักกีฬาบ้านเรานั่นเองนะครับผมส่วนในเรื่องของด้านการท่องเที่ยวแล้วก็ไมซ์นะครับทางเอกอัครราชทูตเคนยาสนใจศึกษาปัจจัยความสำเร็จของภูเก็ตทั้งการบริหารจัดการท่องเที่ยวอาหารไทยสินค้าเกษตรมูลค่าเพิ่มนะครับตลอดเป็นงานไมซ์และทัศนการระดับนานาชาติครับเพื่อนำกลับไปประยุกต์ใช้พัฒนาการท่องเที่ยวของเคนยานะครับและสุดท้ายเลยด้านสิ่งแวดล้อมและเมืองที่เมืองพี่เมืองน้องนะครับผมต้องบอกว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่ามีจุดแข็งคล้ายกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโลจิสติกทางทะเลและการอนุรักษ์การปะการังนะครับจึงเตรียมต่อยอดไปสู่แนวคิดการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องซิสเตอร์ซิตี้ในอนาคตครับก็เรียกว่าเป็นการเปิดประตูความร่วมมือนะครับผมระดมสมองข้ามทวีปกันทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะครับจะช่วยดันการท่องเที่ยวแล้วก็ด้านกีฬานะครับผมซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจของอันดามันบ้านเรานะครับดียิ่งขึ้นปังยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมเอาละครับขยับมาที่ฝั่งพังงาบ้างนะครับไปดูบรรยากาศความน่ารักและความเข้มแข็งของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนกันบ้างครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาที่สนามฟุตซอลขออภัยครับที่สนามฟุตบอลย่าเทียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงานะครับท่านแพรรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาแท็กทีม2รองผู้ว่าทั้งท่านบัญชาธนูอินนะครับและท่านสราวุธธนาเจริญสกุลนำทัพหัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรภาครัฐส่วนชุดกีฬาเปิดสนามดวลแข้งนัดกระชับมิตรครับกับทีมภาคเอกชนจังหวัดพังงานำโดยท่านเลิศศักดิ์ นกลิ่นนะครับนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาพร้อมด้วยเหล่านักธุรกิจและผู้ประกอบการในพื้นที่ครับงานนี้นะครับบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มครับนอกจากทุกคนจะได้เสียงเหงื่อออกกำลังกายเสริมสร้างสุขภาพกันแล้วหัวใจสำคัญของกิจกรรมนี้คือการสร้างความสามัคคีและกระชับความสัมพันธ์เปิดโอกาสให้ผู้นำทั้งสองภาคส่วนได้มาพบปะและเปลี่ยนมุมมองความคิดเห็นนะครับและสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันนอกห้องประชุมเพื่อที่จะนำไปสู่การบูรณาการทำงานร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดพังงาของเราให้ก้าวหน้าอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปครับมาที่จังหวัดกระบี่กันบ้างนะครับผมกับข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรอำเภอปลายพระยาในการติดตามความคืบหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับพันตำรวจเอกประทีปเจริญกันรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขต6นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกระบี่นำคณะลงพื้นที่สอดส่องโครงการปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาครับอ่างเก็บน้ำคลองหยาเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ตำบลปลายพระยาอำเภอปลายพระยานะครับซึ่งต้องบอกว่ามีงบประมาณเนี่ยมากกว่า49ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับทางด้านท่านเจริญหนูทองนะครับหัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการชลประทานจังหวัดกระบี่นะครับได้รายงานว่าระบบท่อส่งน้ำเดิมใช้งานมานานมากกว่า30ปีนะครับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2535นะครับจนเกิดการชำรุดเสียหายนะครับทางชลประทานจึงได้เร่งยกเครื่องใหม่ทั้งหมดโดยเปลี่ยนจากท่อชิ้น AC เดิมมาเป็นท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้านะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและแรงดันในการส่งน้ำให้เต็มร้อยครับข่าวดีก็คือตอนนี้นะครับผู้รับจ้างได้ส่งมอบท่อเหล็กและอุปกรณ์ทั้ง46รายการเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ระหว่างการเรียงและติดตั้งภาพรวมโครงการนะครับคืบหน้าไปแล้วถึง 62% นะครับและคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ตามสัญญาจ้างเนี่ยไม่เกินวันที่26กันยายนพุทธศักราช2569นี้นะครับซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหานะครับผมน้ำสำหรับการเกษตรครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,900 ไร่และช่วยพี่น้องประชาชนถึง800ครัวเรือนนะครับให้มีน้ำใช้อย่างยั่งยืนครับมาปิดท้ายกันที่จังหวัดระนองครับกับเรื่องราวชวนซาบซึ้งใจในการติดตามดูแลเยาวชนคนเก่งผู้ได้รับโอกาสทางการศึกษาเพื่อกลับมาพัฒนาท้องถิ่นครับเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลา 13:00 น.นะครับท่านราชันมีน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดระนองพร้อมด้วยท่านลัคนารักษินนะครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนองและคณะกรรมการระดับจังหวัดนะครับนำชุดเครื่องอุปโภคบริโภคเข้าเยี่ยมติดตามความเป็นอยู่ผลการเรียนและมอบขวัญกำลังใจนะครับให้แก่นักเรียนทุนพระราชทานมทส.รุ่นที่17จำนวน5รายในพื้นที่ครับต้องบอกว่างานนี้นะครับคณะท่านผู้ว่าเนี่ยได้ลงพื้นที่โรงเรียนเพื่อพูดคุยสอบถามสารพัดเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นสารทุกข์สุขดิบความเป็นมานะครับผมของน้องๆ นักเรียนนะครับผมอย่างใกล้ชิดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนแนวทางการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยนะครับการบริหารจัดการเงินทุนและสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อวางแนวทางช่วยเหลือแบบครบวงจรครับสำหรับทุนพระราชทานมทส.นี้นะครับเป็นทุนการศึกษาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี2552เพื่อเฟ้นหาเยาวชนที่เรียนดีมีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์นะครับให้ได้รับโอกาสศึกษาต่อตั้งแต่ระดับมัธยมปลายจนจบปริญญาตรีนะครับเพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดและประเทศชาติต่อไปครับนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดนะครับจากรายการเล่าข่าวดามันในวันนี้นะครับช่วงของข่าวใต้รายวันนะครับผมใกล้จะหมดเวลาลงแล้วท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับแอบรีบนิดหนึ่งเพราะว่าข่าวยาวมากๆเลยครับผมทั้งหมดนี้นะครับคือรายการข่าวสารจากฝั่งอันดามันในช่วงสายวันนี้นะครับติดตามรายการเล่าข่าวอันดามันได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดภูเก็ตคลื่น FM 96.75 MHz ครับวันนี้นะครับน้องกระผมนะครับดิววสุรัตน์วีระไสยนะครับได้ขออนุญาตลาทุกท่านไป

0: paisa thằng một.
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: พนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศขอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาช่วยผลักดันการกำหนดอัตราภาษีสินค้านำเข้าจากไทยพร้อมเล่าจุดยืนของไทยต่อสถานการณ์ไทยกัมพูชาให้สหรัฐเข้าใจมากขึ้น
7: นายเสียศักดิ์พงษ์เกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการหารือทวิภาคีกับนายมาโคแอนโทนีรูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาในห้วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์ว่านายมาโคเป็นฝ่ายติดต่อเข้ามาหารือเองโดยย้ำว่าไทยเป็นพันธมิตรที่สำคัญด้านยุทธศาสตร์จึงได้ใช้โอกาสนี้ในการพูดคุยเรื่องการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากไทยโดยได้แสดงเจตนารมณ์ว่าไม่ต้องการให้สหรัฐนำเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นกับแต่ละประเทศแตกต่างกันและอยากให้ช่วยผลักดันการเจรจาดังกล่าวให้ได้ข้อยุติเพราะใกล้ครบกำหนดเวลาแล้วขณะเดียวกันนายมาโคยังได้สอบถามหลายประเด็นในเรื่องสถานการณ์ไทยกัมพูชาด้วยจึงได้ย้ำจุดยืนว่าไม่ใช่ไทยไม่ต้องการเจรจากับกัมพูชาแต่การเจรจาต้องมีความจริงใจไม่ใช่การเล่นเกมสร้างความได้เปรียบตลอดเวลาแบบที่กัมพูชาทำปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: หอการค้าไทยประเมินภาษีสหรัฐร้อยละ 12.5 ไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขันพร้อมสนับสนุนข้อมูลเพื่อช่วยในการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทน
8: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่

0: ได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์เร่งผลักดันสินค้าไทยสู่ห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาขยายโอกาสส่งออกและเพิ่มการเข้าถึงผู้บริโภคกำลังซื้อสูง
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจการจำหน่ายสินค้าไทยในห้างค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐอเมริกาได้แก่ Whole Foods Market และ Trader Joe's ในนครนิวยอร์กว่าสินค้าไทยได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคอเมริกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและอาหารเช่นข้าวหอมมะลิน้ำมะพร้าวอาหารพร้อมรับประทานผลไม้อบแห้งซอสปรุงรสและเครื่องแกงซึ่งสามารถวางจำหน่ายในห้างค้าปลีกระดับพรีเมียมสะท้อนถึงมาตรฐานคุณภาพและศักยภาพของสินค้าไทยในการแข่งขันในตลาดโลกนอกจากนี้ยังได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศที่รับผิดชอบตลาดสหรัฐอเมริกาเร่งสร้างความร่วมมือกับผู้นำเข้าและผู้ซื้อของห้างค้าปลีกรายใหญ่เพื่อเชื่อมโยงผู้ประกอบการไทยศึกษาความต้องการของตลาดและผลักดันให้สินค้าไทยมีพื้นที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นพร้อมเดินหน้าเจรจากับผู้บริหารห้างค้าปลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อขยายโอกาสการส่งออกสินค้าไทยในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
4: ล้านบ้านกลางน้ำถ้ำงามตาผู้ผาแปลกแมกไม้จำปูนบริบูรณ์ด้วยทรัพยากรสวทพงา FM 100 MHz
5: Tomorrow is the weekend. We finally going on a trip. Dad, have you taken the car to the service center yet?
6: No need. My car is top and beauty fine.
5: Huh? Tonight, no drinking, Dad. We have to leave early tomorrow.
6: Just one glass. Maybe two, okay? All right, everyone, let's hit the road.
5: Are you okay to drive, Dad?
6: Just a little dizzy, but I can still drive. Ha ha!
5: Oh, what's happening?
6: We in trouble. I can't control the car.
7: Get ready before your journey with best wishes from the Road Safety Fund, Department of Land Transport.
8: โอ้ลุงเขียวทำได้ไงอ่ะอย่างเท่เลยลุง
9: ฮ่าฮ่านี่มันยังเด็กๆไอ้น้องล็อตซี่รู้จักเปล่าล็อตซี่
8: โหลุงเขียวรู้จักฝรั่งด้วยอย่างเจ๋งเลยลุงเฮ้ยๆๆลุงแยกข้างหน้าไฟเหลืองแล้วนะ
9: เดี๋ยวลุงจะสอนบทเรียนให้แกเองเจ้ารอซี่น้อยข้อแรกเลยนะไฟเหลืองเท่ากับรีบ

0: ไฟสีเหลืองไม่ใช่สัญญาณให้รีบแต่คือสัญญาณให้ชะลออ
1: ย่าให้เวลาเพียงไม่กี่วินาทีต้องแลกมาด้วยชีวิตทั้งชีวิตของคุณ
0: ขับขี่ปลอดภัยมีวินัยรักษากฎจราจรเพื่อคุณและคนที่คุณรัก
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกจังหวัดพังงา
2: สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสตูลขอเชิญเที่ยวงานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันสัมผัสเสน่ห์วัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของ6จังหวัดชายฝั่งอันดามันชมการประกวดมิสปรณกันและหนูน้อยปรณกันการสาธิตปรุงอาหารพื้นถิ่นการแสดงงิ้วขับร้องอนาเชตการแสดงไลท์อาร์ตผ่านโมชั่นแมปปิ้งครั้งแรกในจังหวัดสตูลฟรีคอนเสิร์ตเล็กรัชเมศยัวมูดและโนวันเอลเพลิดเพลินกับกิจกรรมนั่งรถรางเที่ยวชมเมืองพร้อมเลือกชิมอาหารและซื้อสินค้าจาก6จังหวัดชายฝั่งอันดามัน 24-26 กรกฎาคมนี้พบกันที่งานชื่นชมยนต์วิถีปรณกันย่านเมืองเก่าถนนบุรีวานิชจังหวัดสตูลและมาร่วมสัมผัสมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรมปรณกันไปด้วยกัน
3: นั่นขอได้โปรดสนใจไว้เถิดว่าสันติภาพจะมีมาได้ในโลกก็เพราะว่าศาสนาทั้งหลายร่วมมือกันกำจัดความเห็นแก่ตัวของคนในโลกและโลกนี้ก็จะมีสันติภาพ
4: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ

ติดตามประเด็นข่าวสำคัญจากส่วนกลางและในพื้นที่กับรายการร้อยเรื่องอันดามันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11:10 น.ถึง12:00 น.ทางสวท.พังงา FM 100 MHz และรับฟังได้พร้อมกันที่สวท.ภูเก็ตสวท.กระบี่สวท.ระนองและสวท.ตะกั่วป่าแล้วคุณจะไม่พลาดทุกข่าว

สวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่ในช่วงของรายการร้อยเรื่องอันดามันนะคะทางสวทพงา FM 100 MHz ค่ะในวันศุกร์นะคะศุกร์ที่24กรกฎาคม2569นะคะและเจอกันกับน้องหากันเช่นเคยนะคะในวันนี้ค่ะยังคงมีเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงความเคลื่อนไหวต่างๆนะคะในส่วนของข่าวสารจากรัฐบาลเองรวมไปถึงในพื้นที่นะคะซึ่งหนึ่งในนั้นค่ะทักทายไปยังทุกพื้นที่กันเลยทีเดียวนะคะที่ร่วมรับสัญญาณเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสวทกระบี่สวทภูเก็ตสวทระนองแล้วก็โซนของสวทตะกั่วป่ากันด้วยค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้านะเดี๋ยวช่วงนี้ส่งต่อผลงานเพลงเพราะๆนะคะท่ามกลางที่หลากหลายพื้นที่ค่ะช่วงนี้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างก็สามารถที่จะโทรมาหลังไมค์กันได้ผ่านหมายเลขโทรศัพท์076460511กันค่ะ

ลับมาในช่วงแรกของรายการนะคะเราไปกันที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมีการเดินหน้าปราบปรามการทุจริตเชิงระบบย้ำผลงานจับต้องได้ด้วยพยานหลักฐานมุ่งสร้างธรรมาภิบาลและความเชื่อมั่นในระดับสากลค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะผู้ฟังก็ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตค่ะซึ่งก็ได้มีการเน้นนะคะว่าการทำงานต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยต้องวัดผลจากการพยายามหลักฐานและการดำเนินคดีที่จับต้องได้จริงไม่ใช่เพียงการอ้างอิงนะคะดัชนีต่างๆความรู้สึกหรือจะเป็นเรื่องของการชี้แจงผลงานของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมานะคะซึ่งก็ได้เร่งรัดการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบทั้งยาเสพติดสแกมเมอร์หำบุฟังการค้ามนุษย์และการฟอกเงินโดยสำนักงานปปง.ค่ะได้มีการยึดทรัพย์สินผู้กระทำผิดไปแล้วกว่า40,000 ล้านบาทนะคะนอกจากนี้เองก็ได้มีการยืนยันความโปร่งใสในกระบวนการตรวจสอบโดยมีหน่วยงานอิสระค่ะผู้ฟังและหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นปปช.ปปท.ผู้ตรวจการแผ่นดินและสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะทำงานคู่ขนานกันรวมไปถึงได้แต่งตั้งนะคะเขาเรียกว่าประธานทำงานสืบสวนขยายผลเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุดค่ะไม่เปิดช่องการให้วิ่งการวิ่งเต้นคดีต่อไปค่ะทั้งนี้ทางด้านของนายกรัฐมนตรีเองก็ขอความร่วมมือนะคะถือได้ว่าเป็นกลไกเชื่อมโยงภาครัฐเอกชนประชาสังคมและภาควิชาการที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่เพื่อปรับเปลี่ยนค่ะรูปแบบของการแก้ไขนะปัญหาเฉพาะหน้าไปสู่การป้องกันเชิงระบบอย่างยั่งยืนและสร้างมาตรฐานใหม่ให้ภาครัฐไทยนี่แหละค่ะได้รับความไว้วางใจนะคะจากประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกกันด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นร้อนแรงนะคะมากันที่ประเด็นต่อมาค่ะผู้ฟังเราไปกันที่เรื่องราวนะคะที่มีความเกี่ยวเนื่องนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองค่ะมีข่าวดีมาบอกนะกระทรวงแรงงานได้มีการเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์จำนวน220อัตราค่ะเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569นะคะเงินเดือนสูงสุดก็จะอยู่ที่ 44,472 บาทซึ่งทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลได้มีการเดินหน้าสร้างโอกาสให้แรงงานไทยมีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่มั่นคงในต่างประเทศโดยกรมการจัดหางานค่ะกระทรวงแรงงานเปิดรับสมัครแรงงานไทยไปทำงานในประเทศสิงคโปร์กับนายจ้างชั้นนำ4บริษัทนะคะตำแหน่งก็จะอยู่ประมาณ220อัตราก็จะเปิดตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ค่ะทั้งนี้เองการรับสมัครนี้ล่ะค่ะก็เป็นการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยผู้ที่ผ่านการคัดเลือกค่ะผู้ฟังไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการสมัครหรือดำเนินการใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการบริหารจัดหางานค่าวีซ่าค่าใบอนุญาตทำงานค่าตรวจสุขภาพหรือค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเนื่องจากว่านายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับนะคะต้องฟังดีๆนะก็จะมีทางด้านของช่างเทคนิคฝ่ายผลิตผู้ช่วยวิศวกรพนักงานฝ่ายผลิตช่างเทคนิคและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคโดยเขาจะมีเงินเดือนค่ะตั้งแต่ประมาณ 24,142 ถึง 44,472 บาทค่ะตามตำแหน่งและบริษัทที่เขาทำงานถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะสมัครได้ทุกตำแหน่งเลยแต่ต้องมีอายุประมาณ 20-45 ปีค่ะสำเร็จการศึกษาระดับปวช.หรือม.6 ขึ้นไปนะสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้ไม่มีประวัติอาชญากรรมและมีคุณสมบัติค่ะตามที่นายจ้างกำหนดในแต่ละตำแหน่งกันด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกนะเดี๋ยวเราไปรับฟังผลงานเพลงเพราะๆและกลับมาพูดคุยกันในช่วงหน้าของรายการค่ะ

0: เสียงสั่นสะเทือนแบบนี้อย่าเพิ่งตกใจหมอบลงทันทีบังศีรษะไว้และเกาะขาโต๊ะให้แน่นเมื่อความรุนแรงหยุดลงค่อยๆนำทุกคนออกจากอาคารอย่างเป็นระเบียบทางบันไดหนีไฟความตื่นตระหนกทำให้เราหลงทางแต่สติจะพาเราปลอดภัยรับมือแผ่นดินไหวอย่างถูกวิธีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ Let's go
1: จังหวัดพังงาโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาพร้อมเสิร์ฟความสนุกสนานสุดท้าทายกับเทศกาลเปิดฤดูกาลโต้คลื่นเขาหลักเฟิร์สเวฟมาร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาเซิร์ฟที่เต็มเปี่ยมไปด้วยมิตรภาพและเสียงหัวเราะเต็มอิ่มไปด้วยมินิคอนเสิร์ตจากเฮิร์สคิลเลอร์และกู๊ดมูดและพบกับการออกร้านจำหน่ายสินค้าอาหารของที่ระลึกท้องถิ่นเมืองพังงาทริปนี้บอกเลยฟรีตลอดงานเริ่มวันที่28ถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณ Memory Surf Village เขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage พังงา Tourism and Sport Events อย่าลืมมาสนุกไปด้วยกันนะครับ

กลับมากันที่ช่วงที่สองนะคะก็ยังคงมีเรื่องราวหรือว่าข่าวดีนะผู้ฟังในเรื่องของบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ย้ำไม่ใช่เพื่อความสวยงามแต่เพื่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทนี่แหละค่ะครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคนะคะลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งนี้เองค่ะการผ่าตัดดังกล่าวนี่แหละค่ะเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามนะคะและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยนี่นะคะผู้ฟังจะต้องได้รับการประเมินนะตามหลักวิชาการโดยเขาจะต้องมีการพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายหรือ BMI โรคร่วมนะคะประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมไปถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์นะคะซึ่งเบื้องต้นเองค่ะมีการกำหนดรับบริการก็จะมีอายุประมาณ 18-56 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี้นั่นเองค่ะทั้งนี้เองนะคะคนที่มีภาวะโรคอ้วนตามข้อบ่งชี้จะต้องเข้ารับการคำแนะนำการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตามที่แพทย์นักอย่างสม่ำเสมอไม่น้อยกว่าร้อยละ80ก่อนการผ่าตัดในระยะเวลา6เดือนหากเข้าเกณฑ์ที่สมควรก็จะได้รับการผ่าตัดจะได้รับการผ่าตัดในหน่วยบริการที่มีศักยภาพค่ะซึ่งก็มีศัลยแพทย์นะคะที่ผ่านการอบรมด้านการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนและมีทีมสหสาขาวิชาชีพร่วมดูแลแล้วก็ผ่าตัดรักษาโรคอ้วนเป็นสิทธิประโยชน์นะคะสำหรับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นแต่ต้องดำเนินการนะคะตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการอย่างครบถ้วนนั่นเองเพื่ออะไรเพื่อให้การรักษาเกิดประโยชน์แล้วก็มีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยมากที่สุดกันด้วยนะคะก็ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพเป็นพิเศษนะมันออกกำลังกายกันด้วยค่ะอีกหนึ่งประเด็นนะคะกับทางด้านของรัฐบาลเองได้มีการรับฟังทุกเสียงปปช.เตรียมขยายเวลาอุทธรณ์นะคะทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐย้ำไม่ปล่อยผู้เดือดร้อนจริงตกหล่นจากระบบค่ะนางสาวรัชดาธนดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการเปิดเผยนะคะว่ารัฐบาลเองนะคะได้มีการทบทวนหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะมีการคัดกรองนะคนจนจริงให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายนำงบประมาณช่วยเหลือถึงผู้เดือดร้อนนี่แหละค่ะมากที่สุดหลังข้อมูลไม่ได้รับปรับปรุงกว่า 4-5 ปีส่งผลให้สามารถที่จะนำผู้ตกสำรวจนี่แหละค่ะและผู้มีความเดือดร้อนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2.3 ล้านคนก็ทั้งนี้เองทางด้านของกระทรวงการคลังนะอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนมากขึ้นค่ะอย่างเช่นเรื่องของกรณีครอบครองรถยนต์เก่านะโดยหารือกับร่วมกระทรวงคมนาคมนะเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมและเป็นธรรมค่ะซึ่งขณะเดียวกันนะคะผู้ฟังกระทรวงมหาดไทยเองก็ได้มีการจัดตั้งนะศูนย์ประสานงานครบวงจรนะคะที่บริเวณที่ว่าการอำเภอทุกแห่งค่ะเพื่ออะไรเพื่อในความสะดวกในเรื่องของการยืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์และตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยผู้ที่ถูกนำข้อมูลนี้ล่ะค่ะไปใช้โดยไม่ได้รับความยินยอมนะสามารถที่จะยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ซึ่งก็จะเป็นการพิจารณาเป็นรายบุคคลค่ะพร้อมดำเนินคดีกับผู้ที่นำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้แสวงหาผลประโยชน์โดยทุจริตอย่างเด็ดขาดทั้งนี้เองนะคะรัฐบาลก็มีการทบทวนนะคะระบบสวัสดิการแห่งรัฐนะคะมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ตรงจุดและตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นผ่านการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบพร้อมเปิดโอกาสให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบค่ะชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการอุทธรณ์นะคะเพื่อให้การพิจารณาสิทธิ์เนี่ยเป็นไปอย่างเป็นธรรมและนำไปสู่การปรับปรุงหลักเกณฑ์และกลไกเรื่องของ
การดำเนินงานค่ะให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งนี้เองนะคะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็เป็นเพียงหนึ่งในมาตรการที่จะมาช่วยเหลือนะคะพี่น้องประชาชนนะคะในเรื่องของสิทธิต่างๆรวมไปถึง72ประเภทนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินผู้สูงอายุเงินความพิการหรือสวัสดิการเรื่องของการศึกษานะคะก็สามารถที่จะเข้าถึงสิทธิในเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่รัฐบาลมอบให้กันด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวนะในช่วงที่2นะคะเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนแล้วก็กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะก็จะมีทางด้านของเรื่องราวประเด็นต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดพังงาละกันนะคะที่จะนำมาอัปเดตกันนำมาพูดคุยกันซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะผู้ฟังในส่วนของเมื่อวานเนี่ยก็จะมีการฝึกซ้อมแผนนะคะช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลบูรณาการทุกภาคส่วนแล้วก็ยกระดับความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินกันด้วยนะคะก็ทางด้านของสวทเองน้องหาเองก็ร่วมลงพื้นที่นะพร้อมได้มีการไลฟ์นะคะผ่านพีดสวทพังงากรมประชาสัมพันธ์รวมไปถึง PR พังงาสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงากันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันค่ะกลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการนะเหมือนที่น้องฮาได้เกริ่นไปว่าจังหวัดพังงาของเรานี้ล่ะค่ะมีการฝึกซ้อมแผนช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเลบูรณาการทุกภาคส่วนยกระดับความพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินนะคะก็จัดขึ้นที่บริเวณท่าเทียบเรือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัตินะคะการด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดเพื่อทดสอบความพร้อมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการรับมือค่ะกับสถานการณ์สาธารณภัยทางทะเลแล้วก็บูรณาการการปฏิบัติงานของหน่วยงานด้านความมั่นคงไม่ว่าจะเป็นการแพทย์การกู้ชีพกู้ภัยหน่วยงานภาคีเครือข่ายค่ะพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยมีการมอบหมายนะคะให้ในายบัญชาธนูอินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาก็ได้เป็นประธานในพิธีนะซึ่งเหตุการณ์นะคะผู้ฟังก็จะมีการจำลองเหตุการณ์ขึ้นก็เป็นการจำลองเหตุการณ์ที่มีประกาศเตือนภัยจากอิทธิพลมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะกำลังแรงก็มีการห้ามนะคะเรือทุกประเภทเนี่ยออกจากฝั่งเนื่องจากว่ามีคลื่นลมทะเลสูงถึง 2-3 เมตรนะแต่มีเรือนักท่องเที่ยวนี้ล่ะค่ะฝ่าฝืนประกาศแล้วก็เกิดอุบัติเหตุชนกันในบริเวณอ่าวพังงาห่างจากเขาตะปูประมาณ3ไมล์ทะเลส่งผลให้เกิดเรือนะคะเรือเนี่ยเกิดเพลิงไหม้มีผู้ประสบเหตุรวม15รายนะก็ถือว่าเป็นจำลองเหตุการณ์ที่เป็นเหมือนกับเหตุการณ์จริงเลยค่ะมูฟังทั้งนี้ทั้งนั้นก็เป็นการระดมการฝึกซ้อมกันไม่ว่าจะเป็นทางด้านของสอนชนจังหวัดพังงาปภ.จังหวัดพังงารวมไปถึงศูนย์ควบคุมต่างๆนะคะอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่6สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงาเครือข่ายเรือท่องเที่ยวเครือข่ายเรือประมงพื้นบ้านนะคะรวมไปถึงสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพังงานะคะสถานีตำรวจแล้วก็เป็นในส่วนของหลากหลายหน่วยงานค่ะต้องบูรณาการการทำงานเตรียมความพร้อมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในรูปแบบของการฝึกซ้อมในครั้งนี้ล่ะค่ะเพื่อที่จะเสริมสร้างประสิทธิภาพนั่นเองเรื่องของการปฏิบัติงานร่วมกันและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดพังงานะหนึ่งในนั้นอย่างที่เรารู้นะคะพื้นที่จังหวัดพังงาเองเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวตามเกาะแก่งต่างๆเป็นจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบนบกนะคะแล้วก็ในน้ำนะบุฟังนะก็คือมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นหมู่เกาะสุรีหมู่เกาะซิมิลันอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาและอีกหลากหลายสถานที่นะคะก็ถือว่าทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยเกิดความมั่นใจแล้วก็มาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาเนี่ยเกิดความก็เรียกว่าสบายใจเพราะว่าเรื่องของการเซฟตี้ต่างๆเนี่ยเรามีการบูรณาการหลากหลายอย่างแล้วก็มีการฝึกซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะกับอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะ

กับทางด้านของจังหวัดพังงานนี่แหละค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนเนี่ยหลังจากที่ทางด้านของเขามีการประกาศบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแล้วนะในวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งทางนี้ทางนั้นค่ะพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะทยอยกันนะคะยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรรมสิทธิ์รถนะคะก็บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงาก็เป็นไปอย่างคึกคักค่ะก็จะมีพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะเข้ามาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์รถและดำเนินการที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อใช้ประกอบการยื่นทบทวนหรืออุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีที่ไม่ผ่านเกณฑ์ซึ่งก็ทางด้านของกรมการขนส่งทางบกของผู้ฟังก็ได้มีการมอบหมายให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศนะรวมไปถึงขนส่งจังหวัดพังงาค่ะอำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชนในเรื่องของการตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ของรถโดยไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลนะคะทั้งนี้เองพี่น้องประชาชนนี่แหละค่ะที่ไปติดต่อสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะมาติดต่อขอตรวจสอบข้อมูลนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพังงา นะก็จะมีการยื่นถึงวันที่31กรกฎาคมผ่านด้วยกันถึง4ช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันทางรัฐและเป๋าตังค์และที่ธนาคารนะคะหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งก็ได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจสอบข้อมูลกรรมสิทธิ์ของรถสามารถที่จะติดต่อได้ที่ขนส่งจังหวัดพังงาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นค่ะผู้ฟังอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวนะจากการที่มีการประกาศนะคะเดี๋ยวเราไปทิ้งท้ายด้วยผลงานเพลงนี้แล้วกันแล้วก็กลับมาเจอกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้น้องฮาพร้อมด้วยทีมงานสวทพังงาค่ะลากันไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กว่า60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจโดยอ้างปัญหาการบังคับใช้แรงงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถแข่งขันของไทยในระยะยาวทีมชาติไทยเตรียมชิงเหรียญเงินกับญี่ปุ่นในการแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียนเอทกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026วันนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569
2: นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569จัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31กรกฎาคมณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครภายในงานจะมีกิจกรรมทางศาสนาอาทิพิธีอาราธนาธรรมวัดสวดมนต์เย็นถวายพระราชกุศลโดยเฉพาะวันที่26กรกฎาคมจะมีพิธีตักบาตรทางเรือโดยสมเด็จพระราชาคณะพระเถรานุเถระและพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3สายทางน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปลี่ยนประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมพิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันรวมทั้งการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ปลูกต้นไม้ 7,575 ต้นติดตามรายละเอียดได้ที่เฟซบุ๊กกรุงเทพมหานครและวิสิตบางกอกมาริชโยรายงาน
0: วุฒิสภาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อส่วนรวมนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาเป็นประธานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลสืบสานพระราชปณิธานทำความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ที่สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาโดยมีสมาชิกวุฒิสภาผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

0: นอกจากนี้ยังมีพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำจำนวน 100,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเพื่อถวายพระราชกุศลและร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเช่นเดียวกับหลายภาคส่วนได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โอกาสนี้ได้ร่วมกันถวายสัตย์ปฏิญาณว่าจะประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินมีความซื่อสัตย์สุจริตเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทมุ่งมั่นแน่วแน่แก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่แผ่นดินและดำเนินชีวิตโดยยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนแห่งศาสนาตามแนวทางพระบรมราโชวาทตลอดไปขณะที่นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินประจำปี2569เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครโดยนำผู้บริหารกรุงเทพมหานครและข้าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณจากนั้นผู้ร่วมพิธีได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเป็นอันเสร็จสิ้นพิธีสำหรับพิธีนี้จัดขึ้นเพื่อให้ข้าราชการและบุคลากรได้แสดงความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาทเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติต่อไปที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ท่ามกลางประชาชนจำนวนมากร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่าง
1: ๆนางอภิญญาเอี่ยมอัมพารองผู้ราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่โรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ฝั่งประถมศึกษาอำเภอหัวหินโดยมีการประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ให้แก่ผู้นำชุมชนนำไปมอบให้แก่ผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอหัวหินส่วนบริเวณภายในโรงเรียนวังไกลกังวลมีหน่วยงานต่างๆร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและถวายพระราชกุศลได้แก่การปรุงประกอบอาหารจากโรงครัวพระราชทานบริการซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์บริการตัดผมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนขณะที่โรงพยาบาลหัวหินจัดหน่วยแพทย์พระราชทานเคลื่อนที่ให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปบริการทันตกรรมตรวจวัดสายตาการรับบริจาคโลหิตพร้อมมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติโดยมีประชาชนจำนวนมากเดินทางมาร่วมรับบริการจากหน่วยงานต่างๆธนวัฒน์วงศ์วิริยวณิชย์โสธรประจวบคีรีขันธ์รายงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการเร่งแก้ปัญหานักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งยื่นอุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนโดยขอให้มั่นใจทุกคนจะได้รับสิทธิ์ที่พึงมีและไม่กระทบการศึกษาน
2: ายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้หรือสกร.ที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าปัจจุบันตัวเลขนักศึกษาที่อายุ18ปีขึ้นไปมีทั้งหมด 270,000 คนโดยมีกลุ่มที่ได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนเพราะผู้เรียนในระบบสกร.มีความหลากหลายด้านช่วงอายุซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นติดตรงคุณสมบัติที่กระทรวงการคลังกำหนดไว้ผูกอยู่ในระบบจึงเปิดโอกาสให้อุทธรณ์ได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะนี้มีผู้มายื่นสิทธิ์ขออุทธรณ์แล้วประมาณ 55,000 คนคาดว่าจะมีนักเรียนของสกร.มายื่นประมาณ 100,000 คนหรือประมาณร้อยละ 60-70 ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่โดยสกร.จะช่วยอุทธรณ์ให้นักศึกษาทั้งหมดให้ทุกคนได้รับสิทธิ์จึงขอให้นักศึกษาไม่ต้องลาออกจากการเรียนเพราะการเรียนนอกระบบไม่ได้มีแค่เด็ก แต่ยังมีผู้ใหญ่จำนวนมากสิ่งสำคัญไม่อยากให้รู้สึกว่าการศึกษาเป็นอุปสรรคหรือปัญหาหรือการได้รับในสิ่งที่พึงมีในส่วนของนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้กระทรวงศึกษาธิการเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาป้องกันกระทบสิทธินักศึกษานอกระบบเพราะเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับการศึกษา
3: ต้องการให้ทุกคนยังได้รับในสิทธิสวัสดิการที่รัฐจัดให้นะครับแม้ว่าเป็นสถานภาพนักเรียนหรือผู้เรียนเองเนี่ยจะต้องได้รับสิ่งเหล่านี้ต่อไปด้วยนะครับก็เลยให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบได้เข้ามาแจ้งยื่นอุทธรณ์ครับอย่าเพิ่งลาออกการเรียนสามารถเดินหน้าต่อไปได้ส่วนเรื่องของข้อติดขัดในเรื่องของสวัสดิการในเรื่องของการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวทางภาครัฐจะดูแลให้เราไม่อยากให้นักเรียนของเรารู้สึกว่าการเรียนเป็นอุปสรรคต่อในเรื่องของการได้รับในสิ่งที่พึงมีเห็นชัดว่าปัญหาของเรื่องนี้มาจากข้อเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้ได้รับสิทธิ์เรากำลังเดินหน้าแก้ไขเราไม่อยากให้ใครเนี่ยต้องเสียโอกาสทางการศึกษาเลยนะครับเพราะเรื่องนี้เป็นเป้าหมายของรัฐบาลที่ต้องให้ทุกคนได้เข้าสู่การศึกษาแล้วก็การเรียนรู้แบบตลอดชีวิตเรื่องพวกนี้จะไม่เป็นอุปสรรคครับขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนและนักเรียนสกล.ไว้วางใจการแก้ไขปัญหาของเราได้เลยครับ
2: โฆษกกระทรวงศึกษาธิการย้ำว่าได้พูดคุยกับกระทรวงการคลังแล้วขอให้มั่นใจสิทธิ์ยังคงอยู่ทั้งสิทธิ์ของนักเรียนในระบบการศึกษาและสิทธิ์การได้รับการดูแลจากภาครัฐขณะเดียวกันขอความร่วมมือและเชิญชวนผู้เรียนกลุ่มดังกล่าวกลับเข้ามาเรียนใหม่พร้อมกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งทำความเข้าใจและสื่อสารกับกลุ่มผู้เรียนอย่างใกล้ชิดเพราะไม่ต้องการให้ประชาชนต้องเสียโอกาสหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ประชาชนพอใจที่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อเนื่องและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอย่างตรงจุด
4: นายจิรศักดิ์ปุ๋ยหัวโทนพ่อค้ากล้วยปิ้งไข่ปิ้งขาเร่ย่านตลาดห้วยขวางกล่าวว่าเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วและครั้งนี้ก็ได้รับสิทธิอัตโนมัติเนื่องจากคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทำให้ไม่มีปัญหาในการลงทะเบียนซึ่งรู้สึกดีใจที่ได้รับเงินเดือนละ300บาทซึ่งเป็นการช่วยผ่อนหนักเป็นเบาโดยส่วนใหญ่จะนำไปซื้อของใช้ในครัวเรือนเช่นผงซักฟอกยาสระผมยาสีฟันขณะที่เพื่อนบางรายโดนตัดสิทธิ์ในรอบนี้แต่ทุกคนก็เข้าใจและมองว่าการปรับเงื่อนไขที่เข้มงวดขึ้นในครั้งนี้เป็นการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางได้อย่างตรงจุดและอยากให้มีการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง
5: ที่ได้มาตั้งแต่รอบแรกเลยไม่โดนตัดสิทธิ์สักทีคือผมมันที่หนึ่งเลยฐานะยากจนก็ดีใจอ่ะไม่โดนตัดสิทธิ์ผ่อนหนักเป็นเบาหน่อยเองอ่ะ300บาทอยู่ในบัตรใช่ไหมลอกไปรูดของใช้ไงเราก็ต้องประหยัดทางอื่นไม่ต้องฟักเงินซื้อเราก็เอาบัตรนั้นเป็นแลกของใช้ผมว่ามันก็เข้าตามเงินเพราะว่ากลุ่มเปราะบางพวกที่ยากจนรายได้ต่ำสุดๆจะให้เขาให้ทุกคนมันก็เห็นใจเขาอยู่
4: ด้านนางสาวสมจิตทุ่งสโรประชาชนซึ่งเคยได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกล่าวว่ารอบนี้ต้องยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เนื่องจากมีประวัติเงินหมุนเวียนในบัญชีเกินเงื่อนไขที่กำหนดซึ่งเป็นเงินช่วยเหลือจากกรณีน้ำท่วมที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งหลานโอนเข้ามาและถอนคืนไปหมดแล้วโดยได้ติดต่อกับธนาคารเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบไม่กังวลว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์และเข้าใจดีเพราะอยากให้คนที่ขัดสนจริงๆได้รับสิทธิ์
6: ก็ได้มานานแล้วไม่ใช่ได้ตอนนี้ได้มานานแล้วแต่ทีนี้เขาบอกว่าให้มาทบทวนที่ธนาคารเนี่ยจริงๆเราได้300นี่นะมันก็เฉพาะตัวเราเพราะว่าหลานเราก็ไปพึ่งอะไรไม่ได้เราก็ช่วยตัวเราเองแต่เราอาศัยเขาอยู่เข้าใจเราบอกว่าให้ไปได้คนจนจริงๆเลย
4: ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการรับสิทธิ์สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันให้ได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้โดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมและขยายระยะเวลาทบทวนสิทธิ์ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักของโครงการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: กระทรวงพาณิชย์ชี้แจงประเด็นการหารือการค้ากับสหรัฐย้ำมุ่งรักษาผลประโยชน์อย่างสมดุลลดผลกระทบระยะสั้นและเสริมความสามารถการแข่งขันของไทยในระยะยาวนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐเปิดเผยว่าได้เร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของไทยไม่ใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมอย่างไรก็ตามวันนี้สหรัฐได้บังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีการไม่กำหนดและบังคับใช้มาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่ผลิตโดยใช้แรงงานบังคับโดยเก็บอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจากประเทศไทยและอีก37ประเทศรวมถึงเวียดนามและจีนในอัตราร้อยละ 12.5 คิดเป็นการเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับที่ถูกเก็บอยู่ที่ร้อยละ 10ภายใต้มาตรา122ซึ่งหมดอายุในวันนี้โดยมาตรการภาษีในครั้งนี้ได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อว่าสินค้าไทยยังคงสามารถแข่งขันในตลาดสหรัฐได้ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์กำลังติดตามอย่างใกล้ชิดการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้โดยกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อสรุปข้อตกลงการค้าต่างตอบแทนที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายหอการค้าไทยประเมินหากสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301และไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5จะไม่กระทบขีดความสามารถในการแข่งขัน
7: นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวถึงกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศใช้อัตราภาษีตามมาตรา301ว่าแม้ไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตราร้อยละ 12.5 แต่ภาพรวมยังไม่ส่งผลกระทบต่อขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยอย่างมีนัยสำคัญเนื่องจากประเทศคู่แข่งส่วนใหญ่ต่างได้รับผลกระทบในระดับที่ใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญที่สหรัฐเพ่งเล็งคือเรื่องแรงงานบังคับซึ่งไทยควรเร่งผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีผลบังคับใช้อย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นตามมาตรฐานสากลควบคู่ไปกับการติดตามมาตรการด้านกำลังการผลิตส่วนเกินอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเร่งสรุปการเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนเพื่อปรับสมดุลทางการค้าทั้งนี้ได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรวบรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการเจรจาของกระทรวงพาณิชย์เรียบร้อยแล้วโดยเน้นย้ำให้ภาครัฐและเอกชนบูรณาการความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดตลอดจนใช้โอกาสนี้ยกระดับมาตรฐานด้านแรงงานและความโปร่งใสของห่วงโซ่อุปทานเพื่อเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างศักยภาพการลงทุนและการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงประกาศตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลและเบนซินทุกชนิดไว้ในระดับเดิมเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของประชาชนหลังวิกฤตพลังงานโลกพุ่งสูงขึ้นรุนแรงคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือกบน.มีมติเห็นชอบให้อุดหนุนและนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานมีมติปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2.40 บาทสตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่15สิงหาคมนี้คิดเป็นวงเงินประมาณ 3,892 ล้านบาทมาบริหารจัดการเพื่อตรึงราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มดีเซลและเบนซินทุกชนิดให้คงเดิมไม่ให้ปรับขึ้นตามทิศทางราคาตลาดโลกที่ยังคงผันผวนและปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องทั้งนี้ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางและการปิดล้อมเส้นทางเดินเรือในทะเลแดงที่ยังยืดเยื้อส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกผันผวนหนักซึ่งหากปรับขึ้นตามกลไกตลาดโลกราคาน้ำมันในประเทศควรจะต้องปรับขึ้นถึงลิตรละ 8-10 บาทกบน.จึงมีมติเห็นชอบให้นำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นน้ำมันตามมติกบง.ที่ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลลงลิตรละ2.40 บาทสตางค์ตั้งแต่วันนี้ถึง15สิงหาคมเข้ามาสนับสนุนพร้อมเพิ่มอัตราการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเพื่อตรึงราคาขายปลีกหน้าสถานีบริการน้ำมันทุกชนิดไว้ไม่ให้ปรับขึ้นในเวลานี้ทั้งนี้กบน.จะติดตามสถานการณ์พลังงานโลกอย่างใกล้ชิดและขอความร่วมมือจากประชาชนและทุกภาคส่วนร่วมกันประหยัดการใช้พลังงาน เพื่อลดภาระของประเทศและรักษาเสถียรภาพกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงในระยะยาว
8: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
9: ตำรวจเตรียมออกหมายจับผู้ต้องสงสัยก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ชายแดนภาคใต้โดยเชื่อว่าสถานการณ์มีความเชื่อมโยงกัน
10: พลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเปิดเผยถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังเกิดเหตุรุนแรงต่อเนื่องในจังหวัดนราธิวาสทั้งเหตุยิงหัวหน้าคนงานก่อสร้างถนนเสียชีวิตที่อำเภอศรีสาครเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักเตาตันหยงอำเภอเมืองและเหตุซุ่มยิงเจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต5นายที่อำเภอระแงะโดยเชื่อว่าทั้ง3เหตุการณ์มีความเชื่อมโยงกันและเป็นการก่อเหตุของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่และภายหลังเกิดเหตุคาร์บอมบริเวณโรงพักตันหยงนั้นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าไม่ได้เกิดจากการละเลยหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนื่องจากจุดเกิดเหตุเป็นทางแยกที่ผู้ก่อเหตุอาศัยจังหวะกระโดดลงจากรถก่อนปล่อยให้รถพุ่งเข้าชนเป้าหมายขณะที่กระแสเรียกร้องให้ทบทวนการปฏิบัติงานของตำรวจภูธรภาคเก้าจากเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยืนยันว่าเป็นเรื่องของการปรับแผนและมาตรการป้องกันให้เหมาะสมกับสถานการณ์ไม่ใช่การสะท้อนว่าผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และยังไม่มีในการพิจารณายกย้ายตำแหน่งแต่อย่างใดทั้งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้เร่งติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุโดยเร็วขณะที่ฝ่ายความมั่นคงสามารถระบุตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้วและอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มเติมดุลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
9: ขณะที่พลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวน2คดีความมั่นคงสำคัญโดยคดีแรกเหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์พบว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์มิตซูบิชิทะเบียนกรุงเทพมหานครซึ่งมีการซื้อขายเปลี่ยนมือหลายทอดโดยไม่โอนกรรมสิทธิ์ขณะที่ตำรวจทราบตัวผู้ครอบครองคนสุดท้ายและผู้ที่เกี่ยวข้องแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขอศาลออกหมายจับภายใน 1-2 วันพร้อมควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องไว้2รายซึ่งให้ข้อมูลเป็นประโยชน์ต่อรูปคดีส่วนคดีคนร้ายใช้อาวุธปืนและระเบิดโจมตีจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจากการสืบสวนพบว่ามีผู้ร่วมก่อเหตุและผู้สนับสนุนไม่น้อยกว่า13คนรถที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์นิสสันที่ถูกเปลี่ยนสีจากสีเทาเป็นสีดำและมีการซื้อขายต่อกันหลายทอดโดยไม่โอนทะเบียนล่าสุดอยู่ระหว่างติดตามผู้ครอบครองคนสุดท้ายในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสซึ่งเชื่อว่าจะสามารถควบคุมตัวได้ในเร็วๆนี้ด้านจังหวัดนราธิวาสเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุความไม่สงบให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าน
11: ายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าจังหวัดเร่งดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ2เหตุการณ์ได้แก่เหตุลอบวางระเบิดแสวงเครื่องประกอบรถยนต์ในพื้นที่อำเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับบาดเจ็บ1นายได้รับการเยียวยาแล้วและเหตุคนร้ายโจมตีจุดตรวจบุเกสามีอำเภอระแงะส่งผลให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6คนรวมถึงเด็กชายอายุ10ขวบซึ่งอาการปลอดภัยและคาดว่าจะหายเป็นปกติในเร็ววันผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้ทยอยมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วขณะที่บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายประมาณ5หลังคาเรือนได้มอบหมายให้อำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินเยียวยาให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์หน้าปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
9: รัฐบาลยกระดับการป้องกันและปราบปรามต่างด้าวใช้คนไทยเป็นนอมินีประกอบธุรกิจโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้
12: นางสาวนลิดาเพิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือนอมินีในการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวเพื่อคุ้มครองผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องตามกฎหมายและสร้างการแข่งขันทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมโดยจะเริ่มใช้มาตรการตรวจสอบรูปแบบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้ซึ่งจะยกระดับการตรวจสอบจากการพิจารณาข้อมูลพื้นฐานไปสู่การใช้ข้อมูลเชิงลึกประกอบการวิเคราะห์ทั้งข้อมูลทะเบียนนิติบุคคลโครงสร้างผู้ถือหุ้นงบการเงินข้อมูลผู้ถือบัญชีรวมถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อจำแนกระดับความเสี่ยงและคัดกรองบริษัทที่อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีได้อย่างตรงจุดเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายและลดผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจโดยสุจริตสำหรับกรณีที่พบข้อมูลหรือพฤติกรรมเข้าข่ายน่าสงสัยเจ้าหน้าที่อาจขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นคนไทยหรือผู้เกี่ยวข้องเช่นเอกสารหรือหลักฐานทางการเงินรวมถึงรายได้เดินบัญชีธนาคารเพื่อยืนยันแหล่งที่มาของเงินลงทุนและความสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นที่แจ้งไว้ทั้งนี้การพิจารณาจะดำเนินการเป็นรายกรณีโดยยึดหลักฐานและข้อเท็จจริงเป็นสำคัญทั้งนี้มาตรการดังกล่าวไม่ใช่เป็นการเหมารวมนักลงทุนต่างชาติและไม่ใช่การสร้างอุปสรรคต่อการลงทุนจากต่างประเทศแต่เป็นการใช้ข้อมูลและเส้นทางการเงินเพื่อแยกแยะผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องออกจากผู้ที่อาศัยโครงสร้างนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทำให้การบังคับใช้กฎหมายมีความแม่นยำโปร่งใสและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้นกนิกาแก้วใสรายงาน
9: กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบโรงแรม3แห่งในพื้นที่เป้าหมายจังหวัดภูเก็ตพบไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและอาจใช้นอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปราบปรามผู้มีอิทธิพลและกลุ่มทุนต่างชาติสีเทารวมถึงติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและท้องถิ่นในการตรวจสอบการดำเนินผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมอย่างถูกต้องตามกฎหมายรวมถึงการไม่สวมสิทธิ์นอมินีในการเป็นเจ้าของโดยนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เป้าหมายจำนวน3แห่งพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้การทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ยังพบหลักฐานชัดเจนว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยขณะที่การตรวจสอบเชิงลึกพบความผิดปกติในการใช้โครงสร้างตัวแทนอำพรางหรือนอมินีเพื่อหลีกเลี่ยงกฎหมายทั้งนี้กรมการปกครองได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงพาณิชย์และกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมขยายผลเครือข่ายโรงแรมของต่างชาติพร้อมเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดหากพบเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงสถานการณ์ไทยกัมพูชาผ่านเวทีการประชุมการเมืองและความมั่นคงเอเชียแปซิฟิกย้ำกัมพูชาเป็นฝ่ายสร้างเงื่อนไขปิดประตูการเจรจาน
13: ายเสียศักดิ์พงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าได้พูดคุยและสอบถามถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือ ARF โดยใช้โอกาสนี้ยืนยันว่าฝ่ายไทยพยายามแก้ปัญหาแต่ฝ่ายกัมพูชาต้องให้ความร่วมมือตามแนวทางที่ได้ตกลงกันไว้แล้วก่อนหน้านี้ระหว่างผู้นำทั้งสองฝ่ายเพื่อสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจฟื้นฟูความสัมพันธ์ย้ำว่าฝ่ายไทยไม่ได้เป็นผู้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชากลับเลือกที่จะไม่พูดคุยและดึงไทยเข้าสู่กระบวนการประนอมภาพบังคับตามกฎหมายทะเลหรืออันคลอสจึงถือว่ากัมพูชาเป็นฝ่ายปิดประตูการเจรจาเอง
14: สิ่งที่พยายามพูดก็คือว่าเราก็จะพยายามแก้ไขปัญหาเหล่านี้แต่มันก็ต้องทั้งสองฝ่ายเราก็ได้ตกลงในแนวทางไว้แล้วจากการประชุมผู้นำที่เซบูว่าเราจะคุยกันทุกเรื่องตรงนี้เขาไม่คุยเลยเขาไปสู่กลไกประนอมพักมังครับเมื่อเขาไม่คุยเราตกลงแล้วแล้วยังไงฮะพอเรื่องทางบกเขาอยากจะพูดคุยทวิภาคีอันนี้เป็นสิ่งที่ผมบอกว่าเขาปิดประตู ก็ในเมื่อทางทะเลเขาไม่เอาด้วยเขาไปสู่กลไกเนี่ยยังไม่เปิดโอกาสให้มีการพูดคุยเลยแต่การกระทำของเขาเนี่ยก็คือปิดประตู
13: ขณะเดียวกันนายปรักษ์สุคนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือแห่งกัมพูชาก็ได้เข้าร่วมทุกการประชุมและใช้โอกาสนี้ชี้แจงสถานการณ์ในมุมของกัมพูชาเช่นกันซึ่งเป็นประเด็นที่เคยพูดเหมือนกันในหลายเวทีแต่ไม่ได้เป็นการหักล้างกับมุมมองของไทยเป็นการย้ำข้อเรียกร้องของฝ่ายกัมพูชาซึ่งในเรื่องนี้มองว่าจะเรียกร้องอย่างเดียวไม่ได้เพราะกัมพูชาก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดการสู้รบที่ผ่านมารวมทั้งการยั่วยุด้วยดังนั้นต้องพูดคุยกันเพื่อร่วมกันหาทางออกไม่ใช่มาเรียกร้องให้ไทยต้องทำอะไรตามที่ต้องการปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
9: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
15: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
16: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
15: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
16: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะนายเจมิสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเพื่อกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานบังคับด้านนายกรัฐมนตรีคริสโตเฟอร์ลักซอนของนิวซีแลนด์แสดงความผิดหวังอย่างมากที่สหรัฐขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากนิวซีแลนด์ในอัตราร้อยละ 12.5 พร้อมยืนยันว่าสหรัฐไม่มีหลักฐานเพียงพอเกี่ยวกับข้อกล่าวหาเรื่องการใช้แรงงานบังคับและการขึ้นภาษีจะเพิ่มต้นทุนให้กับภาคธุรกิจทั้งนี้ศาลฎีกาสหรัฐเคยยกเลิกมาตรการขึ้นภาษีหลายรายการของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาส่งผลให้รัฐบาลสหรัฐต้องดำเนินการสอบสวนนานหลายเดือนก่อนใช้อำนาจตามกฎหมายการค้าปี2517ในการออกมาตรการภาษีนำเข้าชุดใหม
9: ่นายฮันส์กรุนเบิร์กทูตพิเศษสหประชาชาติหรือ UN ประจำเยเมนออกแถลงการที่แสดงความกังวลถึงกรณีที่กลุ่มกบฏฮูตีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านกลับมาเริ่มการโจมตีเรือพาณิชย์ในทะเลแดงอีกครั้งและประกาศปิดกั้นการเดินเรือของซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อเป็นการตอบโต้ที่ซาอุดีอาระเบียปิดล้อมท่าเรือและสนามบินในเยเมนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกลุ่มกบฏฮูตีนายกรุนเบิร์กยังเตือนว่าการกระทำดังกล่าวของกลุ่มกบฏฮูตีถือเป็นการบั่นทอนความพยายามในการสร้างสันติภาพและทำให้เยเมนกลับเข้าสู่ความขัดแย้งที่อาจขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในเยเมนปี2565ซึ่งมี UN เป็นคนกลางรวมทั้งดำเนินการเจรจาเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเมืองเศรษฐกิจและความมั่นคงของเยเมน
0: กระทรวงมหาดไทยของสเปนออกแถลงการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในหลายพื้นที่ของแคว้นมาดริดและจังหวัดอาบิล่าทางตอนกลางของประเทศเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเนื่องจากเกิดเหตุไฟป่ารุนแรงและยังไม่สามารถควบคุมได้ส่งผลให้ประชาชนมากกว่า 10,000 คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุไฟป่าในครั้งนี้ขณะที่นายกรัฐมนตรีเปโดรซานเซสแห่งสเปนกล่าวว่ารัฐบาลสเปนระดมทรัพยากรที่มีอยู่ทั้งหมดเพื่อควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกลามในหลายพื้นที่ของสเปนรวมถึงเมืองโตเลโดและกรุงมาดริดพร้อมกันนี้ยังขอความร่วมมือให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อความปลอดภัย
9: ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปทั้ง27ประเทศเห็นชอบให้กลับมาใช้มาตรการชั่วคราวที่อนุญาตให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียอาทิ Google และ Meta สามารถใช้ระบบคัดกรองและลบรูปภาพวิดีโอหรือข้อมูลที่เข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนระบบออนไลน์โดยไม่ถือเป็นการละเมิดกฎคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานซึ่งมาตรการดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่3เมษายน2571ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวเคยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปี2564ก่อนหมดอายุลงเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาโด ดยสภาพยุโรปยังอยู่ระหว่างผลักดันกฎหมายถาวรเพื่อป้องกันและปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศเยาวชนบนโลกออนไลน์ท่ามกลางความกังวลว่าอาจกระทบต่อความเป็นส่วนตัวของประชาชนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
17: การแข่งขันกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชียเอเชียนเอ็ดกรุ๊ปแชมเปี้ยนชิพ2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตในประเภททีมหญิงใช้กติกาแบบพบกันหมดทีมชาติไทยที่ชนะมาแล้ว4นัดรวดพบกับจีนปรากฏว่าทีมชาติไทยเดินเกมเร็วสู้เต็มที่แต่ต้านจีนไม่ไหวพ่ายไป9ต่อ20ส่งผลให้ทำผลงานรวมชนะ4แพ้1นัดขณะที่จีนชนะ5นัดรวดคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จโปรแกรมนัดสุดท้ายไทยจะพบกับญี่ปุ่นที่ผลงานชนะ4แพ้1เท่ากันเพื่อชิงเหรียญเงินในวันนี้ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตศึกเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนเอเชียรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีประเภทชายคู่รอบรองชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์และอนันต์นาทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะเรวันอมราสิงห์เหจากศรีลังกาและวิหารมุลูกูตลาจากอินเดียไป2ต่อ1เซต6ต่อ4 5ต่อ7และซุปเปอร์ไทเบรก 21-19 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวกับปรัฐกรภาชีรัตที่ตัดเชือกชนะเจสซี่ชูกับดันเต้หว่องคู่มือวางอันดับ3จากฮ่องกง2ต่อ1เซต6ต่อ7ไทเบรก5ต่อ7 6ต่อ3และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9ด้านหญิงคู่รอบรองชนะเลิศวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติเอาชนะคูไวเซวากับวันเย่จากฮ่องกงไป2ต่อ1เซต4ต่อ6 7ต่อ5และซุปเปอร์ไทเบรก 11-9 ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้เช่นกันโดยจะไปพบกับกฤษณารอดประเสริฐจากไทยที่จับคู่กับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียที่ตัดเชือกชนะซางหยุกยิงจากฮ่องกงกับจางเจียอี้จากจีน2ต่อ0เซต6ต่อ4และ7ต่อ5แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบ2หญิงเดี่ยวเมรัชนกอินทนนท์มืออันดับ7ของโลกเอาชนะเหงียนทุยลินมืออันดับ21ของโลกจากเวียดนามไป2ต่อ1เกม17-21 21-16 และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบ8คนสุดท้ายไปดวลกับเฉินยู่เฟยมือวางอันดับ4ของโลกจากจีนขณะที่ครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์มืออันดับ20ของโลกพ่ายให้กับพูตี้กุสุมาวาดานีมืออันดับ6ของโลกจากอินโดนีเซียไป0ต่อ2เกม17-21 14-21ด้านคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างเฉียบขาดไล่ตบเอาชนะยีฮงเวยกับนิโคกอนซาเลสชานคู่มืออันดับ10ของโลกจากไต้หวันไป2ต่อ0เกม21-19 21-11 ตีตัวผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับยูตะวาตานาเบะกับมายาทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นขณะที่โอโมภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อทรัพย์สิริแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ16ของโลกด้านความแกร่งของทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสไม่ไหวพ่ายไป0ต่อ2เกม11-21 19-21 ยุติเส้นทางไว้เพียงรอบนี้ส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดเอาชนะคิมฮเยจองกับกงฮียองคู่มืออันดับ6ของโลกจากเกาหลีใต้ไป2เกมรวด 21-19 และ 21-19 ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศไปพบกับศึกหนักกับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนและประเภทชายเดี่ยวอิคคิวพนิชพลธีระรัศกุลมืออันดับ17ของโลกลงสนามพบศึกหนักอย่างฉียู่ฉีมืออันดับ1ของโลกจากจีนโดยพนิชพลโชว์ฟอร์มสุดคมในเกมแรกเอาชนะไปได้ก่อน21-17แต่หลังจากจบเกมที่2ซึ่งพ่ายไป2-21พนิชพลได้ตัดสินใจถอนตัวออกจากการแข่งขันเนื่องจากมีอาการหน้ามืดทำให้หยุดติเส้นทางไว้ที่รอบนี้ไปอย่างน่าเสียดายการแข่งขันวอลเลย์บอลชาย CV Cup 2026สนาม2ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่มสาย B ทีมนักตบหนุ่มไทยที่นัดแรกเอาชนะทีมชาติเมียนมามาได้3-0เซต ล่าสุดลงสนามนัดที่2ส่งผู้เล่นชุดหลักนำโดยบุญยฤทธิ์วงธรธนัทบำรุงพักดีณภาเดชพินิจดีชัยวัฒน์ถุงคำเกียรติภูมิรามศิลป์และตัวรับอิสระพักพงกว้างนอกโดยทีมชาติไทยทำผลงานได้ดีกว่าเอาชนะทีมชาติเวียดนามไป3-2เซต23-25 15-25 25-18 25-21 และ15-12ส่งผลให้ทีมหนุ่มไทยเก็บชัย2นัดมี5แต้มคว้าตำแหน่งแชมป์กลุ่ม B ตีตัวเข้าสู่รอบรองชนะเลิศซึ่งจะแข่งขันในวันที่25กรกฎาคมเวลา 15:15 นถ่ายทอดสดทาง GMM 25พลเอกเดชาเหมกระสีรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียและนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดเผยว่าไทยเตรียมรายงานความพร้อมต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ในวันที่6สิงหาคมนี้ก่อนรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์เอเชีย2027ระหว่างวันที่28ถึง30พฤษภาคม2570ที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นสนามแข่งขัน BMX Racing มาตรฐานระดับซูเปอร์คลอสแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชียโดยยืนยันว่าขณะนี้ทุกด้านมีความพร้อมเต็มร้อยโดยรายการดังกล่าวมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะแชมป์เอเชียจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาโดยอัตโนมัติทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมสนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกโดยยศกรบูรพากองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมมากเพราะการมาที่ประเทศลาวไม่ต้องปรับตัวมากเนื่องจากมีอากาศคล้ายกับประเทศไทยส่วนด้านแท็กติกที่ผ่านมาก็ได้มีการซ้อมตามรูปแบบที่โค้ชเตรียมให้เพื่อที่จะสู้กับทีมชาติลาวอย่างเต็มที่และยืนยันว่าไม่ประมาททีมใดในการแข่งขันแม้จะเป็นรายการแรกที่ลงแข่งขันกับทีมชาติไทยชุดใหญ่แต่ก็จะทำให้เต็มที่และเก็บชัยชนะกลับบ้านให้ได้ส่วนเอเชียนเกมที่จะได้พบกับเจ้าภาพญี่ปุ่นก็ถือว่าได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์และหวังว่าจะได้เข้ารอบให้ลึกที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้านณัฐพงษ์สายริยากองหลังทีมชาติไทยกล่าวว่าความพร้อมตอนนี้ประมาณ80-90%เพราะยังมีเวลาซ้อมที่ประเทศลาวอีก2ครั้งซึ่งจะพยายามเตรียมตัวให้ดีที่สุดสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่ยากแต่ทุกคนในทีมรวมตัวกันซ้อมและพยายามเต็มที่เป้าหมายคืออยากเป็นแชมป์แต่ก็ต้องดูกันไปนัดต่อนัดสำหรับทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบแบ่งกลุ่มB นัดแรกพบกับทีมชาติลาวที่สนามกีฬาแห่งชาติหลัก16กรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้เวลา 20:00 นถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ผ่านิชคาดนาครายงาน
18: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
19: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
20: วันนี้เสนอคำว่าอาทิตย์คำว่าอาทิตย์เป็นคำยืมจากภาษาสันสกฤตว่าอาทิตยะแปลตามศัพท์ว่าลูกๆของนางอาทิติอาทิติแปลว่าไร้ขอบเขตหมายถึงท้องฟ้าที่เวิ้งว้างกว้างใหญ่สุดสายตาซึ่งคนอินเดียโบราณเชื่อว่าเป็นมารดาของพระอาทิตย์นางอาทิติมีบุตรชาย7คนแต่ละคนคือพระอาทิตย์แต่ละดวงทำหน้าที่ส่องแสงสว่างในเวลาที่แตกต่างกันเช่นบุตรคนแรกคือพระอรุณทำหน้าที่ให้แสงสว่างในช่วงแรกสุดของวันพระสุริยะทำหน้าที่ส่องแสงในเวลากลางวันตามความเชื่อของอินเดียพระอาทิตย์มีหลายดวงแต่ตามความเชื่อของไทยพระอาทิตย์มีเพียงดวงเดียว
19: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
21: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
22: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
21: ท ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
21: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนและภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25กรกฎาคมโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีและสระบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารการจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น.
0: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์ และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญชวนร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยังชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยขอเชิญเยาวชนอายุ 13-25 ปีส่งผลงานเข้าประกวดภาพยนตร์สั้นโครงการเทศกาลประกวดภาพยนตร์สั้นแนวตั้งหรือ Thai Tical Story เพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนถ่ายทอดเรื่องราวอันทรงคุณค่าของประเทศไทยทางด้านประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นวิถีชีวิตประเพณีและอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ผ่านภาพยนตร์สั้นชิงเงินรางวัลกว่า 530,000 บาทส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Thai Story เรื่องราวไทยๆต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7โรคฮิตของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายท่านผู้ฟังคะการทำงานออฟฟิศทุกวันนี้ไม่ได้ใช้แรงมากแต่จะมีปัญหาสุขภาพที่ตามมาบางอาการเราคิดว่าเล็กน้อยเช่นปวดคอปวดไหล่หรือตาแห้งแต่ถ้าปล่อยไปนานๆอาจเป็น7โรคฮิตของคนวัยทำงานก็ได้ฉะนั้นเราควรรีบดูแลสุขภาพจึงมีข้อแนะนำวิธีดูแลตนเองแบบง่ายๆที่เริ่มได้จากตัวเรา 1. ออฟฟิศซินโดรมคือคอบ่าไหล่หลังตึงเรื้อรังถ้านั่งอยู่หน้าจอนานๆก้มดูมือถือบ่อยๆทำให้กล้ามเนื้อเสียสมดุลเกิดอาการปวดคอบ่าไหล่หรือปวดร้าวขึ้นศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือจัดโต๊ะทำงานให้ถูกท่าลุกพักทุกชั่วโมงและหมั่นยืดกล้ามเนื้อเป็นประจำถ้าเริ่มมีอาการชาลงแขนจัดสรีระโต๊ะทำงานจอระดับสายตาคีย์บอร์ดเมาส์ใกล้ตัวหลังพิงเต็มที่เก้าอี้รองเอวได้ลองพักทุกๆ 45-60 นาทีลุก 2-3 นาทีหากปวดนานเกิน2เดือนต้องรีบไปพบแพทย์ 2. พังผืดกดทับเส้นประสาทข้อมือทำงานพิมพ์หรือใช้เมาส์เยอะๆอาจทำให้ชาและแป๊บที่นิ้วโป้งนิ้วชี้และนิ้วกลางโดยเฉพาะตอนกลางคืนวิธีดูแลคือปรับตำแหน่งข้อมือให้อยู่ตรงไม่งอค้างใส่เฝือกพยุงเวลานอนและพักข้อมือเป็นระยะถ้าอาการไม่ดีขึ้นหรือเริ่มกำของไม่แน่นควรรีบไปพบแพทย์อาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดคลายเส้น 3. เอ็นอักเสบจากการใช้งานซ้ำการใช้มือหรือข้อมือซ้ำๆทำให้นิ้วติดสะดุดเจ็บจี๊ดวิธีดูแลคือพักการใช้งานประคบน้ำแข็งดามนิ้วหรือข้อมือชั่วคราวและออกกำลังเส้นเอ็นแบบช้าๆถ้าเจ็บเรื้อรังอาจต้องฉีดยาหรือผ่าตัดเล็กๆแต่สิ่งที่สำคัญคืออย่าฝืนทำต่อเวลาที่เริ่มเจ็บ 4. กระดูกสันหลังเสื่อมหมอนรองกระดูกกดทับเส้นประสาทจากการนั่งนานยกของผิดท่าหรือกล้ามเนื้อแกนกลางไม่แข็งแรงอาจทำให้ปวดคอปวดหลังหรือร้าวลงแขนขาวิธีดูแลคือออกกำลังกายเสริมแกนกลางเลี่ยงการนั่งเกินชั่วโมงและรักษาน้ำหนักตัวถ้ามีอาการชาปลายมือปลายเท้าอ่อนแรงหรือกลั้นขับถ่ายไม่ได้ต้องพบแพทย์ทันที 5. ต าแห้งการจ้องหน้าจอนานๆทำให้กระพริบตาน้อยลงเกิดตาแห้งแสบตาหรือปวดศีรษะวิธีแก้ง่ายๆคือใช้กฎ20-20ทุกๆ20นาทีมองไกล20ฟุต20วินาทีจัดแสงและจอให้เหมาะสมและใช้โหมดตัวอักษรใหญ่แทนการก้มหน้าจอเข้าใกล้จอถ้าอาการไม่ดีขึ้นควรตรวจสายตาและปรึกษาจักษุแพทย์6โรคกระเพาะและกรดไหลย้อนการกินไม่เป็นเวลารีบกินหรือกินดึกทำให้แน่นท้องแสบร้อนท้องหรือเปรี้ยววิธีดูแลคือกินให้ตรงเวลาเคี้ยวช้าๆงดนอนหลังอาหารทันทีและลดอาหารกระตุ้นเช่นกาแฟอาหารมันแอลกอฮอล์7ภาวะหมดไฟหรือเบิร์นเอาท์ไม่ได้มีแค่ร่างกายที่ล้าแต่ใจเราก็ล้าได้เหมือนกันทำงานหนักต่อเนื่องโดยไม่พักทำให้เหนื่อยทั้งกายใจสมาธิหายนอนไม่หลับและหมดแรงบันดาลใจวิธีดูแลคือกำหนดเวลางานให้ชัดพักผ่อนอย่างมีคุณภาพเช่นออกกำลังกายเดินเล่นหายใจลึกๆหรือหางานอดิเรกเติมพลังสุขภาพคนทำงานไม่ได้แย่เพราะงานอย่างเดียวแต่เพราะเราปล่อยให้ร่างกายไปนานๆมากกว่าอาการเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าไม่เป็นไรถ้าปล่อยทิ้งไว้อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ได้การดูแลตัวเองจึงไม่ใช่เรื่องของการเสียเวลาแต่เป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ทำงานได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องแลกด้วยสุขภาพโดยเริ่มต้นจากการลองพักสายตายืดกล้ามเนื้อหรือจัดเวลาพักเล็กๆทุกวันสุขภาพดีสร้างได้จากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำเสมอนะคะจบบทความประจำวันเรื่อง7โรคคิดของคนวัยทำงานรีบดูแลก่อนสายเรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์0-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
5: เอ๊ะทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
0: การสร้างศรัทธาความเชื่อถือในงานที่ทำเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จข้าราชการทุกคนจึงต้องสร้างศรัทธาความเชื่อถือดังกล่าวให้มั่นคงหนักแน่นเพื่อให้บังเกิดความเพียรพยายามที่จะปฏิบัติงานราชการโดยเต็มกำลังความสามารถจนสำเร็จผลที่ถูกต้องแท้จริงอันจะเป็นการสร้างความศรัทธาความเชื่อถือให้แก่ประชาชนก่อให้เกิดผลที่ดีที่เป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติบ้านเมืองอย่างไม่อาจประมาณได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและทิติมาอินกลัมอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยนะคะวันนี้พบกันในวันศุกร์ค่ะศุกร์ที่24กรกฎาคม2569วันนี้อยู่กับกบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะ
0: ค่ะดิฉันดลยาวารีเดชใจค่ะนอกจากเรา2คนแล้วนะคะยังมีทีมงานรายการควบคุมเสียงโดยพี่บุญประกอบอบกลิ่นค่ะประสานรายการโดยน้องพลอยใสกนกนวลภัทรมังคลานนท์นะคะรวมถึงผู้ที่ดูแลในเรื่องของออนไลน์ด้วยทีมงานนิวมีเดียนะคะทั้งพี่โบ๊ทว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิมพิทักษ์น้องฟิลเดชาธรชัยโสดาแล้วก็มีพี่แดนอัคเดชคัมภีระต้องขอบคุณทีมงานทุกท่านด้วยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะใครที่ติดตามทั่วทิศถิ่นไทยรับฟังทางหน้าปัดวิทยุก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์รับฟังได้หมดเลยค่ะใครที่ฟังทางวิทยุนะคะก็หมุนไปที่คลื่น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ105เมกะเฮิรตซ์ค่ะส่วน AM นั้นฟังที่ AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์ค่ะ
0: ค่ะนอกจากนั้นยังมีทางออนไลน์นะคะสามารถเข้ามารับชมรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะตอนนี้ขึ้นไลฟ์แล้วนะคะเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจกันด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนต์ทักทายกันเข้ามารวมถึงใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพนะคะก็สามารถฝากคำถามไว้ได้ค่ะวันนี้วันศุกร์ก็จะมีอาจารย์อาเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญนะคะที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะวันศุกร์แล้วหลายท่านก็อาจจะกำลังทำงานนะคะหรือว่าบางท่านเนี่ยทำงานไปด้วยเตรียมเก็บของกลับบ้านไปด้วยเพราะว่าวันศุกร์แล้วเนื่องจากว่าพยากรณ์อากาศเนี่ยช่วงนี้นะคะจะมีฝนเยอะหน่อยแล้วก็ทุกภาคของไทยเลยฝนค่อนข้างเยอะวันนี้กรุงเทพมหานครประมาณ 60% ต่างจังหวัดภาคอีสานก็ 70% ภาคใต้ฝั่งอันดามันก็ 70% หลายๆพื้นที่อยู่ที่ 60-70% เพราะฉะนั้นวันนี้หลายคนก็อาจจะเตรียมตัวแล้วแหละคุณพ่อรวมไปถึงเรา2คนก็เตรียมพร้อมแล้วนะ
0: เตรียมพร้อมแล้วก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยค่ะเพราะคนป่วยก็เริ่มเยอะแล้วเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะทั้งโควิด -19 ทั้งไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมไปถึงโรคที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจด้วยช่วงนี้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาสุขภาพวันนี้

0: คะทุกวันศุกร์เลยเตรียมคำถามไว้ได้เลยนะคะเผื่อว่าบางคนเนี่ยเริ่มมีอาการและอาการไออาการเจ็บคอหรือว่ามีโรคเรื้อรังอะไรที่จะดูแลรักษาด้วยสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยนะคะวันนี้อาจารย์อาสาลาจะมาอยู่กับเราแล้วก็พูดคุยกับเรานะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่จะไปพบกับอาจารย์อาเนี่ยเรายังมีข่าวสารพร้อมกับสถานที่ท่องเที่ยวจะพาคุณผู้ฟังไปเที่ยววันนี้น้องอ้อคัดภาพสวยมากเหมาะกับการไปเที่ยววันหยุดยาวด้วยนะ
1: วันนี้พาไปทางใต้เมื่อวานก็ไปพัทลุงค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็พาไปตรังอีกละ
0: โอ้โหตรังทะเลสวยนะค
1: ุ
0: ณ
1: ใช่ค่ะ
0: สีน้ำของเขาเหมือนสีมรกตเลย
1: สีฟ้าสีเขียวนะคะ
0: นี่จริงๆเราน่าใส่ชุดว่ายน้ำเนาะมันน่าจัดรายการนะดีไหมอ้าวเห็นไหมมีคนเห็นด้วย
1: ช่างเห็นด้วยหรือว่าช่าง
0: แต่ว่าช่างบอกว่าใส่เลยครับเดี๋ยวผมมีหน้ากากปิดตาไว
1: ้ปิดตาไว้นะใส่ไม่ได้มองไม่เห็น
0: กลัวเป็นห่วงคุณผู้ฟังเผื่อว่าถ้าใส่ชุดว่ายน้ำแล้วเนี่ยจะกินข้าวไม่ลงอ่ะไปดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันก่อนค่ะ
1: ค่ะพาไปที่จังหวัดตรังนะคะทางททสำนักงานตรังค่ะก็ชวนให้ไปเที่ยวตรังเพราะว่าช่วงนี้เขามีงานตรังนะคะกับงาน Feel All The Feeling at ตรังช่ำเฟสตรังเขาบอกช่ำช่ำก็คือแบบถ้าเป็นภาษากลางก็ช่ำอย่างเงี้ยแต่ทางใต้เขาก็ช่ำอย่างเงี้ย
0: ช่ำ
1: เฟสกันตรังนะคะงานที่รวมความสุขไว้ในที่เดียวค่ะท่ามกลางบรรยากาศริมน้ำกันตังสุดคลาสสิกที่จะพาทุกคนย้อนเวลาไปสัมผัสกลิ่นอายอดีตเมืองท่าหลักแห่งปากใต้ให้กลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะคะเขามีกิจกรรมหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นช่ำซิปแอนด์เทสต
0: ์
1: รวมเมนูเด็ดยุทธจักรความอร่อยนะคะทั้งตำนานแล้วก็สมัยใหม่ด้วย มีช่ำอาร์ตแอนด์คราฟต์นะคะชอบงานคราฟต์สุดเก๋พร้อมกับมีเวิร์กช็อป DIY ให้ร่วมกันด้วยช่ำชิคแอนด์ชิลเดินเล่นชิลๆในบรรยากาศสุดวินเทจที่ถ่ายรูปสวยทุกมุมเลยค่ะช่ำฟันแอนด์ฟิลดื่มด่ำไปกับเสียงเพลงหลากยุคหลายสไตล์ชมศิลปะวัฒนธรรมพื้นถิ่นแล้วก็การแสดงดนตรีจากศิลปินดังตลอดงานเลยค่ะไปได้นะคะตั้งแต่วันนี้เลยวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ค่ะไปได้ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง22นาฬิกาที่ลานท่าน้ำกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังนะคะพอไปเที่ยวงานนี้เรียบร้อยนะคะก็ไปกันที่เกาะกระดานกันต่อนะคะไหนๆก็อยู่ที่ตรังแล้วนะคะไปเที่ยวเกาะกระดานจังหวัดตรังกันค่ะสวรรค์บนดินสำหรับคนรักทะเลนะคะชายหาดที่ดีที่สุดในโลกการันตีโดยเว็บไซต์ World Beach Guide ปี2023และ2024ค่ะหาดทรายขาวละเอียดเหมือนแป้งน้ำใสจนมองเห็นฝูงปลาสวยงามหลากหลายชนิดนะคะสัมผัสกับความสวยงามและสีสันของกะละปังหากองหินที่มีกะละปังหาหลากสีขึ้นเต็มกองเลยค่ะแล้วก็ยังมีวิวทะเลทอดยาวสวยงามบรรยากาศดีแล้วก็เงียบสงบรอนักท่องเที่ยวอยู่นะคะ
0: ตอนนี้เขายังสงบอยู่นะแต่ถ้านักท่องเที่ยวไปเนี่ยอาจจะไม่สงบแล้วความคลื้นน่าจะเกิดขึ้นนะคะก็ไปเที่ยวกันได้ค่ะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยจะบอกว่ามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวเยอะๆเยอะแยะเลยแล้วก็
1: ทุกที่สำคัญมีที่เที่ยวหมด
0: อาหารการกินก็ถูกค่ะคุณที่พักก็ดีเลิศหมดเลยแล้วก็ผลไม้ช่วงฤดูนี้เนี่ยทุเรียนก็ยังอยู
1: ่
0: เ
1: ม
0: าะก็ยังมีนะคะผลไม้อื่นๆอีกนะคะตามฤดูกาลก็แวะไปได้นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจส่วนอีกหนึ่งงานค่ะที่อยากให้ทุกคนนั้นไปเที่ยวกันโดยเฉพาะคนที่อยู่กรุงเทพปริมณฑลสะดวกในการเดินทางมากๆเลยนะคะเพราะว่างานนี้เนี่ยจัดขึ้นวันนี้เป็นวันแรกค่ะคุณอ
1: ้
0: อไปสัมผัสสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ซึ่งจะมีขึ้นในวันนี้วันแรกค่ะไปจนถึง31กรกฎาคมนี
1: ้
0: ก็เชิญชวนนะคะไปย้อนรอยวิถีชีวิตริมคลองกลางเมืองหลวงนะคะก็ถ้าพูดถึงบรรยากาศของเขาเรียกว่าเกาะรัตนโกสินทร์เนี่ยก็จะเจอคลองต่างๆนะคะอย่างคลองประดุงกรุงเกษมที่หลายคนรู้จักหรือว่าคลององค์อ่างเนาะคือบรรยากาศที่นั่นเนี่ยตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วน
1: ะ
0: เปลี่ยนไปจากเมื่อย้อนไปสัก20ปีที่แล้วมันไม่ใช่แบบนี
1: ้
0: สมัยก่อนเนี่ยก็จะเป็นแบบโซนที่เขาขายของกันแต่ทุกวันนี้
1: จจะดูแน่นหนาเมื่อก่อน
0: ดูเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเที่ยวแล้วก็น่าจดจำมากๆเพราะว่าทางคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายค่ะก็ออกมาเชิญชวนนะคะว่าอยากให้คนไทยหรือว่านักท่องเที่ยวก็ตามนะคะที่อาจจะมีญาติแล้วก็ญาติมาจากต่างประเทศไปเที่ยวงานนี้กันหน่อยค่ะสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ค่ะเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28 กรกฎาคม 2569ค่ะซึ่งงานเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่9 โมงเช้าไปจนถึง3 ทุ่มครึ่งของทุกวันเลยค่ะไปจนถึงวันที่31 กรกฎาคมคือสิ้นเดือนนี้จัดที่สวนสาธารณะป้อมมหาการและคลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์นะคะกิจกรรมในงานค่ะโอ้โหจะบอกว่ากิจกรรมเยอะมากๆนะคะคือเขาบอกว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นมาเนี่ยครอบคลุม5 พื้นที่ประวัติศาสตร์นะคะนั่นก็คือสวนสาธารณะป้อมมหาการก็จะมีจัดพิธีตักบาตรทางเรือพระสงฆ์ทั้งหมด225 รูปค่ะแล้วก็มีนิทรรศการการเฉลิมพระเกียรติคอนเสิร์ตตลาดชุมชนการบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
0: ใครที่ยังไม่ได้รับการฉีดไข้หวัดใหญ่ไปเที่ยวงานนี้เนี่ยได้ทั้งของกินเพื่อสุขภาพอาหารตาอาหารใจแล้วก็สุขภาพกายดีด้วยนะคะแล้วก็ใครที่มีน้องหมาน้องแมวไปงานนี้ได้ค่ะเพราะว่าเขาจะมีบริการทำหมันแล้วก็ฝังไมโครชิปสัตว์เลี้ยงถนนคนเดินก็มีนะคะเผื่อใครที่จะชอบช้อปปิ้งไปเดินเล่นเบาๆนะคะอากาศตอนเย็นๆสบายๆเนาะริมคลองหลอดวัดราชบพิตรค่ะก็มีนิทรรศการศิลปะเทศกาลหนังสือใครที่ชอบหนังสือเนาะหนังสือใหม่หนังสือเก่ามีที่นี่หมดเลยตลาดงานครับแล้วก็การแสดงทางวัฒนธรรมค่ะส่วนถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชนัดดานะคะในจุดนี้เนี่ยเขาจะรวบรวมของดี50 เขตกรุงเทพมหานครมาไว้ที่นี
1: ่ค่ะ
0: ใครที่เคยไปเที่ยวงานกาชาดก็สัมผัสมาแล้วว่าของดี50 เขตเนี่ยโอ้โหจะบอกว่
1: า
0: คุณต้องล้างท้องไป
1: และลานตา
0: และลานตาและลานใจต้องสบายท้องแน่นอนนะคะแล้วก็มีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมส่วนอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันเลยก็คือถนนคนเดินคลององอ่างค่ะใครที่ไปที่นี่ต้องเป็นคนที่ชื่นชอบพวกแนวสตรีทอาร์ตไปชมผลงานกันได้แล้วก็มีหนังกลางแปลงนี่แหละย้อนยุคเลยนะคะแล้วก็ตลาดสตรีทฟู้ดค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งถนนคนเดิมคลองพดุงกรุงเกษมที่จุดนี้ก็จะพบกับการแข่งขันเรือยาวประเพณีการแสดงทางน้ำแล้วก็ร้านอาหารเครื่องดื่มนะคะที่นั่งริมน้ำสบายๆเลยค่ะเชิญชวนนะคะไปร่วมกันร่วมเฉลิมพระเกียรติน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมกับการสัมผัสวิถีชีวิตริมคลองแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมของดีจากชุมชนใจกลางกรุงเทพมหานครตลอด8 วันเต็มค่ะ
1: น่าสนใจมากๆนะคะ
0: อยากไปแล้ว
1: อยู่ใกล้เราด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องหาเวลาไปสักวันแล้วนะคะค่ะพอพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวใครก็อยากจะไปเที่ยวด้วยความปลอดภัยปลอดภัยไร้โรคนะคะทางกรมควบคุมโรคกรมการท่องเที่ยวกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและสมาคมโรงแรมไทยค่ะก็ได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวปลอดภัยไม่เสี่ยงโรคนะคะโดยผนึกกำลังทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนค่ะยกระดับมาตรฐานด้านสุขภาพและความปลอดภัยของแหล่งท่องเที่ยวและสถานประกอบการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวของประเทศด้วยค่ะทางกรมควบคุมโรคนะคะก็จะมีการสนับสนุนองค์ความรู้ด้านเวชศาสตร์การเดินทางมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรครวมไปถึงการเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวนะคะขณะที่กรมอุทยานแห่งชาติก็จะผลักดันการดำเนินมาตรการป้องกันและควบคุมโรคในอุทยานแห่งชาติวนอุทยานแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติค่ะเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางได้อย่างปลอดภัยควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติค่ะส่วนทางด้านของกรมการท่องเที่ยวนะคะก็จะมีการยกระดับศักยภาพบุคลากรผู้ประกอบการแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัยทางสุขภาพ ส่วนสมาคมโรงแรมไทยค่ะก็จะส่งเสริมให้โรงแรมสมาชิกทั่วประเทศมีการยกระดับมาตรฐานด้านสุขอนามัยความสะอาดสิ่งแวดล้อมการเฝ้าระวังป้องกันโรคเพื่อที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้เข้าพักนะคะซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ค่ะก็มุ่งที่จะขับเคลื่อนการท่องเที่ยวไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยจากโรคและภัยสุขภาพค่ะก็ผนึกกำลังกันนะคะจะได้เที่ยวอย่างปลอดภัยด้วย
0: ใช่ค่ะ5กระทรวงด้วยกันนะคะ
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 13:16 นะคะเราจะไปติดตามเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะ
1: ค่ะก่อนที่จะไปพูดคุยกับอาจารย์อานะคะเรายังมีเรื่องของครม.ซ
0: ึ่
1: งนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานสัมมนาไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะยกกำลังประเทศไทยยกระดับทุนมนุษย์ย้ำว่าการพัฒนาทุนมนุษย์เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญในการรับมือความท้าทายของโลกนะคะทั้งสังคมสูงวัยเทคโนโลยี AI และเศรษฐกิจโลกด้วยพร้อมขับเคลื่อนการศึกษาและพัฒนาทักษะการดูแลสุขภาวะและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลบูรณาการของ5กระทรวงหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงแรงงานกระทรวงศึกษาธิการแล้วก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ค่ะโดยทางกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะก็นำเสนอแผน Life Long Support ดูแลประชาชนทุกช่วงวัยตั้งแต่เด็กปฐมวัยไปจนถึงผู้สูงอายุเลยค่ะพร้อมกับขับเคลื่อน4ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นSemiconductor Thailand นะคะ Wellness Economy แล้วก็ยังมี Space Economy และ AI เพื่อยกระดับกำลังคนและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีการเดินหน้ายกระดับภาคเกษตรด้วยพันธุ์ข้าวใหม่การเกษตรแม่นยำการบริหารจัดการน้ำการขยายตลาดสินค้าเกษตรการแก้ปัญหาสินค้าเกษตรที่ผิดกฎหมายนะคะรวมไปถึงการช่วยเหลือเกษตรกรด้านที่ดินและการปรับโครงสร้างหนี้ด้วยค่ะสำหรับกระทรวงแรงงานนะคะก็มีการรายงานผลการจัดหางานให้ประชาชนกว่า 40,000 คนเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนยกระดับความปลอดภัยในการทำงานแล้วก็ขยายโอกาสแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศด้วยค่ะส่วนที่กระทรวงศึกษาธิการนะคะก็มีการเดินหน้าปฏิรูปการศึกษาลดภาระงานครูดึงเด็กที่หลุดจากระบบกลับเข้าสู่การศึกษาพัฒนาระบบ Education ID แล้วก็ยกระดับคุณภาพการศึกษาไทยมาตรฐานสากลค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็มีการใช้เทคโนโลยีโซเชียลแมปและ AI เพื่อที่จะมาดูแลกลุ่มเปราะบางค่ะผลักดันการเพิ่มสวัสดิการสำหรับเด็กคนพิการแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะพร้อมกับส่งเสริมอาชีพและที่อยู่อาศัยเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะซึ่งทางรัฐบาลนะคะก็ได้ให้การยืนยันนะคะว่าจะเดินหน้าลงทุนพัฒนาคนไทยทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอาชีพและสวัสดิการเพื่อที่จะสร้างกำลังคนคุณภาพขับเคลื่อนประเทศไทยสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังค่ะ
0: ไทยแลนด์ยกกำลัง2นะคะก็จะขับเคลื่อนกันต่อไปค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะ13:19 นะคะตอนนี้เราก็จะไปพูดคุยเรื่องสุขภาพการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทยซึ่งวันนี้นะคะเช่นเคยค่ะทุกวันศุกร์เราก็จะได้รับเกียรติจากแพทย์แผนไทยคุณเภสัชกรหญิงอาสาราชาวเจริญนะคะเป็นอาจารย์อาจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะก็จะมาพูดคุยกับเราในรายการนะคะใครที่มีปัญหาเรื่องสุขภาพเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันได้ค่ะตอนนี้อาจารย์อาอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะไปทักทายอาจารย์กันค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
0: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
2: ค่ะวันนี้พี่ต้อมก็มอบหมายให้มาออกวิทยุแทนค่ะ
0: ค่ะเชิญเลยค่ะอาจารย์นะคะ
2: ค่ะแกก็อยากให้พูดถึงเรื่องของครีมกันแดดตัวใหม่ของอัลไพคูเบตนะคะเอาจริงๆก็เป็นเรื่องของการดูแลผิวจากแสงแดดด้วยนะคะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยก็เป็นเมืองร้อนนะคะไม่ว่าฤดูกาลไหนนะคะในทุกๆวันเนี่ยนะคะเราก็ต้องเผชิญกับแสงแดดอยู่แล้วแล้วก็แสงแดดเนี่ยมันเป็นคลื่นนะคะที่มีเขาเรียกว่าทะลุทะลวงนะคะแม้ว่าเราจะบอกว่าเราอยู่ในร่มหรือว่าวันนั้นเนี่ยเมฆครึ้มนะคะจริงๆแล้วแสงแดดก็ยังส่องถึงผิวเราอยู่นะคะแล้วก็แสงแดดเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญเลยนะคะที่ทำให้ผิวเราไม่สวยพูดง่ายๆแบบนี้เลยนะคะคือถ้าใครอยากผิวสวยเนี่ยนะคะถ้าจะต้องซื้อครีมสักอย่างนึงก็อย่าลืมที่จะลืมซื้อครีมกันแดดทาเป็นประจำนะคะจะเห็นได้ว่าผิวข้างในตัวเราเนาะที่อยู่ในร่มผ้าเนี่ยมันจะดูแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีคอลลาเจนขาวแต่งตึงกว่าแบบผิวข้างนอกร่มผ้าที่มันเผชิญกับแสงแดดรวมถึงมลภาวะนะ
0: คะ
2: ซึ่งนั่นก็เป็นหนึ่งในสาเหตุนะคะที่ชี้ให้เห็นว่าทำไมเราถึงต้องทากันแดดนะคะเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ผิวเราเนี่ยหมองคล้ำนะคือบางคนก็จะรู้สึกว่าทำไมหน้าหมองหน้าคล้ำอย่างเงี้ยนะคะหรือบางคนถ้ามีปัญหาหนักขึ้นไปอีกก็อาจจะเกิดเป็น
0: ฝ้าก
2: ระนะคะหรือว่าจุดด่างดำเช่นบางคนเป็นสิวอย่างเงี้ยรอยคล้ำหลังจากการอักเสบของสิวก็จะหายยากไม่หายสักทีพวกนี้ก็จะเป็นจุดด่างดำที่เกิดขึ้นหลังจากการอักเสบซึ่งตัวแสงแดดก็จะกระตุ้นให้มันจางได้ช้านะคะแล้วก็นอกจากพวกสีผิวแล้วนะคะแสงแดดเนี่ยยังทำให้เกิดริ้วรอยได้ก่อนวัยอันควรหมายความว่าด้วยวัยของอายุเราตามปีเกิดเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดริ้วรอยขนาดนี้นะเทียบกับเพื่อนๆของเราที่เขาดูผิวสวยจังเลยเนี่ยนะคะบางทีเนี่ยนอกจากเรื่องของการกินการนอนอารมณ์แล้วเนี่ยบางทีเราต้องมาดูว่าเราดูแลผิวหน้าปกป้องแสงแดดได้ดีหรือเปล่านะคะแล้วก็คุณสมบัติของครีมกันแดดในฝันนะคะคือถ้าจะเลือกซื้อเนี่ยก็ให้เป็นแนวทางไว้ประมาณนี้นะคะก็คือควรจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาเรียกว่ากรองรังสี UV ได้นะคะทั้ง UVA แล้วก็ UVB นะคะคือ UVA เนี่ยก็คือทำให้เขาเรียกว่าทำให้ผิวมันเอจจิ้งนะ A aging ก็คือทำให้เกิดริ้วรอยนะคะมันสามารถที่จะทำลายพวกคอลลาเจนทำให้ผิวแก่ก่อนวัยได้นะคะรวมถึงจุดด่างดำได้แหละนะคะแล้วก็ UVB คือจำง่ายๆว่าเบิร์นนะคะคือมันทำให้ผิวเนี่ยมันแสบแดงลอกได้นะคะซึ่งครีมกันแดดสมัยนี้เนี่ยเชื่อว่าในท้องตลาดเนาะแล้วก็หลายๆคนที
0: ่
2: พอจะศึกษามาบ้างเนี่ยก็น่าจะพอรู้แหละว่ามันจะต้องดูทั้งว่ามันกันได้ทั้ง UVA แล้วก็ UVB น
0: ะคะ
2: ซึ่งมันก็จะแสดงด้วยตัวย่อบนผลิตภัณฑ์ก็คือค่าที่เรียกว่าค่า SPFนะคะ SPF ก็จะกัน UVB นะคะแล้วก็ค่า PA ก็จะกันพวก UVA นะคะซึ่งประสิทธิภาพสูงสุดนะตอนนี้จะอยู่ในท้องตลาดที่สามารถระบุได้จะอยู่ที่ SPF 50บวกนะค
0: ะ
2: บวกก็คือมันอาจจะทดสอบแล้วได้มากกว่านั้นหน่อยแต่ว่าเขาก็ให้ระบุว่าให้อยู่ประมาณ50บวกพ
0: อ
2: คือใช้คำนี้แล้วก็ PA ก็คือ4บวกบวกบวกบวกบวกนะคะ SPF 50บวก PA บวกบวกบวกบวกนะคะแต่ทีนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ถ้าใครอยู่ในวงการอ่านพวกรีวิวเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะได้รับข่าวกระแสที่ว่าบางทีอ่ะกันแดดมันไม่ตรงปกนะคะเคยได้ยินนะคือเหมือนกับว่าเอ้ยเราอ่านว่ามันก็ดูมีประสิทธิภาพดีนะเขาเคลมว่า SPF 50 PA บวกบวกบวกแต่ว่าทำไมทาแล้วหน้ายังหมองหน้ายังคล้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีมันก็เป็นเพราะว่ามันไม่ได้ผ่านมาตรฐานการทดสอบกันแดดที่เชื่อถือได้นะคะสำหรับของอัลไพคูเบตและการของคนอื่นเราก็จะไม่รู้เนาะอันนี้ก็ต้องไปสืบเอาเองนะคะแต่เราก็ดูจากแบรนด์ได้ถ้าพวกแบรนด์เวชสำอางอะไรพวกเนี้ยมันก็จะเชื่อถือได้อยู่นะคะแต่ทีนี้ถ้าของอัลไพคูเบตเนี่ยของเราก็ผ่านการทดสอบจากศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชพันธ์ทางผิวหนังของคณะเภสัชมหิดล นะคะก็เป็นมาตรฐานสากลนะคะก็จะมีชื่อ ISO แล้วก็ตัวเลขอยู่นะคะก็คือเชื่อถือได้นะคะแล้วก็เป็นสากลที่ค่อนข้างอัปเดตปรับปรุงล่าสุดด้วยนะคะเพราะว่าเราเพิ่งออกผลิตภัณฑ์ปีนี้นะคะก็คือสามารถที่จะปกป้องผิว UVA แล้วก็ UVB ได้ในระดับสูงนะคะแล้วก็สารกันแดดที่เราใช้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นสารกันแดดเทคโนโลยีไฮบริดซึ่งจริงๆแล้วในหลายๆยี่ห้อที่ราคาสูงๆหน่อยอะค่ะก็มีเทคโนโลยีนี้นะคะแต่ของอาไบบูเบทเนี่ยก็ไม่ได้ราคาสูงมากนะคะประมาณ300กว่าบาทนะคะไฮบริดเนี่ยหมายถึงว่ามันสามารถที่จะเขาเรียกว่าทั้งสะท้อนรังสีแล้วก็ดูดซับรังสีได้ในสารตัวเดียวกันนะคะก็จะกรองแบบเขาเรียกว่ารังสีในช่วงกว้างนะคะแล้วก็สารกันแดดสมัยใหม่ๆเนี่ยที่เราใช้เนี่ยนะคะเขาเรียกว่ามันจะมีความคงตัวต่อแสงสูงนะคะคือถ้าเป็นรุ่นเก่าเนี่ยบางตัวนะคะบางตัวมันจะเหมือนกับว่าพอเจอแสงประสิทธิภาพมันจะลดลงนะคะอย่างไรก็ตามก็ยังแนะนำว่าถ้าต้องไปแบบออกแดดแรงๆเนี่ยถ้าจะให้ชัวร์ก็ต้องทาซ้ำทุก2ชั่วโมงถ้าทำได้เนาะเช่นไปทะเลไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เราเนี่ยยังมีการเสริมทับด้วยสารกรองรังสีหรือสารกันแดดอีกประมาณสัก 4-5 ตัวนะคะที่ช่วยเสริมกันนะคะรวมถึงติดตัวสารกันแดดตัวเก่ามาด้วยก็คือตัวไทเทเนียมไดออกไซด์จริงๆไทเทเนียมไดออกไซด์เนี่ยเป็นสารกันแดดรุ่นเก่าที่มีประสิทธิภาพดีแล้วก็มีความปลอดภัยสูงแต่ว่ามันก็มีข้อเสียคือถ้าเราใช้ตัวนี้เพียวๆเลยอ่ะเวลาทามันจะวอกๆนะคะถ้าใครสังเกตดูถ้าทากันแดดแล้วมันติดวอกติดขาวหน่อยอ่ะคือมันจะเป็นแบบมันมักจะมีไทเทเนียมไดออกไซด์แต่มันก็คือมันก็ดีแหละนะคะแต่ว่าอันนี้เราก็ยังใส่มาแต่ว่าพอเราใส่สารตัวอื่นที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ก็เลยใส่ตัวนี้น้อยลงหน่อยมันจะได้ไม่ติดวอกมากนะคะแล้วก็นอกจากแสงแดดแล้วนะคะจริงๆแล้วทุกวันนี้เนี่ยเราอยู่กับหน้าจอเนาะหน้าจอมือถือคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตนะคะรวมถึงพวกหลอดไฟ LED เนี่ยพวกนี้มันมีแสงสีฟ้านะคะแสงสีฟ้าเนี่ยจริงๆมันจะแหล่งใหญ่ของมันก็คือจากแสงแดดนะคะจากดวงอาทิตย์นะคะแล้วก็จากหน้าจอต่างๆด้วยซึ่งมันสามารถที่จะทำให้ผิวของเราเนี่ยเกิดอนุมูลอิสระนะคะเกิดริ้วรอยได้นะถ้าเราเจอแบบบ่อยๆเจอทั้งวันอะไรเงี้ยคือมันก็กระตุ้นให้เกิดจุดด่างดำได้ทำให้เม็ดสีเมลานินเนี่ยสร้างตัวเม็ดสีผิวมากขึ้นนะคะซึ่งไลโปชิลเนี่ยมันเป็นชื่อกันค้าที่เราใส่ลงไปแต่ว่าชื่อสากลทางเครื่องสำอางคือมันใช้ชื่อว่าเมลานินค่ะแต่ว่ามันเป็นเมลานินที่ทำมาจากพืชได้มาจากพืชแล้วก็เวลาเราทาลงไปเนี่ยมันก็จะเคลือบที่ผิวชั้นนอกแล้วมันก็จะทำหน้าที่แทนเม็ดสีเมลานินตามธรรมชาติของผิวคือหมายความว่าเราทาไปเลยแล้วก็ให้มันดูดซับแสงสีฟ้าโดยที่เราไม่ต้องรอให้ผิวจริงมันสร้างเม็ดสีที่ทำให้เกิดจุดด่างดำแต่ว่าเมลานินที่เราทาลงไปที่เป็นได้จากพืชที่อยู่ในกันแดดเนี่ยมันก็จะไม่ได้ทำให้ผิวหมองคล้ำเหมือนเมลานินธรรมชาติที่กระตุ้นสร้างจากผิวเวลาเจอแดดอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ครีมกันแดดของไบกูเบทเนี่ยนอกจากจะกันแดดได้แล้วนะคะยังช่วยป้องกันมลภาวะได้ด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นกันแดดในอุดมคติเพราะว่าจริงๆแล้วผิวเราที่เราผิวมันเสียเนี่ยส่วนหนึ่งนอกจากแสงแดดแล้วคือมลภาวะนะคะพวกฝุ่น PM อะไรพวกเนี้ยก็เริ่มมีงานวิจัยใหม่ๆว่ามันทำให้เกิดสิวเกิดริ้วรอยเกิดอะไรได้ง่ายขึ้นนะคะซึ่งเราก็มีเทคโนโลยีสารที่ชื่อว่าโพลูสต็อปนะคะโพลูสต็อปเนี่ยมันเป็นคล้ายๆโพลิเมอร์ธรรมชาตินะคะไบโอสไคลกัมโฟนะคะมันจะสร้างฟิล์มเคลือบผิวบางๆเหมือนผิวอีกชั้นหนึ่งนะคะซึ่งมันจะเหมือนเกาะป้องกันผิวนะคะจากฝุ่น PM 2.5 นะคะรวมถึงพวกรังสี UV ด้วยนะคะก็จะช่วยลดการอักเสบของผิวแล้วก็ปฏิกิริยาออกซิเดชันที่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผิวมันแพ้ง่ายหรือว่าเกิดริ้วรอยแก่ก่อนวัยนะคะแล้วก็เรายังมีสารต้านอนุมูลอิสระจากธรรมชาตินะคะก็คือสารสกัดจากข้าวนะคะแล้วก็สมุนไพรลิตรเย็นนะคะจากว่านหางจระเข้แล้วก็สารสกัดจากใบบัวบกนะคะซึ่งจะช่วยลดการอักเสบของผิวนะคะแล้วก็สารพวกนี้มันจะเป็นสมุนไพรลิตรเย็นนะคะมันก็จะเติม ความเย็นให้ผิวนะคะลดอุณหภูมิผิวมันก็จะเป็นกลไกในการป้องกันผิวไหม้แดดได้อีกทางหนึ่งนะคะแล้วก็ลดการระคายเคืองผิวจากสารกันแดดเคมีที่อยู่ในตำลับด้วยนะคะแล้วก็ช่วยปลอบประโลมผิวป้องกันไม่ให้เซลล์ผิวเกิดความเครียดนะคะซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดจุดต่างดำและผิวหมองคล้ำนะคะแล้วก็ยังมี Moisture Shield HA นะคะจะเป็นพวกสารกลุ่มไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะที่มีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำนะคะหลายโมเลกุล8ชนิดนะคะในการเติมแล้วก็กักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวนะคะเพราะว่าเวลาผิวเราเจอแดดเนี่ยอุณหภูมิผิวมันสูงขึ้นมันจะทำให้น้ำเนี่ยมันระเหยออกจากผิวได้เร็วนะคะจะเกิดภาวะผิวดีไฮเดรตขาดน้ำนะคะซึ่งทำให้ผิวมันแห้งกร้านแล้วก็แสบแดงได้นะคะและยังกระตุ้นให้ผิวมันผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นด้วยซึ่งถ้าเรามีเหมือนเขาเรียกว่าอ่างเก็บน้ำสำรองจากพวกไฮยาลูรอนิกเนี่ยมันก็จะคอยจ่ายความชุ่มชื้นให้ผิวเวลาที่ผิวเราเจอแดดนะคะแล้วก็สูตรนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของเนื้ออีมันชันก็คือคล้ายๆเนื้อน้ำนมนะคะจะไม่ใช่ครีมเกาะเหนียวๆนะคะจะเป็นเนื้อน้ำนมเหลวๆนะคะค่ะก็เกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่ทิ้งคราบขาวนะคะแล้วก็แต่ว่าไม่กันน้ำทำให้กันน้ำหมายความว่าถ้าต้องไปลงทะเลลงอะไรอย่างเงี้ยมันต้องทาซ้ำนะคะแต่ว่าข้อดีของไม่กันน้ำก็เหมาะสำหรับการใช้ในชีวิตประจำวันนะคะคือก็ลดโอกาสที่จะเกิดการอุดตันได้นะคะแล้วก็ไม่มีพาราเบนนะคะสารกันเสียแล้วก็แอลกอฮอล์ไม่มีนะคะแล้วก็พวกน้ำมันแร่มินเนอรัลออยล์นะคะทีนี้หลักการทากันแดดนะคะถ้าเกิดว่าเราต้องการประสิทธิภาพที่ต่อเนื่องนะคะเจอแดดแรงๆออกกิจกรรมกลางแจ้งเล่นกีฬากลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยก็ควรจะมีการทาซ้ำทุก2ชั่วโมงถ้าทำได้นะคะแต่ถ้าเอาจริงชีวิตจริงของตัวเองก็ไม่เคยทาซ้ำยกเว้นว่าไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีการทาซ้ำทีนี้ผลิตภัณฑ์ป้องกันแสงแดดเนี่ยมันเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยลดความเสี่ยงนะคะจากแดดเนาะแต่ว่าเราก็อาจจะต้องยังป้องกันด้วยร่มด้วยหมวกด้วยเสื้อแขนยาวถ้าเราแบบว่ามีปัญหาเรื่องผิวจริงๆอ่ะเช่นบางคนเขามีฝ้ามีอะไรกำลังรักษาอยู่เนี่ยค่ะเขาก็ต้องเลี่ยงแดดจริงจังนอกจากกันแดดแล้วเขาก็ต้องมีการสวมใส่อุปกรณ์ที่ป้องกันแดดที่มีประสิทธิภาพด้วยนะคะแล้วก็ปริมาณของการทากันแดดก็สำคัญนะคะคือปริมาณเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเหลวๆอย่างเงี้ยก็ทาประมาณสักเหรียญ10บาท2เหรียญนะก็คือบีบมาให้ได้ประมาณเหรียญ10แล้วก็2เหรียญก็คือค่อยๆเกลี่ยทีละเหรียญก็ได้ก็คือทาเกลี่ยรอบนึงก่อนแล้วก็บีบอีกเหรียญนึงแล้วก็ทาอีกรอบนึงนะคะเพราะบางทีถ้าทาทีเดียว2เหรียญเนี่ยมันจะเค้าเรียกว่ามันอาจจะกองหน่อยนะคะคือต้องแบบนวดให้มันซึมนะคะแล้วก็ทาก่อนออกแดดสักครึ่งชั่วโมงช่วงก่อนออกจากบ้านน่ะหลังอาบน้ำตอนเช้านะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครใช้แล้วมีความผิดปกติใดๆหรือว่ามีความระคายเคืองเกิดขึ้นซึ่งครีมทุกตัวบนโลกใบนี้นะคะทุกคนก็มีโอกาสที่จะเกิดการแพ้หรือการระคายเคืองได้นะคะก็ให้รีบล้างน้ำออกนะคะแล้วก็ควรจะเว้นการทารอบดวงตานะคะ
3: ค่ะ
2: อ
3: ัน
2: น
3: ี้
2: ก
3: ็
2: อะไรนะคะ
0: ทาไม่ได้บางคนอ่ะทากันแดดทาทั้งเปลือกตาเลย
2: อ๋อใช่บางคนไวนะคะจะแล้วแต่คนนะคะบางคนก็ไม่เป็นบางคนก็เป็นค่ะก็ต้องลองดูนะคะถ้าเกิดว่าเป็นก็ต้องเลี่ยงการทารอบดวงตาแต่ถ้าเลี่ยงแล้วมันยังเป็นอยู่ก็ต้องเปลี่ยนยี่ห้อเพราะว่าบางทีพอน้ำมันในผิวเราออกมาเนี่ยไอสารบางตัวที่มันเป็นสารกันแดดอะค่ะมันก็อาจจะมีผลทำให้เกิดการระคายเคืองกับดวงตาได้มันอาจจะระเหยอะไรเงี้ยค่ะ
0: อันนั้นก็ถึงให้เว้นรอบดวงตาไว้ทีนี้ถ้าเกิดเป็นเด็กอะค่ะสมมติว่าเด็กเล็กเรียนประถมแล้วอยากจะใช้ครีมกันแดดของคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนในบ้านเนี่ยสามารถใช้ได้ไหมคะ
2: จริงๆก็ใช้ได้ค่ะแล้วก็ติดตามว่ามีอาการระคายเคืองคันมีผื่นมีอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอนนี้ก็ค่อนข้างปลอดภัยอยู่แต่ว่าถ้าเราจะเอาแบบชัวร์ๆเลยเนี่ยเราก็อาจจะเลือกตัวที่เขาเรคคอมเมนต์มาสำหรับเด็กมันก็จะมีเหมือนกันว่าแบบผ่านการทดสอบที่สามารถใช้ในเด็กเล็กอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะคุณพิสมัยถามว่ากันแดด ถ้ามีค่าสูงมากๆเนี่ยจะดีไหมคะ
2: ถ้ามีค่าสูงมากๆก็มีข้อเสียเหมือนกันคือข้อดีคือมันก็กันแดดได้ดีใช่ไหม
1: คะ
2: แต่ข้อเสียคือมันก็จะนำมาซึ่งใช้สารเคมีเยอะอะค่ะเพราะนั้นมันมีโอกาสที่จะเหนอะหนะมากแล้วก็อาจจะมีโอกาสที่จะระคายเคืองได
1: ้
2: หรือว่าถ้าส่วนตัวเนี่ยถ้า SPF มันสูงมากๆเนี่ยหน้ามันจะหยาหยาค
1: ือ
2: แต่งหน้าไม่สวย
1: เหนียวเหนียว
0: อย่างเมืองไทยอะค่ะอาจารย์เมืองไทยเนี่ยสมมติว่าคนที่ทำงานออฟฟิศอยู่แล้วอยู่ในห้องแอร์จะเจอแดดก็ช่วงกลางวันแหละออกไปกินข้าวเจอแบบผิวเผินนิดๆหน่อยๆ อย่างนี้อาจารย์แนะนำหน่อยได้ไหมคะว่าถ้าเราจะใช้ค่าของ PA เนี่ยจะอยู่ที่กี่บวกดีอะค่ะ
2: อ๋อ PA ยังคงแนะนำว่าเลือกได้ก็เลือก4บวก
0: 4บวก
2: เพราะว่า PA มันUVA มันลงผิวลึกอะค่ะ
0: แต่ถ้าค่าที่ว่า30 50อันนี้คือสามารถใช้ได้ที่ตัวเล็ก
2: มากนะจริงๆ SPF 30กับ SPF 50เนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่
0: า
2: ระยะเวลาที่ทำให้ผิวไม่แดงจากการเจอแดดซึ่งถ้าเราไปดูจำนวนเวลาระหว่าง SPF 50กับ30เนี่ยจริงๆถ้าทำงานในร่ม30ก็ยังพอได้อยู
1: ่
2: แต่ว่าด้วยความที่ถ้าบางคนแบบว่าหน้าไวกับแดดมากๆอะค่ะเราก็สามารถเลือก50ได้แล้วก็เลือกเนื้อผลิตภัณฑ์ที่คือเดี๋ยวนี้มันก็พยายามเขาเรียกว่ามีเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันไม่หยือไม่หยาอยู่เหมือนกันเลยนะคะ
1: ว่าในอาคารมันก็ยังมีแสงไฟเนาะแล้วก็มีแสงจากหน้าจออีก
0: ค่ะขนาดในอาคารเราพยายามที่จะลดปริมาณลงให้ไม่หยาแล้วนะตกบ่ายมาก็ยังมีความหยาบ้างเล็กน้อยนะแต่เราก็ตกแป้งเข้าไป
2: นอกจากแดดแล้วบางทีก็เกี่ยวข้องกับสภาพผิวของแต่ละคนด้วยบางคนแบบหน้ามันง่ายอย่างเง
1: ี้
2: ยค่ะมันก็อาจจะทำให้มันเยอะมันอะไรได้ง่ายหน่อยรวมถึงเครื่องสำอางเมคอัพอื่นๆที่ใช้ร่วมอย่างเงี้ยค่ะ
0: อันนี้ก็ต้อง
1: ใช
0: ่ด
1: ู
0: ให้ดี
1: อาจารย์คะมีคำพูดที่บอกว่าร้อยครีมบำรุงไม่เท่าครีมกันแดดอันนี้จริงไหมคะ
2: ก็น่าจะจริงนะคะคือเท่าที่ตัวเองแบบว่าฟังหมอผิวหนังอะไรมาเนี่ยเขาก็ค่อนข้างให้ความสำคัญกับการทาครีมกันแดดค่ะแต่จริงๆแล้วแดดเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะคะเช่นการสร้างวิตามินดีที่มีส่วนช่วยในการดูแลกระดูกหรือว่าการปรับนาฬิกาชีวิตพวกสารสื่อประสาทต่างๆที่ทำให้เรามีอารมณ์ที่ไม่ซึมเศร้าหรือว่ามีจังหวะการนอนหลับที่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่
1: ะ
2: แต่ว่าในเรื่องของผิวอ่ะคือหมายความว่าเราก็อยากได้แดดที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพแต่เราก็ไม่อยากตัวดำ
0: เป็นไป
2: อะไรอย่างงี้แล้วก็อาจจะทาที่หน้าเยอะหน่อยเพราะเราก็ยังอยากแบบหน้าสวยอยู่อะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เอาละค่ะ
2: ก็วันนี้ก็มีข้อมูลมาประมาณนี้ค่ะ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วก็ช่วงหน้า
1: เราเปิดสายนะคะให้ผู้ฟังทางบ้านได้โทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพค่ะวันนี้ใช้เบอร์022769718นะคะ022769718ช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
8: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
7: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
8: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
9: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
10: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
9: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
10: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
9: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
10: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
4: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
11: มาปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
4: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณ
0: 13นาฬิกา41นาทีนะคะกลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2ค่ะทั่วที่ถิ่นไทยนะคะเราจะเปิดสายกับผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาสอบถามเรื่องของปัญหาสุขภาพได้นะคะตอนนี้เรายังอยู่กับอาจารย์อาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะปรึกษาได้เลยค่ะ
1: ค่ะโทรมาได้ที่เบอร์022769718นะคะตอนนี้มี1สายจากทางบ้านค่ะจากจังหวัดสมุทรปราการนะคะคุณนีสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
12: สวัสดีค่ ะอาจารย์คะจะขอเรียนถามอาจารย์เรื่องน้ำมันงากับน้ำมันมะกอกค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยอธิบายรายละเอียดว่าเราควรจะเลือกทานตัวไหนแล้วมันมีสรรพคุณมีโทษอย่างไรแล้วทานอย่างไรแล้วที่อภัยภูเบศรมีขายไหมคะ
13: ขอทาง
12: วิทยุได้ไหมคะ
13: ได้ๆค่ะได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
12: ค
0: ่ะขอบคุณคุณนีค่ะฟังทางวิทยุนะ
13: ค่ะก็อภัยภูเบศรไม่มีทั้งน้ำมันงาและน้ำมันมะกอกนะคะจะมีแต่น้ำมันลำข้าวนะคะน้ำมันลำข้าวก็จะช่วยในเรื่องของการนอนหลับนะคะแล้วก็ปรับสมดุลฮอร์โมนช่วยผ่อนคลายนะคะในขณะที่น้ำมันงาเนี่ยจะเด่นเรื่องของการดูแลข้อนะคะเท่าที่ตัวเองศึกษาข้อมูลมานะคะน้ำมันงาจะเด่นเรื่องข้อพวกแบบว่าข้อก๊อบแก๊บมีเสียงปวดข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำมันมะกอกสักส่วนใหญ่เขาจะเลือกแบบสกัดเย็นนะคะถ้าเลือกได้ก็เป็น extra virgin ก็คือจะเป็นแบบบริสุทธิ์เลยนะคะก็จะมีราคาหน่อยก็อาจจะไปดูตามห้างสรรพสินค้าชั้นนำนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะกินวันละประมาณ1ช้อนโต๊ะช่วงเช้าอะไรอย่างเงี้ยตอนท้องว่างส่วนใหญ่เขาก็จะหวังผลในเรื่องของได้รับไขมันที่ดีจากพืชอะค่ะซึ่งมันก็จะมีบทบาทในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระลดการอักเสบในร่างกายเพิ่มไขมันดี HDL ค่ะจะกินร่วมกันก็ได้จะกินร่วมกันก็ได้หมายความว่าจะกินทั้งน้ำมันงาน้ำมันมะกอกสกัดเย็นน้ำมันลำข้าวก็ได้แต่ว่าปริมาณที่กินเนี่ยถ้าจะกินร่วมกันเนี่ยมันก็ต้องไม่เยอะจนเกินไปก็อย่างเช่นน้ำมันมะกอกสกัดเย็นปกติก็กินวันละ1ช้อนโต๊ะใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดว่าเราจะกินน้ำมันอื่นๆร่วมด้วยเนี่ยก็อาจจะลดลงเหลือสักครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็ไปแบ่งสัดส่วนให้น้ำมันงาสักเม็ด2เม็ดอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
13: เพราะว่าบางทีอ่ะพอคนกินน้ำมันเยอะๆหลายๆอย่างทุกวันติดๆกันนะคะมันมีโอกาสที่ ถึงจะแม้ว่าจะเป็นไขมันที่ดีเนา
1: ะ
13: แต่ว่าเวลาไปตรวจสุขภาพเนี่ยบางคนนะไม่ใช่ทุกคนอันนี้ก็ต้องลองติดตามเพราะว่าร่างกายแต่ละคนไม่เหมือนกันม
1: ัน
13: มีโอกาสที่ HDL ขึ้นและ LDL ก็ขึ้นตามคือหมายความว่ามันจะเป็นโปรไฟล์เดียวกันอ่ะคือมันจะมีแนวโน้มขึ้นหน่อยๆทั้ง HDL แล้วก็ LDL เนี่ย
0: ค่ะเพื่อนก็ต้องคอยสังเกตอาการตัวเองด้วยนะคะ
13: ใช่ๆค่ะ
0: ไปที่สายต่อไปค่ะคุณบุญรอดจากสุราษฎร์ธานีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
14: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเชิญเลยค่ะ
14: ไอ้ต้องการถามไอ้เครมกันแดดอะซื้อที่ไหนคะ
13: ครีมกันแดดซื้อในออนไลน์ได้เลยค่ะพิมพ์ว่าครีมกันแดดอภัยภูเบศจริงจริงมันมีชื่ออยู่นะชื่อว่าอภัยพรีเมียม UV ชิลชื่อมันเรียกยาก
14: เป็นยังไงคะ
13: ซื้อในออนไลน์ได้ค่ะให้ลูกหลานช่วยดูให้ไหมหรือว่าจะเอาเบอร์โทรเดี๋ยวไว้บอกตอนท้ายรายการละกันเน
0: า
13: ะ
0: เดี๋ยวฟังทางวิทยุได้นะคะ
1: เด
0: ี๋
1: ยวฟังตอนท้ายรายการนะคะ
14: ค่ะค่ะค่ะ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะเราย้ำเบอร์ค่ะคุณ
1: ก็ค่ะย้ำเบอร์กันอีกรอบนะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับอาจารย์อาได้ที่เบอร์022769718ค่ะ022769718หรือว่าจะฝากคำถามไว้ทางคอมเมนต์ออนไลน์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็ได้นะคะ
0: ค่ะตอนนี้นะคะใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะช่องทางออนไลน์กดไลค์กดแชร์ค่ะซึ่งมีหลายท่านนะคะที่อาจจะยังมีปัญหาเรื่องสุขภาพไม่ใช่แค่เรื่องครีมกันแดดนะโรคทั่วๆไปนะคะก็ปรึกษาได้เลยค่ะ
1: ค่ะมีคำถามจากออนไลน์นะคะคุณปกิจค่ะถามอาจารย์อาว่ากินรางจืดทุกวันทำให้เลือดจางจริงไหมครับ
13: เคยได้ยินมาอยู่เหมือนกันนะคะแต่อันเนี้ยคิดว่ายังไม่มีหลักฐานยืนยันที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในทุกคนที่กินรางจืดทุกวันหรือไม่ค่ะเพราะว่าบางทีเลือดจางเนี่ยมันก็มีหลายเหตุปัจจัยหมายความว่าบางคนกินอาหารไม่ครบ5หมู่อย่างเงี้ยไม่ค่อยกินเนื้อสัตว์กินหนักน้อยอย่างเงี้ยก็ทำให้เลือดจางได้แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปตรวจเลือดแล้วเลือดมันจางแล้วเรากินรางจืดมาระยะหนึ่งก็ควรจะลองหยุดดูแล้วไปตรวจซ้ำค่ะแต่ทีนี้ตัวรางจืดเนี่ยโดยข้อมูลงานวิจัยแล้วเนี่ยถ้าจะกินติดต่อกันเนี่ยข้อมูลความปลอดภัยในมนุษย์จะอยู่ที่1เดือนนะคะเป็นการศึกษาในเกษตรกรที่ใช้ยาฆ่าแมลงพวกฉีดยาพ่นฆ่าแมลงโดยตรงนะคะคือสัมผัสใกล้ชิดเขาก็จะใช้ติดต่อกันสัก1เดือนในการล้างยาเพราะว่ามันต้องใช้เวลากว่าจะล้างยาหมดอะค่ะถ้าเป็นคนฉีดยาใกล้ชิดนะต้องใช้เวลาประมาณสัก 3-4 สัปดาห์ค่ะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะอาจมีสายจากทางบ้านนะคะจากจังหวัดนครปฐมค่ะคุณป้าม้อยนะคะสวัสดีค่ะ
15: ค่ะป้าจะถาม
1: ป้าม้อยรู้สึกว่าเสียงสะท้อน
15: ร้อนในปากเป็นแผลอ
0: ่ะป้าม้อยจ๋าป้าม้อยได้ยินเสียงไหมจ๋า
15: ได้ยิน
0: ค่ะไปปิดวิทยุก่อนนะคะขอความกรุณาไปปิดวิทยุก่อนนะเสียงมันตีกลับค่ะเสียงสะท้อนค่ะมันฟังไม่รู้เรื่อง
15: จ้า
0: ปิดเลยนะจ๊ะแล้วก็ฟังทางโทรศัพท์นั่นแหละค่ะ
15: ค่ะ
0: โอเคนะเชิญเลยจ้าเชิญเลยค่ะ
15: ป้าเนี่ยร้อนในปากเป็นแผลมาเป็นหายมา2ปีละทายาไอเซนิสไปเอายามาทาก็ทากินยาก็กินก็ยังไม่หายขาดอ่ะเป็นอะไรเป็นยังไงเนี่ยฮะ
13: ก็ข้างในมันร้อนนะคะมีปัญหาเรื่องน้องผูกด้วยไหมคะ
15: ก็ไม่ผูกนะก็ธรรมดาแต่ต้องกินยาระบายเรื่อยไงถ้ากินยาเขียวยาเขียวอะไรนะใบตาใบหอก็กิน
13: ดีขึ้นไหม
15: มันก็ได้แค่ชั่วคราวก็เป็นอีกค
1: ือ
15: เป็นแล้วก็ร้อนก่อนจะเป็นนะมันร้อนข้างในเนี่ยร้อน ร้อนหมดอ่ะในท้องไงร่างกาย
13: ก็ตามชื่อแหละ
0: ร้อนไหมป้าม้อยป้าม้อยรักษามีโรคประจำตัวอะไรไหมคะ
15: ป้าก็มีกดไตย้อนนี่แหละโรคแล้วก็พวกเกี่ยวกับลำไส้ค่ะที่ว่าท้องผูก
0: เป็นกดไตย้อนด้วยค่ะใช่ไหมจ๊ะ
13: ก็คืออย่างนี้ค่ะคือจริงๆมันต้องดูแลหลายๆอย่างร่วมกันนะคะเพราะว่ามันเกิดจากข้างในลำไส้แล้วแหละมันร้อนค่ะซึ่งจริงๆเราต้องกินอาหารทุกวันเนาะในการที่เรามีชีวิตประทังชีวิตเราก็ต้องกินอาหารทุกวันเพราะนั้นอาหารเนี่ยก็มันก็มีผลต่อการที่ทำให้เราร้อนในหรือเปล่านะคะทีนี้หนึ่งก็คือต้องกินน้ำให้มากขึ้นนะคะให้เข้าไปดับไฟก็คือวันนึงต้องกินน้ำอย่างน้อย2 ลิตรขึ้นไปนะคะถ้าทำได้ก็คือเอาไปซื้อมาเลยตั้งไว้2 ลิตรต้องกินให้หมดค่อยๆติดไปเรื่อยๆใน1 วันนะคะแล้วก็ข้อต่อมาคือวันไหนร้อนในเยอะเราต้องเลี่ยงของร้อนค่ะของร้อนก็จะเป็นพวกของที่ใช้ไฟในการทำกับข้าวอ่ะพวกของผัดของทอดของปิ้งของย่างรวมถึงของหวานหวานของที่มันมีน้ำตาลสูงเนี่ยก็ร้อนในอยู่
15: เนี่ยเป็นมา2 ปีแล้วเป็นหายหาย
13: ข้อต่อมาเนาะก็คือเราก็ต้องกินยาประทังไปแต่ละวันก็คือจะเป็นยาเขียวยาขมหรือจะเป็นสมุนไพรลิเจนพวกใบโบกก็ได
15: ้
13: นะคะลังจืดก็ได้คือสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปหรือว่าเราจะไปกินอยู่ในรูปแบบของผักอย่างมะระขี้นกเนี่ยก็แก้ร้อนในได้นะที่มันลดขมหน่อยเนี่ยมันจะมีลิตรเย็นนะคะก็คือเราต้องกินผักให้มากขึ้นคือหมายความว่าวันหนึ่งเราได้กินผักบ้างหรือเปล่า
15: ก็มีจะใช้พวกยาขมผงนะ
0: กินผักบ้างไหม
15: กินแต่ฟันป้ายังไม่พร้อมไงไปถอนฟันไม่ใส่ฟัน
13: ก็เอางี้ก็ถ้าหาได้ก็ควรจะหากินไว้หน่อยนะคะก็เป็นพวกผักลวกนะคะเละๆหน่อยเนาะก็น่าจะพอเคี้ยวไหวแต่ถ้าไม่ได้จริงก็ต้องกินผักเป็นเน็ตๆแหละพวกมะระขี้นกแคปซูลอะไรพวกเนี้ย
15: ป้าก็ซื้อเครื่องปั่นมาแล้วเอาผลไม้ปั่นเอาเนี่ย
13: ผลไม้ไม่เย็นเท่าผักนะ
0: ค
13: ือต้องเป็นผักใบเขียวถึงจะเย็นกว่าค่ะ
15: เอาที่ใบบวกนี่ก็ช่วยได้นะ
13: ใช่ค่ะ
0: มะระขี้นกก็ได้สักวันหนึ่งสักประมาณกี่ผลดีคะอาจารย
13: ์3-4ผลก็พอค่ะเล็กๆ
0: ไม่เอาเม็ดนะอย่าไปเอาเม็ดนะ
13: ค่ะ
0: ค่ะเนาะเดี๋ยวป้าม้อยค่อยปรับดูนะคะปรับแล้วก็พยายามที่จะกินผักเหมือนที่อาจารย์อาแนะนำนะคะ
1: นึ่งก็ได้นะคะนึ่งแต่ว่ามันแบบนึ่งให้มันแบบเละๆหน่อยเปื่อยๆหน่อยสามารถทานได้
0: ใช่ค่ะ
15: ป้าฟังทุกวันกลางคืนก็ฟัง
0: ดีค่ะดีค่ะ
15: ต้องฟังทุกวันเลยเนี่ยมาหลายปีแล้ว
0: ฟังก็ต้องปรับสุขภาพตัวเองด้วยนะ
15: โทรไม่ค่อยติดไม่ได
1: ้ไม่เป็นไรติดแล้วนะคะวันนี้ได้ติดกันแล้ว
0: ค่ะค่ะคุณป้าม้อยถ้าโทรไม่ติดไม่เป็นไรเราก็ฟังเวลาที่คนผู้ฟังรายอื่นเนี่ยโทรมาสอบถามแล้วก็ปรับใช้ดูแลสุขภาพตัวเองไปเรื่อยๆเน
15: า
0: ะค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะคุณป้าม้อย
15: จ
0: ้
15: า
0: ค่ะสวัสดีค่ะจากนครปฐมนะคะ
1: ค่ะ
0: มีสายโทรเข้ามาได้อีกค่ะ
1: ค่ะ022769718นะคะ022769718ตอนนี้ยังได้อีกสัก1 สายน่าจะได้นะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: โทรเข้ามาได้นะคะ
1: มีคำถามจากออนไลน์ค่ะคุณธีรชัยนะคะถามให้แฟนบอกว่าแฟนท้องผูกบ่อยกินเม็ดแมงลักติดกันนานๆได้หรือเปล่าคะ
13: อ๋อกินได้ค่ะก็ประมาณสักวันละ1 ช้อนโต๊ะนะคะมันก็เป็นพืชอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่ามีคุณสมบัติในการอุ้มน้ำนะคะก็จะทำให้อุจจาระมันนิ่มลงนะคะแล้วก็ทำให้ขับถ่ายได้ง่ายขึ้นค่ะก็ไม่ได้มีอันตรายอะไร
1: ค่ะ
13: ก็กินแล้วก็ชงแล้วก็ต้องรีบกินไม่ปล่อยให้มันแห้งค
1: ่
13: ะ
1: ค่ะอีกหนึ่งสายนะคะจากนครนายกค่ะคุณป้าสมจิตสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
16: นายสวัสดีค่ะ
1: ใช่เลยค่ะ
16: คุณหมอครับดิฉันนอนไม่หลับกลางคืนนะคะ มันจะตื่นทุกสองชั่วโมงสองชั่วโมงลุกขึ้นมาเชียร์ค่ะนี่เป็นมาตั้งนานแล้วนะคะมีอะไรที่ทำให้หลับง่ายให้หลับติดต่อกันหลายชั่วโมง
13: ก็ลองกินตำรับอภัยบีดูก็ได้ค่ะเป็นกีบบัวแดงโบบกผสมพริกไทยเคยลองกินดูไหมคะ
16: โอ้ดิฉันเป็นโรคไตระยะสามอะค่ะ
13: เป็นโรคไตก็กินได้ค่ะตัวนี้ให้ลองกินหนึ่งเม็ดหลังอาหารเย็นดูก่อนนะแค่วันละหนึ่งเม็ดนะคะ
16: เป็นชื่ออะไรนะเมื่อกี้คุณบอกชื่ออะไรนะ
13: ตำรับอภัยบีค่ะทำมาจากกีบบัวแดงบัวบกผสมพริกไทยค่ะ
16: อย่างนั้นคุณโรคไตทานได้เหรอคะ
13: กินได้ค่ะตัวนี้ห้ามเฉพาะในคนตับอักเสบค่ะ
16: เหรอคะแล้วที่เมื่อกี้คุณหมอพูดว่าไอ้น้ำมันลำข้าวมันช่วยให้หลับมันช่วยให้หลับง่ายขึ้นไหม
13: ก็ช่วยได้นะคะคือจะลองกินตัวใดตัวหนึ่งหรือจะกินคู่กันก็ได้ค่ะคนเป็นโรคไตก็กินได้ค่ะ
16: น้ำมันลำข้าวนี่คนเป็นโรคไตกินได้ใช่ไหมคะ
13: กินได้ค่ะยกเว้นในถ้าเป็นน้ำมันลำข้าวเนี่ยจะให้ระวังในคนที่ต้องจำกัดฟอสเฟตซึ่งมักจะเป็นคนไข้ไตระยะ 4ระยะ5ค่ะคือมันจะมีฟอสเฟตหน่อยๆในตัวลำข้าวเนาะฟอสเฟตก็คือเป็นแร่ธาตุตัวนึงที่อาจจะเกินในบางคนอย่างเงี้ยค่ะเช่นเราอาจจะเคยได้ยินว่าคนเป็นโรคไตระยะท้ายๆไม่แนะนำให้กินข้าวอะไรข้าวไรเบอร์รี่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนั้นมันจะมีแร่ธาตุฟอสเฟตสูงแต่ถ้าเกิดว่าเราระยะ1 2 3เนี่ยไม่มีปัญหาหรอกค่ะไม่ค่อยเจอว่าคือมันไม่ได้มีปริมาณฟอสเฟตมากมายอะไรขนาดนั้นแต่ว่าก็แล้วแต่จะลองกินแล้วก็ลองดูก็ได้ว่าเป็นตัวไหนแต่คิดว่าเหมือนร่างกายมันเย็นหรือเปล่าแหละเลยแนะนำเป็นตัวที่มันมีพริกไทยอะค่ะ
16: เมื่อก่อนที่ฉันเคยสั่งมานะอะไรบีที่มันมีบัวแดงพริกไทยแล้วก็อะไรอีกอย่างอะแต่ก็บอกว่ามันกินไม่ได้มันเป็นโรคไตกินไม่ได้ฉันก็เลยหยุดกิน
13: ไม่เดี๋ยวเภสัชยืนยันว่ากินได้นะก็คือมันคือผงจากใบบัวบกผงพริกไทยแล้วก็ผงกีบบัวแดงซึ่งโดยตัวมันเองอ่ะไม่มีพิษกับตับและไตเนาะแต่ว่าถ้าคนที่ตับกำลังอักเสบอยู่อะค่ะก็จะให้หลีกเลี่ยงการกินยาสมุนไพรทุกชนิดอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวมันอยู่ในช่วงระหว่างการติดตามค่าตับแต่ถ้ากรณีของไตเนี่ยคือพิจารณาแล้วว่ากินได้ค่ะคือยาไม่ได้มีฤทธิ์ขับปัสสาวะแรงนะคะแล้วก็คือมันเหมือนพืชอะคือยังไม่รู้จะพูดยังไงแต่ว่าคำเตือนที่ระบุไว้เนี่ยเป็นคำเตือนในฉลากยาที่ประมาณว่าโดยทางกฎหมายเขาให้เตือนไว้ก่อนจาก อย.เนื่องจากว่าเป็นยาใหม
16: ่ชื่ออะไรนะอภัยบีใช่ไหมคะ
0: อภัยบีจ้าเป็นตำรับยาอภัยบีนะคะเดี๋ยวฟังเดี๋ยวเอางี้หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวป้าสมจิตเนี่ยวางสายไปก่อนแล้วก็ฟังทางวิทยุนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์อาบอกเบอร์สั้นๆเลยค่ะอาจารย์อาคะ
16: ค่ะขอบคุณค่ะ
13: ที่คนสนใจกิมกันแดดติดต่อได้ที่เบอร์02แล้วก็02-877-10เป็นเบอร์ที่ปัจจินนะคะ
0: ค่ะแล้วบอกช่องทางเบอร์โทรศัพท์ที่จะสามารถติดต่อสอบถามเรื่องสุขภาพค่ะ
13: ค่ะเบอร์เดียวกันนี้แหละค่ะ
0: อ๋อเบอร์เดียวกัน
13: ได้ค่ะ
0: ใช่ค่ะใครสนใจก็สามารถโทรไปได้นะ
1: ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอบพระคุณเภสัชกรหญิงอาสาลาชาวเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบแพทย์แผนไทยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
13: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่
0: ะสำหรับวันนี้นะคะรายการชั่วโมงสุขภาพของเราก็เดินทางมาถ
1: ึ
0: ง
1: ทั่วทิศถิ่นไทยค่ะ
0: ทั่วทิศถิ่นไทยนะคะ ขออภัยค่ะเดินทางมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วนะคะเรา2คนค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะ
1: ค่ะดิฉันดลยาวารีเด็ดใจค่ะ
0: ค่ะพร้อมด้วยคุณป๋องนะคะสุภฤทธรรมฤดีแล้วก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นแล้วก็น้องกนกนวลใช่ไหมคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
17: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัว รีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อม

0: าติกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
3: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
4: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณ ห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแสดงความเสียใจเหตุสูญเสียกำลังพลย้ำเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
6: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ส่งผลให้กำลังพลเสียชีวิตโดยแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าในฐานะอดีตทหารที่เคยปฏิบัติภารกิจในพื้นที่การรบไม่มีสิ่งใดสร้างความเจ็บปวดได้เท่ากับการสูญเสียกำลังพลและย้ำว่าความสูญเสียที่เกิดขึ้นต้องไม่สูญเปล่าทางนี้ได้สั่งการให้แม่ทัพภาคที่4และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมดำเนินมาตรการที่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่นอกจากนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังกล่าวขออภัยประชาชนหากการสื่อสารที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนพร้อมยืนยันว่าจะยังคงยึดมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อปกป้องกำลังพลผลประโยชน์และความมั่นคงของประเทศชาติอย่างเต็มกำลังต่อไปดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
5: หน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการความมั่นคงใช้กฎอัยการศึกเร่งติดตามผู้ก่อเหตุคุมเข้มทั่วจังหวัด
7: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความมั่นคงในพื้นที่โดยให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457ในการปิดล้อมตรวจค้นและรักษาความสงบเรียบร้อยภายในจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อความไม่สงบที่โจมตีเจ้าหน้าที่ทหารพรานในอำเภอระแงะเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคำสั่งดังกล่าวให้อำนาจเจ้าหน้าที่ฝ่ายทหารในการตั้งจุดตรวจค้นยานพาหนะและสถานที่ต้องสงสัยรวมถึงจับกุมและควบคุมตัวผู้ที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุเพื่อเร่งนำตัวผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงซ้ำพร้อมกันนี้กำชับทุกหน่วยบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนโดยหากเจ้าหน้าที่เผชิญสถานการณ์คุกคามต่อชีวิตสามารถใช้กำลังตอบโต้ได้ภายใต้หลักความจำเป็นและความได้สัดส่วนตามกฎการใช้กำลังของกองทัพไทยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
5: ทางการจีนประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มที่อาจพัดถล่มในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือ NMC ในวันนี้ที่ประกาศเตือนภัยพายุไต้ฝุ่นโนอึนความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับที่อาจทำให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนซึ่งรวมถึงมณฑลกวางตุ้งและมณฑลฝูเจี้ยนMNC ยังคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งและเขตจางพูของมณฑลฝูเจี้ยนในช่วงค่ำของวันที่25กรกฎาคมไปจนถึงช่วงเช้าของวันที่26กรกฎาคมนี้จากนั้นพายุลูกดังกล่าวจะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือและอ่อนกำลังลงปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: www.thaipbs.co.th
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย

0: ความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาส
3: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิณตำบลลุโบบือซาอำเภอยี่งอจังหวัดนราธิวาสจากนั้นเดินทางไปมอบตะกร้าสิ่งของพระราชทานแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานจากิริยาเจนะณตำบลกาลิซาอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสและเงินช่วยเหลือของเลขาธิการสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้งสองนายด้วยปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์เพื่อนำไปจัดสรรแก่ผู้มีรายได้น้อยอย่างทั่วถึง
4: นายพระดอนปิศาณันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงกรณีที่กระทรวงการคลังเตรียมเสนอปรับเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเกณฑ์การถือครองยานพาหนะและกลุ่มนักศึกษานอกระบบยืนยันว่าผู้ได้รับสิทธิ์เดิมแต่ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และคัดกรองข้อมูลใหม่โดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่รับโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์อยู่แล้วรัฐบาลสามารถจัดสรรเงินมาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆได้แต่ที่มีกระบวนการทบทวนเพราะได้รับการร้องเรียนว่ามีผู้ไม่สมควรได้รับสิทธิ์จริงแต่กลับได้รับสิทธิ์หรือบางคนที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ทั้งที่ควรได้รับทำให้มียอดเพิ่มถึง2,300,000คนเป็นเหตุผลที่ทำให้สำรวจใหม่ทั้งหมดโดยกระทรวงการคลังเตรียมกระบวนการตรวจสอบย้อนหลังกับกลุ่มผู้ที่นำรายชื่อผู้มีรายได้น้อยไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือใช้ลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำแต่ถูกดำเนินการทางกฎหมายและใช้บินภาษีย้อนหลังอย่างแน่นอนตัดสิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: นายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารบริษัทยานยนต์ญี่ปุ่นย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่บริหารที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า65ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยพร้อมอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยเริ่มไทยแลนด์ฟาสต์พาสลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศปริศนาควรแสงสุขรายงาน

0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
3: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-812-555
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว
5: เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวสดใหม่ใกล้ชิดประชาชนในรายการรอบวันทันข่าว

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569ซึ่งวันนี้มีข่าวที่น่าสนใจประจำวันดังนี้ค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เปิดกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงสู่การเลือกตั้งคุณภาพปลูกจิตสำนึกเลือกตั้งโปร่งใสย้ำทุกคนมีเสรีภาพในการกำหนดอนาคตประเทศอย่างเท่าเทียมนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยขับเคลื่อนหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ไม่ขายเสียงโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดกระบี่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาองค์กรเอกชนและภาคประชาสังคมสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชนด้านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าการรณรงค์ไม่ขายเสียงเป็นเรื่องสำคัญเนื่องจากปัจจุบันหน่วยปกครองมีหลายระดับตั้งแต่ระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านอย่างไรก็ตามมองว่าจุดแตกหักของการแก้ไขปัญหามักเกิดขึ้นในระดับหมู่บ้านจึงเป็นโอกาสดีในการจัดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับหมู่บ้านเพื่อช่วยป้องกันการซื้อสิทธิ์ขายเสียงทั้งนี้กลไกเรื่องการเลือกตั้งมีความสำคัญต่อการปกครองในระบอบปัจจุบันเนื่องจากส่งผลต่อการเลือกบุคคลที่เข้าสู่อำนาจในระดับรัฐบาลถึงระดับชาติเป็นโอกาสที่ประชาชนจะได้รับสิทธิ์การเลือกตั้งลงคะแนนเสียงอย่างเสรีซึ่งเป็นสิ่งที่กำหนดอนาคตของประเทศโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ยอมรับว่าเรื่องที่น่ากังวลในขณะนี้คือการซื้อสิทธิ์ขายเสียงยังมีอยู่ในหลายพื้นที่เป็นพฤติกรรมที่บ่อนทำลายความยุติธรรมทางการเมืองสร้างความเสียหายต่อการบริหารบ้านเมืองในระยะยาวการจัดกิจกรรมจึงมุ่งหวังสร้างความตระหนักรู้ตลอดจนปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนเยาวชนและผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกคนในพื้นที่เพื่อให้ทุกคนได้ใช้หนึ่งสิทธิ์ที่มีเท่าเทียมกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นพลังสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนสังคมสู่การเมืองที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใสเปิดแล้วสุดยิ่งใหญ่โฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกี2026เดินหน้าสู่เมืองท่องเที่ยวคุณภาพยกระดับธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืนเมื่อวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่โรงแรมกระบี่มารีไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่นายนิรันดร์ปราบอักษรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่เป็นประธานในพิธีเปิดงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026โดยมีนายวิพุฒิวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่กล่าวรายงานภายใต้แนวคิดกระบี่โกกรีนเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมโรงแรมและการท่องเที่ยวของจังหวัดกระบี่สู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่าจังหวัดกระบี่เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยมีทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นและมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวต้องมุ่งสู่การสร้างการท่องเที่ยวคุณภาพที่สร้างรายได้อย่างยั่งยืนควบคู่กับการดูแลสุขภาพสิ่งแวดล้อมและการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้านนายวิพุฒิวิเศษสิงห์ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกระบี่ได้กล่าวว่างานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกจึงได้บูรณาการความร่วมมือกับจังหวัดกระบี่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกระบี่สมาคมโรงแรมจังหวัดกระบี่และภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจบริการส่งเสริมการนำเทคโนโลยีนวัตกรรมและแนวคิดการพัฒนามาใช้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนโดยภายในงานมีผู้ประกอบการกว่า50บูธจาก8โซนธุรกิจครอบคลุมสินค้าและบริการด้านโรงแรมการท่องเที่ยวเทคโนโลยีพลังงานเฟอร์นิเจอร์อาหารเครื่องดื่มสปาและเวลเนสรวมถึงกิจกรรม Business Matching การแข่งขันจัดโต๊ะประชุมอย่างยั่งยืนซึ่งล้วนมุ่งส่งเสริมทักษะวิชาชีพความคิดสร้างสรรค์และการยกระดับมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทั้งนี้จังหวัดกระบี่ขอเชิญชวนผู้ประกอบการโรงแรมธุรกิจท่องเที่ยวร้านอาหารหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่ว วไปเข้าร่วมงานโฮเทลเอ็กซ์โปกระบี่โกกรีน2026ระหว่างวันที่23ถึง25กรกฎาคมพุทธศักราช2569ที่โรงแรมกระบี่มารีไทม์รีสอร์ทจังหวัดกระบี่พช.กระบี่ผนึกกำลังความร่วมมือเครือข่ายกองทุนแม่เดินหน้าเตรียมความพร้อมโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดนายวีระเพ็ญจำรัดพัฒนาการจังหวัดกระบี่ได้มอบหมายให้นางสาวยุวดีมีล่ามผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชนและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนจังหวัดกระบี่ลงพื้นที่ท่าเลนรีสอร์ทตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่และห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินโครงการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินหนุนความเข้มแข็งหมู่บ้านชุมชนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดจำนวน2กิจกรรมได้แก่ส่งเสริมสนับสนุนสัมมาชีพชุมชนแก่กลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชนกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ผ่านการบำบัดจำนวน20คนมีพื้นที่ดำเนินการในตำบลเขาทองอำเภอเมืองกระบี่2กิจกรรมการพัฒนาและยกระดับหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินสู่การเป็นต้นแบบด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการและสมาชิกหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านแหลมสักจำนวน20คนมีพื้นที่ดำเนินการที่ทำการกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่ที่3ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ซึ่งการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ได้พบปะผู้นำชุมชนและเครือข่ายการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดกระบี่เพื่อร่วมการวางแผนการดำเนินงานโครงการที่สำคัญอาทิสถานที่การจัดกิจกรรมสถานที่ฝึกอบรมและการหารือเกี่ยวกับอาชีพที่จะให้ความรู้และฝึกปฏิบัติสำหรับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางในการดำเนินโครงการตามที่กลุ่มการพัฒนาชุมชนกำหนดเพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการกองทุนแม่ของแผ่นดินโดยมุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนสู่การเป็นพื้นที่ปลอดภัยจากยาเสพติดด้วยพลังของประชาชนอย่างแท้จริงเกษตรจังหวัดกระบี่ส่งมอบวัสดุการเกษตรยกระดับมาตรฐานผลผลิตทุเรียนคุณภาพสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนมลงพื้นที่ตรวจรับและส่งมอบวัสดุการเกษตรภายใต้กิจกรรมการบริหารจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐานสู่ตลาดโมเดิร์นเทรดตามโครงการพัฒนาการผลิตผักและผลไม้สดเชื่อมโยงการตลาดจังหวัดกระบี่และกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลผู้เตียวอำเภอเขาพนมจังหวัดกระบี่ในการนี้นายชัยยุทธทองชัยหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่และสำนักงานเกษตรอำเภอเขาพนมร่วมดำเนินการส่งมอบวัสดุการเกษตรให้แก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลพรุเตียวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานเพิ่มมูลค่าและศักยภาพทางการตลาดรวมทั้งยกระดับจุดรวบรวมผลผลิตทุเรียนคุณภาพให้มีความปลอดภัยได้แก่เข่งพลาสติกทรงกลมมีหูหิ้วสำหรับบรรจุและขนย้ายผลผลิตและถุงห่อผลไม้สีแดงสำหรับห่อทุเรียนเพื่อป้องกันความเสียหายจากแมลงและสิ่งแวดล้อมภายนอกส่งเสริมให้ผลผลิตมีคุณภาพได้มาตรฐานและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภคและตลาดปลายทางช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับพยากรณ์อากาศและข่าวบริการค่ะ
1: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร wow. พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบๆกันไป
2: รับไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
3: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
4: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
5: คนไทยไม่เอาสินบน
4: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
6: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5สุราษฎร์ธานีสร้างการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศข้อดีของโซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์คือความสะดวกรวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลาเมื่อต้องการค้นหาข้อมูลหรือติดต่อสื่อสารกับผู้คนแต่โซเชียลมีเดียสื่อสังคมออนไลน์ก็มีข้อเสียต่อการละเมิดลิขสิทธิ์ผลงานต่างๆได้ง่ายทั้งโพสต์ข้อความรูปภาพหรือวิดีโอที่ตัวเราเองอาจพลั้งเผลอหรือพลาดท่าถูกขโมยผลงานไปแบบไม่รู้ตัว
7: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: รอบวันบริการกลับมาติดตามกับข่าวพยากรณ์อากาศในช่วงระหว่างวันที่22ถึง25กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันหนึ่งหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มที่จะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันในระยะต่อไปและเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-40 ของพื้นที่ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า1เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในช่วงระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคม2569ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสต่อไปติดตามข่าวบริการกฟผ.ชวนทำความเข้าใจยิ่งร้อนใช่ว่าโซลาร์เซลล์จะยิ่งผลิตไฟได้ดีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ชวนทำความเข้าใจข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโซลาร์เซลล์ที่หลายคนอาจจะยังเข้าใจคลาดเคลื่อนโดยแม้ประเทศไทยจะมีอากาศร้อนแต่ปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการผลิตไฟฟ้าของแผงโซลาร์เซลล์คือปริมาณแสงอาทิตย์หรือความเข้มแสงไม่ใช่ความร้อนของอากาศแผงโซลาร์เซลล์สามารถผลิตไฟฟ้าได้จากพลังงานแสงอาทิตย์แต่ไม่ได้หมายความว่ายิ่งอากาศร้อนมากเท่าไหร่จะยิ่งผลิตไฟฟ้าได้ดีขึ้นเสมอไปเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นเกินไปอาจส่งผลให้แรงดันไฟฟ้าของแผงลดลงและทำให้ประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าลดลงตามไปด้วยโดยทั่วไปแผงโซลาร์เซลล์จะทำงานได้ดีเมื่อมีแสงแดดเพียงพอและมีการระบายความร้อนที่เหมาะสมซึ่งเป็นเหตุผลที่หลายพื้นที่แม้อากาศไม่ร้อนจัดแต่มีแสงแดดสม่ำเสมอก็สามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้ที่กำลังวางแผนติดตั้งโซลาร์เซลล์ควรเลือกตำแหน่งที่ได้รับแสงแดดโดยตรงตลอดวันหลีกเลี่ยงจุดที่อาจถูกบดบังด้วยต้นไม้อาคารหรือเสาไฟฟ้ารวมถึงหันแผงไปทางทิศใต้และปรับมุมเฉียงประมาณ 15-20 องศาเพื่อช่วยให้แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยทั้งนี้การติดตั้งอย่างถูกหลักวิชาการและหมั่นดูแลแผงโซลาร์เซลล์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในครัวเรือนและภาคธุรกิจได้ในระยะยาวจบข่าวนางสาวสุดารัมย์พึงนิจผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่อำนวยการผลิตนายอำนวยใจเกลี้ยงช่างเทคนิคควบคุมเสียงและดิฉันรุจิราบุรณทรัพย์ผู้ประกาศสวัสดีค่ะ
1: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
2: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
1: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
2: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยละไอ้หนู
1: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
2: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
1: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
4: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบอุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูณวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075812555
5: ที่เมืองทองไปเที่ยวบ้านดอมงานชักพระ
6: ยอดภูมิปัญญาไทยในท้องถิ่นทุกวันศุกร์และวันเสาร์ในรายการส่งเสริมศิลปินพื้นบ้านสุดสัปดาห์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz ดำเนินรายการโดยอาจารย์สมบูรณ์แต่งเกลี้ยงหรือลุงบุญ
7: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันแล้วนะครับในรายการท่องเที่ยวที่ศิลปินพื้นบ้านทุกสัปดาห์วันนี้วันศุกร์ครับจงกับวันที่24เดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2569จงกับขึ้นทิพย์ขำเดือน8ปีมะเมียปฏิทินย้อนเวลาครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมพ.ศ. 2508เป็นวันที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศมีความปลาบปลื้มยินดีกันเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทยมีนางเจ้าอามลูกเป็นครั้งแรกนั่นก็คือคุณอภัสราหงสกุลหรือคุณปุ๊กได้รับตำแหน่งให้เป็นนางงามจักรวาลคนที่14ของโลกจึงนับได้ว่าเธอเป็นนางงามจักรวาลคนแรกของเมืองไทยคุณอภัสราได้เดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลที่ฮาดไมอามี่ฮาดชายแห่งหนึ่งที่อยู่ในมลรัฐฟลอริดาของประเทศสหรัฐอเมริกาโดยที่เธอได้ผ่านการคัดเลือกมาจากเจ้างามนานาชาติถึงได้มีการลงประกวดกันในครั้งนั้นเป็นจำนวนทั้งสิ้นถึง59คนคุณอภัสราหงสกุลเกิดเมื่อวันที่16มกราคมพ.ศ. 2490ในคณะที่เข้าประกวดและได้รับเลือกให้เป็นนางเจ้าไทยในปีพ.ศ. 2507ตอนนั้นคุณอภัสราก็มีอายุได้เพียง17ปีคุณอภัสราเป็นธิดาของนาวาเอกเพิ่มและก็คุณเกยุนหงสกุลและหลังจากที่ได้รับชัยชนะได้ชนะเลิศในการประกวดนางงามจักรวาลจนเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณอภัสราก็ได้เดินทางกลับคืนสู่ประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมพ.ศ. 2508ตามครั้งการต้อนรับการแสดงความยินดีของพี่น้องชาวไทยเป็นอย่างมากครับกับเหตุการณ์มาวันที่24กรกฎาคมอาทิบ้านมาก็คือปีพ.ศ. 2508ครับและวันนี้ก็เป็นวันเมื่อวันที่24กรกฎาคมพ.ศ. 2400พระยามนตรีสุริยวงศ์หรือว่าชุมบุญนาคแนะนำคณะทูตสยามออกเดินทางไปถวายพระราชทานแด่สมเด็จพระราชินีนาถตอเรียแห่งสหรัฐอาณาจักรถึงต่อมาก็ได้มีการบันทึกไว้ในวรรณกรรมที่หลายๆท่านอาจจะได้พบได้อ่านมาแล้วนะครับนั่นก็คือนิราศลอนดอนนะครับเมื่อวันที่24กรกฎาคมพ.ศ. 2400เป็นครั้งแรกนะครับที่ประเทศสยามได้จุ่งคณะทูตไปเจริญธรรมไมตรีประเทศสหรัฐอาณาจักรครับวันนี้ก็เวลาพูดเกี่ยวกับเรื่องของเด็กโตจากวันก่อนนะครับต่อจากวันก่อนก็ได้พูดถึงเด็กๆทุกท่านก็มีลูกมีล้านครับก็รับรู้เอาไว้ก็ได้เรียนรู้เอาไว้ แล้วก็ไปใช้กับเด็กกับทั้งกลุ่มปัจจุบันนี้เป็นทั้งกลุ่มที่ก็จะเป็นเชิงวิชาการถ้าคนไม่ทุนใจก็จะลาลังโดยเฉพาะลาลาตานมีลูกคนเดียวคนช่องคนต้องดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับไม่จะปล่อยเลยตามเลยแล้วแต่ยาตากรรมเมื่อมาคนไม่ได้นะครับเมื่อคนบ้านเมืองยังไม่ค่อยเจริญเดี๋ยวนี้มันบ้านเมืองพัฒนาหรือว่าลูกเรานี่พัฒนายังรวดเร็วมากครับถ้าเราตามไม่ทันเราก็จะตกจุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูไขว้วิชาการไปเรียนรู้เรื่องวิชาการผมเองก็พยายามคนหน้ามาบอกพี่น้องนะครับมาบอกมาเกล้ามาเล่ารู้กันกว้างเผื่อให้เด็กของเราเนี่ยถึงมีหน่อยอยู่แล้วครับคุณได้โรคเกิดหน่อยอยู่แล้วนี่ตอนหน้าของปัญหาของประเทศนะคุณเกิดหน่อยคุณตายเขาหน่อยนะครับมันก็ถ้าเราไม่สร้างคุณภาพให้เด็กเนี่ยบ้านเมืองเราก็มีปัญหาครอบครัวเราก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดเข้ามาแล้วต้องดูแลให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับถึงแม้ว่าบางทีเราไม่ค่อยมีเวลาก็อย่างไรก็ตามก็ต้องปรับตัวเรามาช่วยเหลือมาดูแลเด็กให้ใกล้ชิดมากที่สุดวันก่อนผมก็ได้พูดไล่เรื่องกับวันนี้ก็พูดเกี่ยวกับเรื่องการสร้างจมองเด็กในเด็กชุนควบถึงหกควบหรือว่าในวัยเด็กนี่ครับเราก็ต้องมีวิธีการสร้างไม่จำเป็นต้องไปอาโมอะไรมากเราดูตามหลักวิชาการที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนี่แหละครับเรื่องแรกก็คือให้ลูกได้กินนมแม่อันนี้หลายท่านก็ทราบดีอยู่แล้วครับทางไกวอนามัยก็พยายามรณรงค์ให้ลูกได้กินนมแม่นะครับประการที่สองเรื่องอาหารต้องให้เด็กกินอาหารดีๆเพราะเด็กกำลังก้าวสู่วัยเจริญเติบโตการพัฒนาการของร่างกายนี่รวดเร็วเด็กวัยนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินนี่อย่าให้เด็กขาดสารอาหารท่านก็ไปสืบเจาะสวยงามว่าอาหารดีๆมีอะไรบ้างผมไม่ต้องพูดรายละเอียดนะครับอย่างนอนๆก็อาหารลักหามูให้เด็กๆกินทุกวันกินให้ครบประการที่สามก็เรื่องอากาศต้องได้รับอากาศดีๆมันเราไม่เคยมีปัญหาเรื่องอากาศกับเรามันเรานี่ต้นไม้มากต้นไม้ชาร์จยังอยู่อีกมากนะครับอย่าเว้นหลายๆท่านอยู่ในลาดอยู่ในที่เจริญหรือว่าอยู่ตามท้องถนนก็อากาศไม่ค่อยดีแต่ถ้าเราอยู่นอกๆนะครับอยู่ตามชนบทนี่อากาศดีมากไปอยู่ตามริมทะเลอยู่ใต้ต้นไม้นี่เราก็จะได้รับอากาศดีๆป่าลูกไปนะครับไม่ใช่เราป่าลูกไปเล่นไปเที่ยวไปให้เขาได้ออกกำลังกายเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับให้เด็กก็ได้พัฒนาให้เด็กเขาได้ออกกำลังกายตามภาษาเด็กนะครับให้เขาได้ถูกตรนตามภาษาเด็กแต่ว่าเราอย่าอ้างจากตัวเราต้องดูแลเขาอย่างใกล้ชิดนะครับให้เด็กได้ออกกำลังกายแล้วก็ฝึกให้เด็กมีอารมณ์ดีครับให้เด็กให้เขามีอารมณ์ดียิ้มแย้มแจ่มใสได้หัวเราะอย่าให้เครียดมากตอนนี้ก็น่ากังวลกับเรื่องอารมณ์เด็กนะครับไปโรงเรียนแต่วัยเด็กนี้มันก็ไปโรงเรียนก็ทางโรงเรียนก็เข้าใจครับเขาก็ไม่ได้เน้นวิชาการเร่งมากมายนะครับเดี๋ยวถ้าเด็กโตๆนี้เดี๋ยวนี้เวลาว่างไม่ค่อยมีครับอยู่กับตำรับตำราอยู่กับนั่งเครื่องทั้งวันวันโรงเรียนโรงเรียนโรงไปเรียนพิเศษแล้วต้องจ้ำชั่วโมงวันหนึ่งเวลาไม่ค่อยได้ว่างไม่ค่อยได้เด็กเดียวเด็กไม่ก็ได้ออกกำลังกายนี่ครับอยู่กับนั่งทื่ออันนี้เราก็ต้องฝึกนะครับต้องฝึกให้เด็กได้มีอารมณ์ที่ไม่ใช่พูดภาษาเราอารมณ์ดีอารมณ์ดีมีเวลาว่างก็ลูกก็เรียกว่าเล่นกับลูกบ้างนะครับเล่นกับลูกพูดคุยกับลูกเทวนากับลูกนอกจากนี้ก็ให้ลูกนอนให้เป็นเวลาการนอนให้พอเพียงนะครับวันหนึ่งเด็กๆกี่ชั่วโมงอะตามหลักวิชาการ8ชั่วโมง10ชั่วโมงกลับไปนอนให้พักผ่อนอย่างเพียงพอแล้วก็ให้ออกทำกิจกรรม ตามวัยนะครับตามวัยอันนี้ถ้าอยู่ตามโรงเรียนตามนัสเซอรี่เนี่ยก็จะพยายามฝึกให้เด็กได้ออกได้ทำกิจกรรมตามวัยแล้วก็ตรงเสริมให้เด็กจบไปเลยก็ช่วยตรงเสริมก่อนนะครับเราต้องรู้ว่าให้เขาได้เรียนรู้เช่นว่ายน้ำออกกำลังกายวาดรูปเล่นดนตรีอะไรก็แล้วแต่นะครับเราพยายามตรงเสริมให้เขาทำในกิจกรรมไล่ๆกิจกรรมแล้วก็พยายามสังเกตว่าลูกเรานี่ชอบเรื่องไรบางคนชอบเรื่องกีฬากีฬาประเภทไหนหรือบางคนชอบดนตรีบางคนชอบวาดภาพบางคนชอบร้องเพลงอะไรเหล่านี้ครับเราก็ช่วยตรงเติมในสิ่งที่เด็กชอบแล้วก็ดูแลในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะครับสิ่งแวดล้อมก็น่าเป็นห่วงเดี๋ยวนี้บางทีเด็กไปเข้ากลุ่มเพื่อนพบเพื่อนที่ไม่ดีก็ปล่อยทำให้ที่อ้ายได้นะครับเพราะฉะนั้นให้ลูกหลานเราได้ไปอยู่ในสิ่งแวดล้อมดีๆเอาละครับไม่ต้องติดตามระวังนั่งรูดเทปคำเองต่อจากเมื่อวานครับติดตามระวังครับ

ไม่จักเราควรกว่าร้อยว่าดีเลยมึงรู้จักแล้วมันรู้จักเพื่อล่วงลาพวกปาจิตโลกเกอร์ของถวดที่กุ้งแก้วอูจอบล่วงลาพวกปาจิตร้อยอ้อก็แก่ร้อยชีวิตผมนายราก็มีก้าวกินไม่เป็นดินอยู่ไม่รู้แย่งไม่แดงดันตะวันพอค่อยว่าล่วงลาพวกปาจิตแกว่าเพื่อกันแกว่าชีวิตแกไอ้มีเหล้ากินมีแผ่นดินอยู่มีรู้แย่งมีแรงดันดันโปแต่ว่ารู้ว่าจังหวะเต่าชิดแต่โดพี่บ้าวกูโดแค่รถเครื่องไปก้นหลบนั่งหาลบก้อยโปดยิงยงร้อยผ้ามีแรงดันแต่มาไม่รู้แย่งกิ้งเอ้ยนุกกระดาษนี่มึงเลยแล้วก้าวบัญชาการเลยแม่เจ้าปลักกูเด้อไอ้ร้อยก้นแหลงต่างแห้งเดือนแจงแกงหัวกลบซี่ซิ่งเลยแสดงว่าตัวเอี้ยกองแกวเป็นคนที่เรียกว่าตายแล้วยังมีบุญเลยร้อยคนมากันคลักคลักเต็มมัดบางคนมาไม่ยอมไปกิ้งกล่าวแข่งใส่ตรงละบานออกมาจังอุตีแบบปลัดจัวจริงซึ่งมึงนาครับโรนโยกูนี่อะไรอยากเป็นมันดอกงานที่ปลายเซยเซยครับโรนพอดีได้แล้วล่ะมันไม่บายใจเด้เต็งเต็งเต็งเต็งเต็งไม่บายใจหรอกไรแล้วมึงแลคุณแม่ของแก้ว99พี่ไทยโรแล้วว่า99ก็ต้องตายนี่อายุมาว่าพระเราตรวจเราอย่าเราไม่เจ้าเราไม่เรามากว่าพระเออมาเพื่อพระก็นับ80แปดสิบปีคืออายุพระเอามาจากไหนเอามาจากต้นพระเจ้าดับขั้นทูปปฏิพันธ์แปดสิบปัญชาหรือแรงแบบบางคนปักพึ่งเราก็คือ80ปีนี่ตัวเราอย่าเราแม่เจ้าเราแม่เรา99มาว่าพระ89ปีเมื่อกี้เลยแต่เขาก็ยังโชคชาวเสียใจนี่ครองนะเจนฮะคุณแม่เฮียตายกันที่เก่าตะกายรอยเจ้าปีมั่วกันใหญ่ชอนจอนจูนแล้วไม่รอไปทำอะไรจอนนั้นถึงออกไปจากบ้านก็ต้องไปเจอมาจดชายจะก็เต้นกูรับความก้อยใจจะคิดเพราะว่าปีนี้ชอบเราที่บอกงานนี้งานแรกที่กูเล่นนั่งงานชอบกดตาย99ปีมากว่าเพื่อนในเรื่องก็ปีนี้เพราะฉะนั้นจอนแกคนรอยปีตายอย่าออกไป

0: niềm ta kiếp được. Chỉ ngờ tương lột lan xe cháy. Ní nà con nằm rau mong phó cho ta thế mong mẹ pin bạc hả. Tu con rai lọp lông bà cho là của ta mừng tia tiền. Và cười măng bài cháy mấy ní. Tu con trọc sao xe cháy cần phải thua đôi cho phó quà chai đế sắc. Bà cháu rốt bồng đeo có mong phó cho ta thế mong mẹ pin bạc hả. Sốc sao xe bà thôi. Mấy trông bà bắn thông mấy trông xa với bà ta hả. Ai cú gặp mừng cho con sơ má con rai và cười lọp lông bà cho mong phó mong mẹ. เราก็ไม่รู้ว่าเคยลบลงประชนเพราะไม่มีหลักฐานเลยนี่เลยมีเวลามาเยี่ยมลูกเยี่ยมเมียเราจากบ้านไปสองปีเต็มๆที่ไปนำใจกว่าใจดีสักในราชวังแห่งนครไปใช่และเมืองกี่แรงบ้านเราไม่เปลี่ยนแปลงเลยพึดไม่พัฒนาเลยบ้านแค่แรงคือบ้านไหนนั่งลุงนะครับนะไม่ใช่บ้านปลักพึ่งนี่เดียวมีพันหน้ากับลุงนั่งเหล่าแกเล่นคือบ้านในโรงนั่งเนี้ยบ้านเรานี่เจอกันไม่น่าอยู่บ้านเราบ้านอะไรเจ๋งบ้านแกกูกับมึงอยู่บ้านย่างลมไม่รู้ก็ยังตั้งเจอบ้านนี้นะซอยไม่น่าอยู่นี่มึงกี่แรงบ้านปวนก็เจอน่าอยู่บางชาววันกวนมีใจโขกเจริญอุดมนิมิตนกแก่ชาวังนกโกเตวดาบ้านเราได้ย่างลมสวยไม่ดีก้องลมนี่กูออกจากจานร้างพอลงเข้าตรงมาลานสักขาคนเริ่มตกแล้วพอคนตกก็แคบขึ้นเข้าก็แคบลงเข้ากันข้างต่างข้างคู่เต็มแมทอะไรรถแกไปลมอยู่มาโรเจ็บว่าตายกูแก็บมาปล่อยล้านปลาตัวไม่ได้ยินอยู่ไหนแล้วล่ะนั่งลุงวันเถียงเพลงตัวกูแล้วว่ารักตีโชคล่ะอยู่ไหนล่ะคะนั่งลุงขาก้อยไอ้ล้านปลาตัวไม่ได้ยินปีกันแล้วปอดตัวแล้วอยู่ไหนล่ะคะว่าอยู่ลังป่ายางเด้เปล่าหันไม่ตกได้เฮ้ยวันถึงแล้วเลยรถลมคนเจ็บคนตายเราไม่รู้แช่เพี้ยแล้วไม่ได้ต้องเอาแช่ลมอย่าว่าแช่ธรรมดามึงเลยแช่โลกโซ่อย่าแช่ลมติดร่างก็น้องปิงกี้ชาวอีกีคนรักกูน่ารักติดร่างโปรแช่นุกแกตายกันช้างติดซ่อมครบแล้วตอนนี้แช่มรณะก็เคยแอมใช่ยันได้โอ้ยเย็นแม่เบื่อจะมือแช่จะเลยกับไอ้ใช่ยันได้เลยนี่กูแกไปกินข้าวแต่ชวนว่าไรเราใส่กูกลัวใจยันในฮันเลยอ่ะมาเมียแม่เปรตอ่ะนี่ทั้งแหล่เรื่องแช่เป้ก้องลมเป้แช่ลมรถลมมีปัญหาเพราะฉะนั้นบ้านเราย่างลมไม่ดีก้องลมแต่กูยังมั่งเลยลมแล้วดีไอ้ไรเก่งลมแล้วดีปลายตองกูจีบได้ชวนจริงแล้วพี่นี่จนจนจริงไงเด็กความจนนี่กระจายแต่ความรวยกระจุกกระจุกเลยกระจุกอยู่เมื่อกี้ตระกูลประเทศไทยเรายิงจนเพื่อนก็ยิงบอกงานไอ้อ่านจบเราไม่หวาต้องมากมึงไอ้อ่านจบถอยแก้กงแก้วนุกโตเก้าอี้ไม่ใช่พ่อบางคนไปผู้ชาติกินกันในป่ายางแต่ในดูติดดุดก็คือคนทำกับก้าวคนรู้ก้าวเอากันไม่ตันจริงงานครบเราต้องมางานตายเราต้องปล่อยแต่งานแต่งแม่จะประกุลเด้อแกมันบอกได้บอกดีโดยจะพอหีที่แปดเบสไซยนชอบไปออกชีวกที่ผ่านมากูต้องจดใช้กว่าน้ำว่าเป็นวันที่ก็บอกงานแต่งงานกูมาติดจุดในประวัติศาสตร์จะพอหีที่แปดเบสไซยนชอบไปออกมึงโตกี่บัตรบัตรเชิญวันเดียวคลิปใบสิบใบก็แสดงว่าสิบงานมันกูได้ตามช่องงานฐานไอ้เด้อเพื่อนบอกสิบงานได้ตามช่องงานแล้วว่างได้ตามช่องงานนั้นกูต้องประจัญญาทำกี้เมื่อกี้เลยเพื่อนก็ไม่เบิกหน้าที่กูแค่ไปขุดทำกี้เบื่อกล้ายังไงงานแต่งงานกูจัดยางทำกี้โจรกันอย่างอุบาทอุบาทยังไปลักกี้ยางกูเหล่ามึงเลยลักไม่พอเขียนจดหมายใส่จอกยางไว้กันโจนั้นเทียนว่าด้วยตีลังจะจำขี้มาอย่าใช้ลงในจอกยางนะวะราคาไม่ดีมึงเลยแกมันจะเลี้ยวจุน เพื่อนมาบอกงานแต่งงานวันเดียวทริปงานได้ไปสองงานแต่เป็นงานนู้ไม่ได้ปล่อยได้ปล่อยนั่นแต่ไม่จะได้ให้ตังค์โอ้แต่ตำรวจกินข้าวแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กแจ๊กกับข้าวงานชอบคุณแม่เฮียก้องแก้วว่าคลักคลักแล้วอานแต่งงานแกก็แก้วลานกาจังหวัดก่อนมาคลักคลักเหมือนกันแล้วนั่นก็แน่นเรื่องเล่าเรื่องเล่าเออเด็กเจ้าบ่าวกับเจ้าเจ้าเจอก้าวกระดังคลักงานแต่งงานนั้นแกก็แก้วนี่เออลานสกาจังหวัดก่อนรับเจ้าบ่าวเจอไรเจ้าบ่าวเจอเป็ดเด็กเจ้าเจ้าเจอกัญญาโอ้เป็ดกัญญากับป้ากันยึดสต๊อปอยู่เมาเด็กๆอย่างโย่ไล่คนนะลุงนะให้มึงรวยเจ้าเบาเจอเป็ดเจ้าเจ้าเจอกันยากครับพ่อกูเจอแล้วเกินว่าเจ้าเบาเจ้าเจ้ากูนี่มาอยู่กันแล้วไม่นานกูจะได้ลูกสวยเป็ดกันยาไม่กี่การนะเออจริงแต่กูบอกแล้วว่าชุดต้นใจอันนี้ไม่ใช่อยู่แต่เจอเจ้าเบาเจ้าเจ้าแล้วอยู่แกไหนว่าอยู่แกก้าเลี้ยงฮะเดี๋ยวเล่ามีคนหมายเกอเต็มมัดคนมาเป็นรถทิพย์รอเล่าเออคนมาค่ายคนหมายกินขี้ๆนี่แต่ไม่จะทิพย์รอจะมาได้แล้วแกมันก้นมาทิพย์รอโลกอ้นมันรู้แล้วว่าทิพย์รอโลกอ้นแกมันพวงมาขนาดนั้นวะตอนพวงโลกอ้นมันไปกินเหล้าไรมีมดตั้งแต่เหล้าข้าวเชียงจุนแม่ก้องรีเจนซี่เบบเลเบิลชีวัดเหลี่ยงครบชาติแล้วไม่เมาเมาและเหล้ากินไม่เมากินแต่จะแม่มึงเลยนี่นายมันเมาแต่ว่าเวลากินเหล้านี่คนแต่แรกก็ต้นมาต้นมาเลยกินเหล้าใหญ่เหล้ากินเราวิผมแต่พ่อกล้าวกินเหล้าแต่พ่อมึนมีอ่านมีการเคยๆก็กินแต่เหล้าแต่คนแกไม่ต้องคนกินเหล้าเวลามีอ่านมึงรู้ไหมเคยโก้ซักพิธีกรเราอ่านจะรับหรือเรียบร้อยหรือไม่อยู่แต่โก้ซักอยู่กับพิธีกรถ้าพิธีกรโก้ซักเมาอ่านนั้นปังบางเออกูชกงานแต่งงานแล้วไหว้เป็ดไก่กันยากันเหมือนกันมันกินหน่อพลื้อเรากินตั้งแต่เคยมาจันมาจนพ้นเต็มงานพิธีการบนเวทีก็เริ่มไอ้กูชกเมาหันก็เดินจ่องแต่งจ่องแต่งขึ้นเวทีใส่เดินกว่านั้นว่าเมาฮะพอขึ้นถึงเวทีกูชกจับไม้แรงเตือนต่างงานแรงว่าก็ไปดีขอเชิญเจ้าบ่าวขึ้นมาขอบคุณแขกซอยเชิญไม่เชิญเปล่ารักของวิธีแล้วไม่ต้องก้าวไปแล่เลยว่านั่นก็แกแรกกดกินแล้วรูปแล้วเรียกไปแล่แกรักไอ้กูจกบนวิธีเจ้าบ้าบอกจะยินกูจกเชิญก็อยู่ใช่เจ้าบ้าขึ้นวิธีแต่เจ้าบ้าว่าถึงวิธีเกือบจบจะบงซอยเจ้าบ้าก็เมาเอาเมาเออปกติไม่จะกินเหล้านี่เจ้าบ้าแต่ว่าวันนั้นเป็นเจ้าบ่าวเผื่อนช่องให้กินตุ้ยตุ้ยแสดงความดีลายฮิตก็มาเจ้าบ่าวเมาแต่คนเมาอย่างมีดีแต่ก็มีดีอะไรคนเมาคนเมาไม่กี่แท้อู้เชื่อคนเมาปากกับใจช่องกันไอ้นั่นมันแล้วคนเมาหนึกไรแรงงันเจ้าบ่าวก็เช่นกันเมาพื้นก็เดินถึงเวทีพอขึ้นเวทีเจ้าบ่าวจับไม้แรงเตือนต่างหันเจ้าบ่าวว่าเลยวันนี้ดีใจที่ได้เมียเริ่มต้นไปได้ช่วยเกิดได้เสียกันมาก็หลายหนเอาอย่าบูบานเลยจ้าเบาเล็กๆดีบ่อยังลังยับเปรตแล้วช่วยก็อีกไอ้บ่ก็ได้กันกี่หนเอากี่ตีแต่คนมากๆก็ยับเอาไว้บางแรกกูยับไว้ได้พี่ไม่มีใครโดนเลยจ้าเบาเออวันนี้ดีใจที่ได้เมียเกิดได้เสียกันมาก็หลายหนวันนี้ดีใจได้เวียเป็นตัวเป็นตนขอบคุณทุกคนที่มาร่วมงานซอยเจ้าบ่าวเห็นโกดช็อกรักกันช่องกองเติบๆบนเวทีเจ้าสาวยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่หน้าหันวันนี้ลูกผู้หญิงเราได้เป็นเจ้าครั้งเดียวแหละคือเจ้าสาวและลูกผู้ชายจะนับเกื้อศาสนาพุทธได้เป็นเจ้าสองคน
1: กับเวลาใกล้หมดกับ กวักทุกประทิศไทยแล้วความรู้ได้รับความรู้ถึงกลางกลางก็เรียกว่าอาจจะทำให้เสียหายได้มากกว่าคนที่ไม่มีความรู้คนที่มีความรู้ถึงกลางกลางนะครับท่านคงเข้าใจนะครับความรู้ถึงกลางกลางถ้าทำอะไรนี่อาจจะเกิดให้ความเสียหายได้การที่รู้อะไรก็ไม่รู้ไม่จริงแล้วทำอาจจะเกิดความเสียหายมากกว่าคนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่ทำการที่รู้อะไรไม่จริงแล้วลงมือทำอาจเกิดความเสียหายมากกว่าคนที่ไม่รู้แล้วก็ไม่ทำกะทิตนใจวันนี้ครับไม่มีความสำเร็จใดที่ไม่ใช่ความพยายามและเวลาความสำเร็จเพราะมีความพยายามมุ่งมั่นตั้งใจพยายามและก็อดทนวันนี้เวลาหมดเวลาขอบคุณคุณรุดารำพึงนิดผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่คุณกิตติศักดิ์ชีจางเจ้าหน้าที่ทุกท่านทุกไข่ของสถานีครับก็พบกันไม่วันเช้าเวลา15:30 นวันนี้ลาก่อนครับสวัสดีครับ

0: โซนอีสานเหนือแบบครบนะรวบรวมของดีของแต่ละจังหวัดในทั้ง3จังหวัดเนี่ยเอามาไว้อยู่ในงานเดียวกันเลย
1: ใช่นะครับก็นี่คือทั้งหมดของรายการหมุนตามวันประจำวันนี้นะครับก็หอมปากหอมคอกันเดี๋ยวส่งต่อให้กับทางข่าวต้นชั่วโมงและเดี๋ยวกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปวันนี้ผมอานนท์นันตาสุคนครับ
0: และผมอัตพรปานกลัดครับ
1: ครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: หมุนตามวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 3:00 นเป็นต้นไปทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: ยังยิงยาวปากกระเป๋ายิงชุบโหพี่กองอะไหนบอกว่าจะออกค้น
5: บทเรียนเรื่องความซื่อสัตย์บางครั้งเริ่มจากเกมเล็กๆแค่หนึ่งเกมแต่การไม่โกงในวันนี้อาจกลายเป็นรากฐานของคนดีในวันหน้าเด็กไทยทุกคนไม่ยอมต่อการเอาเปรียบสังคมไทยในอนาคตจะเต็มไปด้วยคนรุ่นใหม่ที่ยึดถือความถูกต้องโปร่งใสและกล้าปกป้องความจริงเริ่มต้นความซื่อสัตย์จากเรื่องเด็กๆเด็กไทยไม่โกงใครและไม่ให้ใครโกง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูงอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดู

0: ค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบท้องถิ่นพบเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง11รายเชื่อเป็นขบวนการพร้อมเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องระดับสูง
2: นายอาศพลสันไตรภพประธานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยภายหลังเชิญปปช.ปปท.ปปง.และกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าชี้แจงกรณีทุจริตสอบบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นว่าจากข้อมูลของปปช.พบเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขคะแนนสอบ11รายโดยเชื่อว่าเป็นการดำเนินการในลักษณะขบวนการทั้งนี้ปปช.ชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมศว.มีหน้าที่ทวนคะแนนและส่งผลสอบให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.รับรองรายชื่อผู้สอบผ่านซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานร่วมกับหลายหน่วยงานหลังสอบปากคำบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้องแล้วนอกจากนี้ยังพบข้อมูลเชื่อมโยงของผู้บริหารระดับสูงของกสท.ที่มีการติดต่อผ่านแอปพลิเคชัน LINE กับผู้ต้องหาและเจ้าหน้าที่มศว.กรณีส่งข้อมูลผู้สอบไม่ผ่านแก้ไขเป็นผู้สอบผ่านทำให้กรรมาธิการขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลความปลอดภัยผู้ต้องหา3รายเพื่อป้องกันการตัดตอนข้อมูลการเชื่อมโยงไปถึงผู้มีตำแหน่งระดับสูงขณะเดียวกันกรรมาธิการได้สอบถามถึงการขยายผลไปยังปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือบุคคลทางการเมืองซึ่งปปช.ระบุว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบตามกรอบเวลาการดำเนินการประมาณ10เดือนซึ่งถือว่าเป็นไปอย่างรวดเร็วเมื่อเทียบกับมาตรฐานการไต่สวนคดีทุจริตวาสนาตระเกตรายงาน
1: กระทรวงการคลังปรับเพิ่มประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้ขยายตัวร้อยละ 2.5 จากการส่งออกนำเข้าและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
3: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าประมาณการเศรษฐกิจไทยปี2569มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากประมาณการเดิมร้อยละ 1.6ด้วยแรงสนับสนุนหลักจากการส่งออกที่ขยายตัวร้อยละ 12.5 ซึ่งขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5ส่วนมูลค่าการนำเข้าขยายตัวร้อยละ19ขณะที่ภาคการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ9โดยได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่องจักรเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปี2569อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3 นันทิกากิจปาโลรายงาน
1: ผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในจังหวัดภูเก็ตรู้สึกดีใจและอุ่นใจมากขึ้นหลังเคยขาดรายได้จากการตกงานระบุแม้วงเงินช่วยเหลือจะไม่มากแต่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้จริง
4: นางสาววณิชนันท์ชัยชนะแม่ค้าขนมไทยในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตกล่าวว่ารู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลที่ดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งเป็นโครงการที่ช่วยเหลือประชาชนได้จริงโดยก่อนหน้านี้ตนเองเคยตกงานหลังจากบริษัทที่ทำงานอยู่ปิดกิจการทำให้ขาดรายได้หลักกระทั่งได้ลงทะเบียนและผ่านการพิจารณาได้รับสิทธิ์จึงรู้สึกว่ามีทางออกและมีความมั่นคงมากขึ้นในระดับหนึ่งนางสาววณิชนันท์ยังกล่าวว่าแม้ว่าวงเงินช่วยเหลือจะไม่ได้มีจำนวนมากแต่สามารถนำไปบรรเทาค่าใช้จ่ายและต่อยอดในการประกอบอาชีพได้โดยตนเองประกอบอาชีพทำขนมไทยซึ่งมีรายได้ไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับจำนวนคำสั่งซื้อการได้รับความช่วยเหลือดังกล่าวจึงมีประโยชน์อย่างมากในการดำรงชีวิตพร้อมกันนี้ยังเห็นว่าการทบทวนสิทธิผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐควรเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้ที่มีความเดือดร้อนและมีความจำเป็นอย่างแท้จริงซึ่งจะเป็นการสร้างความเป็นธรรมให้กับประชาชนทุกคนนวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์

0: ัสดีค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5แยกข่าวค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 16:10 นถึง 16:30 นค่ะทางสวท11สถานีในสังกัดสปท5นะคะโดยในวันนี้ค่ะสวทเกาะสมุยค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะนำโดยท่านพินิจนำโอนะคะรักษาการค่ะของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอเกาะสมุยค่ะณัฐนันท์สีฟ้าค่ะช่างเทคนิคค่ะและดิฉันค่ะพนิตาเจียนผันค่ะ
1: ค่ะและดิฉันโชติกาลาบาลาค่ะ
0: ค่ะเราสองคนจะเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงของคุยข่าวเล่าเรื่องค่ะเราก็มีข่าวนะคะเกี่ยวกับรัฐบาลค่ะมาฝากคุณผู้ฟังกันนะคะรวมไปถึงข่าวจากพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยนะคะและก็พื้นที่ของจังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชและก็จังหวัดพังงาค่ะเราไปติดตามข่าวในพื้นที่กันในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันค่ะ
1: ค่ะ
2: เกาะประเด็นเด็ดตามติดสถานการณ์ดังสดจากผู้สื่อข่าวในพื้นที่ช่วงคุยข่าวเล่าเรื่อง

0: าสำหรับในช่วงคุยข่าวเล่าเรื่องกันนะคะที่บอกว่าเรามาติดตามข่าวจากทางหน่วยงานรัฐบาลก่อนดีกว่าเนาะ
1: ค
0: ่ะข่าวแรกค่ะท่านนายกก็ได้เร่งแก้ไขปัญหาทุจริตในภาครัฐค่ะได้ชูนโยบาย1ร่ม1โปร่งใสไร้เถ่าค่ะสร้างความเชื่อมั่นประชาชนค่ะซึ่งก็ท่านนายกอนุทินค่ะได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตนะคะในครั้งที่1ซึ่งก็เกิดจากข้อเสนอของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันค่ะถือเป็นกลไกการบูรณาการระหว่างรัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตในภาครัฐใน2มิติค่ะนั่นก็คือ1ปัญหาทุจริตและสินบนที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนและ2ค่ะการปรับปรุงระบบอนุญาตและบริการภาครัฐให้โปร่งใสตรวจสอบได้ค่ะ
1: ค่ะก็จะมีเรื่องของการตรวจสอบได้ค่ะแล้วก็รวมไปถึงลดโอกาสแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบค่ะรวมไปถึงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนและภาคเอกชนต่อประเทศไทยและยกระดับระบบราชการไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลโดยที่ประชุมนะคะได้รับทราบแนวทางการใช้พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตและการให้บริการแก่ประชาชน2569ผ่านแนวทาง2ลด1ขออภัยค่ะ2ลด1เพิ่มได้แก่ลดดุลพินิจลดการเผชิญหน้าและคนกลางและเพิ่มความโปร่งใสและรับผิดและความรับผิดชอบเปิดเพื่อเปิดจุดเสี่ยงการเรียกรับผลประโยชน์โดยมิชอบและยกระดับระบบราชการไทยค
0: ่ะซึ่งค่ะซึ่งท่านนายกนะคะก็ได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานค่ะปฏิรูปกระบวนงานนะคะจากระบบที่สร้างภาระให้กับประชาชนสู่ระบบบริการที่เอื้อต่อความสะดวกและโปร่งใสค่ะโดยให้ถือเป็นนโยบายเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีและเห็นชอบให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐค่ะโดยมีนายพราดอนนะคะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเป็นประธานอนุกรรมการค่ะนอกจากนี้ค่ะน้องเป้ยังเห็นชอบโครงการ1กลม1โปร่งใสไร้เถ่าด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปกันที่อีกหนึ่งข่าวค่ะก็ได้มีการคิกออฟนะคะอาสาพยาบาลชุมชนนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีการคิกออฟอาสาพยาบาลชุมชนค่ะเสริมทีมระบบสุขภาพปฐมภูมิดูแลสุขภาพประชาชนถึงครัวเรือนมีการรับสมัครถึงวันที่31นี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในเรื่องนี้นะคะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนอสพ.นะคะเพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมค่ะและก็ทั่วถึงต่อเนื่องกันเนา
1: ะ
0: โดยเน้นย้ำค่ะว่าอาสาพยาบาลชุมชนค่ะน้องเป้หรือที่เรียกว่าอสพ.
1: ค่ะ
0: ก็คือเป็นทีมที่จัดตั้งขึ้นใหม่เนา
1: ะ
0: ไม่ได้มาทดแทนบุคลากรวิชาชีพค่ะแต่ว่ามาเสริมพลังให้กับระบบบริการสุขภาพทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านค่ะหรือว่าอสม.เนาะหน่วยบริการสุขภาพและก็ทีมสาขาวิชาชีพค่ะภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพค่ะอย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้ประชาชนทุกคนในพื้นที่เนี่ยสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมได้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โดยเฉพาะใน4กลุ่มหลักอะไรบ้างนะคะ
1: ก็จะมีเรื่องของ1ค่ะก็ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิงค่ะ2นะคะก็เป็นผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังค่ะ3นะคะเป็นแม่และเด็กค่ะพี่เอิ้น
0: ค่ะ
1: แล้วก็4นะคะเป็นผู้มีปัญหาสุขภาพจิตค่ะแล้วก็เป็นผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดนะคะแล้วก็ระยะแรกจะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม 7,256 คนเลยค่ะ
0: ค
1: ่ะก็ใน76จังหวัดนะคะจัดสรรตำบลละ1คนคุณสมบัติของผู้สมัครอสพ.นะคะต้องมีสัญชาติไทยแล้วก็มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีค่ะ
0: ค
1: ่ะแล้วก็มีอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกลุ่มคุณวุฒิค่ะรวมถึงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี มีชื่อในทะเบียนบ้านด้วยค่ะแล้วก็อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่สมัครนะคะแล้วก็แบ่งคุณวุฒิเป็น3ส่วนได้แก
0: ่
1: 1นะคะเป็นปริญญาตรีทั่วไปอายุไม่เกิน60ปีค่ะเข้ารับการอบรม240ชั่วโมงค่ะแล้วก็2นะคะปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีเข้ารับการอบรม120ชั่วโมงเลยค่ะแล้วก็3ค่ะกลุ่มพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงค่ะ
0: ค่ะก็สำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะยื่นสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.ค่ะในจังหวัดภูมิลำเนาของตนเองเนา
1: ะ
0: ได้จนถึงวันที่31กรกฎาคม คมนี้ค่ะและจะมีการเริ่มอบรมหลักสูตรอสพ.วันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขค่ะก็มีเชื่อมั่นนะคะว่าการที่มีคนในพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมอย่างมีมาตรฐานก็จะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลที่เร็วขึ้นต่อเนื่องขึ้นใกล้บ้านมากขึ้นค่ะค่ะมีอีก1ข่าวมั้ยคะมาต่อกันที่อีก1ข่าวค่ะจากรัฐบาลเนาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะได้ร่วมกันกับกรมการขนส่งทางบกค่ะน้องเป้ลงนามบันทึกข้อตกลงหาหรือ MOU เนาะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรทางอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม
1: ่
0: เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายค่ะและก็ยกระดับความปลอดภัยทางถนนค่ะโดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะเป็นประธานในพิธีพร้อมผู้แทนจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการขนส่งทางบกสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหรือ DGA และธนาคารกรุงไทยค่ะ
1: ค่ะเพียงค่ะก็มาที่เรื่องของมาตรการดังกล่าวนะคะเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนนพุทธศักราช2565จนถึง2570ค่ะที่มุ่งลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนพร้อมปรับปรุงระบบเชื่อมโยงข้อมูลให้สอดคล้องกับแนวคำพิพากษาศาลปกครองเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลใบสั่งของตนเองได้อย่างโปร่งใสสำเนาใบสั่งหนังสือแจ้งเตือนหลักฐานการส่งเอกสารและข้อมูลของเจ้าหน้าที่ผู้ออกใบ
0: ค่ะก็สำหรับการบังคับใช้ค่ะคุณผู้ฟังก็จะเริ่มกับใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปเนาะและไม่มีผลย้อนหลังค่ะหากผู้กระทำผิดไม่ชำระค่าปรับก็จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายค่
1: ะ
0: หากยังไม่ชำระภายในประมาณ 60-90 วันค่ะข้อมูลการค้างชำระก็จะถูกเชื่อมเข้าสู่ระบบของกรมการขนส่งค่ะเมื่อเจ้าของรถนะคะนำรถมาต่อภาษีประจำถ้าหากว่าพบว่ามีใบสั่งค้างชำระค่ะน้องเป
1: ้
0: ก็สามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับได้ทันทีนะสำนักงานขนส่งเลยเนา
1: ะ
0: แต่ก็แม้ว่าจะชำระภาษีรถเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีหรือป้ายภาษีฉบับจริงจนกว่าจะชำระค่าปรับครบถ้วนนะคะโดยก็คาดว่าประชาชนจะเริ่มเห็นข้อมูลใบสั่งค้างชำระในระบบช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนนี้ค่ะ
1: ค่ะก็รัฐบาลนะคะเชื่อว่าการเชื่อมโยงข้อมูลครั้งนี้นะคะจะช่วยยกระดับการบังคับใช้กฎหมายให้มีประสิทธิภาพค่ะสร้างวินัยให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนค่ะลดการกระทำผิดซ้ำลดอุบัติเหตุนะคะและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวอันจะนำสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนของประเทศต่อไปค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็มาติดตามต่อกันที่เรื่องของข่าวในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์กันบ้างค่ะเอิงค่ะก็รมช.คมนาคมนะคะลงพื้นที่สุราษฎร์ธานีติดตามจุดขุดลอกคลองขออภัยค่ะจุดขุดลอกร่องน้ำบ้านดอนค่ะเพื่อมุ่งยกระดับการเดินทางและการขนส่งทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนค่ะพี่เอิญ
0: ก็วันนี้เนาะตอนช่วงเวลา 9:00 นค่ะที่ศาลกรมหลวงชุมพรค่ะบริเวณปากแม่น้ำตาปีอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเราเน
1: ี่
0: ยนายสันเพชรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเพื่อติดตามจุดขุดลอกร่องน้ำบ้านดอนค่
1: ะ
0: ในอำเภอเมืองนะคะตรวจสอบความคืบหน้าโครงการขุดลอกและก็บำรุงรักษาร่องน้ำชายฝั่งทะเลบ้านดอนค่ะโดยมีนายวิทัศศักดิ์จำเริญนุสิตนะคะรองผู้ว่าราชการผู้นำท้องถิ่นและก็ประชาชนให้การต้อนรับค่ะ
1: ค่ะก็สาเหตุสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำบ้านดอนนะคะรวมถึงบริเวณปากแม่น้ำตาปีนะคะเกิดจากปัญหาสะสมของตะกอนโคลนค่ะและทรายตามธรรมชาติค่ะที่ถูกสายน้ำพัดมาตกบนบวกรวมกับคลื่นมรสุมพัดเข้ามาทับถมค่ะจนเกิดเป็นสันดอนตื้นเผินบริเวณปากอ่าวค่ะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางน้ำทำให้เรือประมงเรือสินค้าและเรือท่องเที่ยวเสี่ยงต่อการเกยตื้นค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะไม่สามารถเดินทางเข้าออกได้สะดวกตลอด24ชั่วโมงจนอาจเกิดความล่าช้าและเพิ่มต้นทุนทางเศรษฐกิจนอกจากนี้นะคะการตื้นเขินของร่องน้ำยังเป็นอุปสรรคสำคัญในการระบายน้ำลงสู่ทะเลในฤดูน้ำหลากด้วยค่ะ
0: ค่ะก็โดยล่าสุดเนา
1: ะ
0: มีความคืบหน้าแล้วกว่า 85.76% ค่ะน้องเป้ซึ่งก็เร็วกว่าแผนเดิมเกือบ 20% เลยค่ะสำหรับโครงการนี้ก็เพื่อมุ่งยกระดับการเดินทางและก็การขนส่งทางน้ำให้กับพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่
1: ะ
0: ให้มีความปลอดภัยและก็มีความสะดวกยิ่งขึ้นค่
1: ะ
0: นอกจาก พื้นที่นี้แล้วนะคะมาที่อำเภอเกาะสมุยกันบ้างค่
1: ะ
0: ที่เกาะสมุยนะคะเมื่อวานนี้ค่ะเวลา 9:00 นค่ะโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะร่วมกับราชวิทยาลัยแพทย์ออโทปีดิกส์แห่งประเทศไทยค่ะได้จัดโครงการออโทปีดิกส์เพื่อแผ่นดินเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะเพื่อเทิดพระเกียรตินะคะและก็เพิ่มโอกาสให้กับผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเข่าค่ะและเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพด้วยค่ะ
1: ค่ะก็มาที่ปลัดอำเภอค่ะผู้แทนนายอำเภอเกาะสมุยนะคะเป็นประธานเปิดโครงการค่ะโดยมีผู้อำนวยการโรงพยาบาลเกาะสมุยค่ะให้การต้อนรับด้วยค่ะค่ะก็เลยค่ะที่การราชวิทยาลัยแพทย
0: ์ออโตปิติก
1: ใช่ค่ะแห่งประเทศไทยนะคะกล่าวว่าโครงการนี้นะคะเป็นความร่วมมือในการนำทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อเพื่อให้ประชาชนในเกาะสมุยในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับการรักษาตามมาตรฐานโดยไม่ต้องเดินทางไปรับบริการที่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ค่ะ
0: เป็นโครงการที่ดีนะ
1: ค่ะ
0: ซึ่งในงานนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ได้จัดเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่องโรคข้อเข่าและปัญหาสุขภาพด้านกระดูกและข้อค่ะเปิดโอกาสให้ประชาชนนะคะได้ซักถามข้อสงสัยกับทีมแพทย์ค่ะและก็มีพิธีมอบเงินสนับสนุนโครงการจำนวน 100,000 บาทค่ะสำหรับโครงการในครั้งนี้นะคะก็ตั้งเป้าให้บริการผู้ป่วยโรคกระดูกและข้อ11รายค่ะมีการผ่าตัดข้อเข่า9รายเนาะรวมทั้งหมดก็12ข้อค่ะและมีการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกด้วยค่ะเพื่อช่วยลดความพิการบรรเทาอาการเจ็บปวดเนาะและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะ
1: ค่ะก็มาต่อกันที่เรื่องของข่าวจังหวัดชุมพรกันบ้างพี่เอิงคะก็นายสันเพชรนะคะบุญญาวณีค่ะค่ะรัฐมนตรีว่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้านโครงสร้างพื้นฐานการคมนาคมทางน้ำและทางบกค่ะโดยมีอธิบดีกรมเจ้าท่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมลงพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะซึ่งก็การตรวจราชการในครั้งนี้ค่ะเน้นการแก้ปัญหาร่องน้ำตื้นเขินที่ส่งผลกระทบต่อการเดินเรือของชาวประมงพื้นบ้านในหลายพื้นที่ที่คลองปะทิวค่ะคลองบางสนคลองสวีเท่านะคะคลองละแมและปากร่องแม่น้ำหลังสวนค่ะซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยรับฟังข้อเสนอจากชาวประมงและก็องค์กรท้องถิ่นนะคะทั้งการขอสนับสนุนงบประมาณขุดลอกร่องน้ำก่อสร้างแนวป้องกันคลื่นค่ะปรับปรุงท่าเทียบเรือและสะพานที่ชำรุดค่ะรวมถึงการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากมรสุมเพื่อให้เรือประมงสามารถเข้าออกทะเลได้อย่างปลอดภัยค่ะ
1: ค่ะก็นอกจากนี้นะคะยังได้สั่งการให้เร่งแก้ไขปัญหาสะพานลอยข้ามทางรถไฟที่ไม่ได้ใช้งานและขาดไฟส่องสว่างค่ะโดยประสานรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าซ่อมแซมค่ะก็ในการลงพื้นที่นะคะนายสันเพชรนะคะกล่าวว่าทำให้เห็นปัญหาในครั้งนี้ประชาชนเผชิญอย่างชัดเจนจึงได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าค่ะแล้วก็กรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจออกแบบและผลักดันงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมด้านอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
0: จากจังหวัดชุมพรนะมากันที่นครศรีธรรมราชค่ะก็เมื่อวานนี้ค่ะเวลา 19:00 นค่ะณเวทีกลางสนามหน้าที่ว่าการอำเภอช้างกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะท่านผู้ว่าราชการนะคะนายสมชายลีลาน้อยค่ะได้มอบหมายให้ท่านรองผู้ว่านะคะนายธีรพงศ์ค่ะเป็นประธานพิธีเปิดงานเทศกาลผลไม้ออกผลประจำปี2569ค่ะและงานเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีหรือ3ทศวรรษนะคะโดยมีนายบัญญัตินะคะนายอำเภอช้างกลางหัวหน้าส่วนผู้นำท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านประชาชนเข้าร่วมงานกันอย่างคึกคักค่ะ
1: ค่ะก็โดยนายธีรพงศ์ช่วยชูนะคะกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้นอกจากจะเป็นการเฉลิมฉลองวาระครบรอบ30ปีของอำเภอช้างกลางแล้วยังเป็นการรำลึกถึงการพัฒนาและความก้าวหน้าของอำเภอที่ได้ให้บริการและสร้างประโยชน์แก่ประชาชนมาอย่างต่อเนื่องค่ะพร้อมทั้งเป็นเวทีสร้างความรักความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนในพื้นที่อีกทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวการประชาสัมพันธ์ผลไม้
0: ค
1: ่ะและเป็นสินค้าเกษตรคุณภาพของอำเภอช้างกลางเพิ่มช่องทางการตลาดสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการในท้องถิ่นรวมทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยภายในงานนะคะมีกิจกรรมหลากหลายเลยค่ะก็มีทั้งการจำหน่ายผลไม้นะคะแล้วก็ การแสดงศิลปวัฒนธรรมเลยค่ะพี่เอ๋ย
0: ค่ะจากจังหวัดอะไรนะเมื่อกี้จากจังหวัดนครศรีธรรมราชเลย
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: งั้นเดี๋ยวเราไปกันที่พังงานนิดนึงค่
1: ะ
0: ทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาลำปีนะคะแล้วก็หาดท้ายเมืองกำหนดปล่อยลูกเต่ามะเฟืองค่ะจากแม่ณหมู่ที่พักออกเป็นตัวแล้วกว่า60ตัวค่ะในช่วงค่ำนะคะของวันนี้นะคะก็เชิญชวนประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะทั้งนี้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะซึ่งก็ไล่ฟังหน่อยสินี่
1: ค่ะก็มีหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองค่ะท้ายเมืองนะคะเปิดเผยว่าในช่วงค่ำวันนี้24กรกฎาคม2569ค่ะอุทยานแห่งชาติเขาลำปีหาดท้ายเมืองนะคะกำหนดให้ปล่อยลูกเต่ามะเฟืองจากแม่เต่ามะเฟืองแม่นโมค่ะโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่3ค่ะที่มีลูกเต่ามะเฟืองออกจากไข่รวมกว่า60ตัวค่ะกำหนดเวลาปล่อยลูกเต่าทะเลช่วงค่ำเนื่องจากตรวจสอบสภาพอากาศแล้วเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมไม่มีฝนตกโดยเปิดโอกาสให้ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมค่ะปล่อยเต่ามะเฟืองแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องปฏิบัติตามคำแนะนำด้วยนะคะของเจ้าหน้าที่ตลอดระยะเวลาการปล่อยเต่ามะเฟืองค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนเต่ามะเฟืองเช่นกันค่ะ
0: นะดูข่าวนี้แล้วอยากจะไปดูเต่ามะเฟืองหน้าตาเป็นยังไงเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเอาละค่ะในช่วงนี้ก็เดี๋ยวเราไปรู้กันว่าเอ๊ะตอนช่วงนี้มีเขาเรียกว่ามีกลไกของมิจฉาชีพแบบรูปแบบใหม่มาเนาะเดี๋ยวเราไปกันที่ช่วงของรู้ทันกลของมิจฉาชีพกันค่ะ
2: เล่าสู่กันฟังเตือนภัยเรื่องราวของมิจฉาชีพในรูปแบบต่างๆก่อนที่คุณจะตกเป็นเหยื่อช่วงรู้ทันกลโกงมิจฉาชีพ
0: ค่ะเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างห้างดังหลอกคืนเงินค่าสินค้าก่อนดูดเงินจากบัญชีค่ะเล่าหน่อย
1: สำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะเตือนประชาชนให้ระวังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค่ะที่กำลังระบาดโดยใช้วิธีโทรศัพท์แอบอ้างว่าเป็นฝ่ายบัญชีของห้างสรรพสินค้าหรือร้านจำหน่ายวัสดุก่อสร้างและของใช้ในบ้านค่ะ
0: ค่ะก็คนร้ายก็จะหลอกให้เพิ่มเพื่อนทางแอปพลิเคชัน LINE เนาะส่งลิงก์ให้กดนะและก็ให้รหัส OTP นะคะจนทำให้มิจฉาชีพสามารถเข้าควบคุมโทรศัพท์ได้นะคะสำนักงานตำรวจแห่งชาติย้ำค่ะว่าห้างร้านที่ดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้องจะไม่มีนโยบายให้ลูกค้าโอนเงินก่อนเพื่อรับเงินคืนและจะไม่ส่งลิงก์ให้ติดตั้งแอปพลิเคชันหรือขอข้อมูลสำคัญทางโทรศัพท์ค่ะ
1: ค่ะก็ประชาชนควรจำหลักง่ายๆเลยค่ะในเรื่องของไม่กดลิงก์แปลกนะคะแล้วก็ไม่ติดตั้งแอปที่ไม่รู้จักค่ะแล้วก็ไม่สแกนใบหน้านะคะแล้วก็ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลค่ะแล้วก็ข้อมูลบัญชีธนาคารรหัส OTP ให้กับผู้อื่นโดยเด็ดขาดค
0: ่
1: ะ
0: นะอย่างรวดเร็วนะวันนี้นะ
1: ค่ะก็หากพบเบาะแสนะคะก็สามารถแจ้งไปที่LINE ที่ Thailand Police Online ค่ะแล้วก็โทรไปที่สายด่วน1441ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: 1441ได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะคุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วค่ะก็ขอขอบคุณนะคะท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังรายการให้ข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบน10สถานีค่ะและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ค่ะ
1: รวมไปถึงขอบคุณนะคะผู้อำนวยการสปท5ค่ะนายโสพลเขี้ยมการที่อำนวยการผลิตในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ5แยกข่าวในครั้งถัดไปในวันจันทร์ที่27กรกฎาคม2569เวลา 16:10 นจนถึง 16:30 นโดยสวทพังงาค่ะเป็นแม่ข่ายผลิตรายการค่ะ
0: และก็หลังจบรายการให้แยกข่าวในวันนี้ค่ะสามารถติดตามรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงนะคะโดยวันนี้ค่ะทางด้านสวทชลบุรีค่ะเป็นแม่ข่ายค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันพนิตาเจียนพันธ์ค่ะ
1: ดิฉันโชติกาหลับมาลาค
0: ่ะและก็ทีมงานสวทกสมุยลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับดิฉันณัฐยาโททกานันท์พาทุกท่านมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเมื่อวันที่1มิถุนายนพุทธศักราช2537สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จเยือนราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราทรงรับทราบปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำที่มีผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของราษฎรจึงมีพระราชดำริให้ก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาละลากเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรช่วงนี้พาไปชมสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตอนสายน้ำแห่งพระเมตตาอ่างเก็บน้ำเขาละลากจากพระราชดำริสู่ชีวิตที่ยั่งยืน
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

0: ันนี้เราจะพาทุกท่านย้อนกลับไปยังโครงการพระราชดำริที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับประชาชนมากมายนั่นคือโครงการอ่างเก็บน้ำเขาละลากจังหวัดฉะเชิงเทราที่เกิดจากพระราชดำริของสมเด็จพระนางสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่2537สมเด็จพระชนนีพันปีหลวงเสด็จไปเยือนราษฎรในพื้นที่อำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราทรงรับทราบปัญหาการขาดแคลนน้ำที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรหลังจากที่ได้โยกย้ายออกจากพื้นที่ป่าซึ่งสุรเดชคือหนึ่งในผู้เข้าเฝ้ารับเสด็จร่วมถวายรายงานในครั้งนั้น
1: ตอนนั้นไปเข้าเฝ้าเพื่อให้ผู้ใหญ่บ้านได้ถวายรายงานว่าความเดือดร้อนของราษฎรนั้นขาดเหลืออะไรนะครับก็ได้แจ้งไปกับทางพระองค์ท่านสง่างามนะครับท่านตัดได้เสียงที่ไพเราะนุ่มนวลนะครับแล้วก็ท่านก็ทรงมีความเป็นห่วงเป็นใยราษฎรของพระองค์นะครับก็ได้มีจัดสร้างแหล่งที่อยู่อาศัยให้แล้วก็ที่ทำกินพร้อมแหล่งน้ำครับ
0: จากเสียงประชาชนเล็กๆพระองค์ทรงมีพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาก่อสร้างแหล่งน้ำโดยทันทีและให้กรมป่าไม้โยกย้ายชาวบ้านออกจากพื้นที่ป่าต้นน้ำและจัดสรรพื้นที่ให้ก่อนที่จะเริ่มก่อสร้างในปี2540ซึ่งชยาทัตข้าราชการสนองงานได้ดูแลบำรุงรักษาเรื่อยมา
2: ตรงที่เราอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าบ้านสามพันนะครับอยู่ในอำเภอของท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทราครับ
3: ท่านก็อยากจะขอสภาพป่าคืนเพราะว่าในที่ใกล้กรุงเทพสุดคือเหลือป่าผืนนี้ผืนเดียวที่ว่ามันเป็นป่าที่มีอุดมสมบูรณ์ที่มีสัตว์เยอะ
2: เราก็ย้ายจากชุมชนนะครับลงไปอยู่ด้านล่างในหมู่บ้านเทพทานคราวนี้ก็เป็นหน้าที่ของกรมชลประทานนะครับที่รับสนองนะครับก็คือสร้างอ่างเก็บน้ำเขาลากขึ้นมาแทนนะครับจะมีสร้างเป็นอ่างเก็บน้ำเขาลากมีความจุ 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับก็สามารถช่วยพื้นที่ของเกษตรกรและราษฎรด้านล่างอยู่ประมาณสัก 6,000 ไร่ซึ่งอยู่ในพื้นที่ของหมู่บ้านสามพานหมู่บ้านเทพทานอยู่ด้านล่างนะครับผมก็ถือเป็นข้าราชบริพารท่านหนึ่งนะครับที่ได้มีโอกาสได้สนองพระราชองการหรือสนองนะครับงานในด้านต่างๆแม้จะเป็นฟันเฟืองตัวเล็กแต่ผมภูมิใจและอยากจะทำนะครับทุกหน้าที่ทุกโอกาสที่ผมสามารถทำได้ให้ดีที่สุดนะครับ
0: ในปี2542โครงการได้แล้วเสร็จอ่างเก็บน้ำขนาด 2.5 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมระบบส่งน้ำได้เริ่มเก็บกักและส่งต่อให้ชาวบ้านอย่างประโยชน์ต่อผู้ใช้น้ำกว่า 6,000 ไร่ในคราวนั้นชีวิตของราษฎรกว่า 3,000 คนที่หมู่บ้านเทพประทานและพื้นที่ใกล้เคียงได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากเดิมที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องทุกปี
4: นี่ราคาน้ำมาจากเขาละลากพระพันปีหลวงดีใจมากที่ได้ใช้น้ำตรงนี้เราจะได้ลดผักปลูกผักด้วยจ้า
5: ช่วงนั้นต้องเข็นน้ำใช้ครับคือสมัยนั้นคือรถเข็นบ้างรถเกษตรอ่ะคือเข็นน้ำจากแหล่งน้ำที่มันมีตามคลองบ้างบ่อน้ำตื้นบ้างคือตรงไหนที่มีก็ไปเข็นกันก่อนอยากจะเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับก็มีความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีที่พระองค์ท่านได้สร้างแหล่งน้ำอันเป็นประโยชน์ให้กับราษฎรที่อยู่ในใกล้เขตรักษาพันธุ์แห่งนี้นะครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
6: ถ้าวันนั้นไม่มีแหล่งน้ำนี้ทุกวันนี้จะมีพวกที่อยู่ที่นี่
5: ก็อยู่ด้วยความยากลำบากแหละครับก็อาจจะต้องอพยพแยกย้ายไปรับจ้างไปอยู่ที่อื่นครับไม่ได้อยู่จนถึงทุกวันนี้ครับ
0: อ่างเก็บน้ำเขาละลากไม่เพียงแต่เป็นแหล่งน้ำสำคัญแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรและทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรของที่นี่ดีขึ้นแม้ว่าวันนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะไม่อยู่แล้วแต่พระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงให้ไว้จะยังคงส่องแสงนำทางให้กับทุกชีวิตในพื้นที่นี้ได้น้อมสำนึกไปตลอดกาล
7: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะยังอยู่กับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงช่วงนี้เป็นช่วงตามรอยพระเมตตาพาทุกท่านย้อนภาพประวัติศาสตร์แห่งความปลื้มปิติเมื่อสมเด็จพระพันปีหลวงพร้อมด้วยในหลวงรัชกาลที่9เสด็จพระราชดำเนินมายังสวนสัตว์เปิดเขาเขียวอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อเปิดกรงนกใหญ่กว่า42ปีผ่านไปความทรงจำนั้นยังคงตราตรึงในหัวใจชาวชลบุรีไม่เสื่อมคลายกับสารคดีตอนกรงนกใหญ่แห่งพระเมตตา

0: บนี้ทุกๆคนได้ตระหนักแล้วว่าธรรมชาติแวดล้อมของเราไม่ว่าจะเป็นแผ่นดินป่าไม้แม่น้ำทะเลอากาศไม่ได้เป็นเพียงสิ่งสวยๆงามๆเท่านั้นหากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเราและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราเอง
1: กว่า42ปีผ่านไปแต่ความทรงจำในวันประวัติศาสตร์ยังคงแจ่มชัดในหัวใจของนายชนัยกวางแก้วอดีตรองหัวหน้าสวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสถาปนิกหัวหน้าแผนกโยธาวัย78ปีผู้มีโอกาสอันทรงเกียรติได้เข้าถวายงานรับใช้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนั้นคือวันที่ผมไม่มีวันลืมเขากล่าวด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพระองค์เสด็จมาเปิดกรงนกใหญ่ด้วยพระองค์เองพวกเราทุกคนต่างสำนึกในพระเมตตาที่มีต่อชีวิตของสัตว์ป่าและต่อพวกเราทุกคนที่ได้ร่วมสร้างสถานที่แห่งนี้ให้สำเร็จ

0: 29กรกฎาคมพุทธศักราช2526สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในขณะนั้นเสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่ณสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรีพระราชกรณียกิจครั้งนั้นได้จารึกไว้ในประวัติศาสตร์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยว่าเป็นอีกหนึ่งวาระแห่งความปลื้มปิติที่ประสบนิกรได้มีโอกาสน้อมรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีกรงนกใหญ่แห่งนี้เกิดขึ้นจากพระราชดำริอันเปี่ยมด้วยวิสัยทัศน์เพื่อให้เป็นแหล่งอนุรักษ์และรวบรวมพันนกทั้งในและต่างประเทศเป็นพื้นที่เรียนรู้และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชนเห็นคุณค่าของธรรมชาตินายชนัยย้อนเล่าว่าตอนนั้นทางเข้ายังกันดารมากอุปกรณ์ทุกชิ้นต้องบรรทุกขึ้นมาด้วยเกวียนทุกคนทำงานด้วยหัวใจเราอยากให้กรงนกใหญ่แห่งนี้งดงามสมพระเกียรติ
1: ตอนที่ท่านก็บอกว่าให้ผมเตรียมรับเสด็จท่านตรงบริเวณว่าผมยืนขาสั่นแต่พอพระองค์ท่านมาท่านมองยิ้มมาให้โอ้ผมเลยตาไหลเลยพระองค์ท่านถามมีอะไรต้องแก้มีความป่าอยู่ตัวเป็นเชื่องมากจะคอยตามรับเด็กยันก็เลยต้องเลยช่วยก่อนให้มันรับเด็ก

0: กรงนกใหญ่ครอบคลุมพื้นที่กว่า5ไร่ถูกออกแบบให้เป็นระบบนิเวศจำลองขนาดใหญ่มีน้ำตกลำธารและป่าไม้คึ้มเขียวเพื่อให้บรรยากาศภายในใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนกหลากหลายกว่า80ชนิดได้อาศัยและโบยบินอย่างเสรีทั้งนกพื้นถิ่นนกหายากและนกใกล้สูญพันธุ์ที่องค์การสวนสัตว์ได้ดำเนินการเพาะขยายพันธุ์และอนุรักษ์อย่างต่อเนื่องกว่า4ทศวรรษที่กรงนกใหญ่เปิดให้บริการสถานที่แห่งนี้มิได้เป็นเพียงแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แต่ยังเป็นศูนย์กลางแห่งการวิจัยเพาะพันธุ์และฟื้นฟูสัตว์ป่าหายากสืบสานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้คนไทยตระหนักว่าธรรมชาติคือชีวิตและการอนุรักษ์คือมรดกที่เราต้องส่งต่อให้ลูกหลานของแผ่นดินวันนี้กรงนกใหญ่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวยังคงยืนหยัดเป็นสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยสะท้อนพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายและพระปัญญาเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยตราบนิรันดร์
1: เดินทางมาจนถึงช่วงที่3ของรายการกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานช่วงเวลาที่จะพาทุกท่านย้อนกลับไปสัมผัสเรื่องราวอันทรงคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยที่ไม่ใช่เป็นเพียงมรดกของแผ่นดินแต่เป็นมรดกของหัวใจคนไทยทั้งชาติหนึ่งในพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือการทำรงรักษาโขนศิลปะการแสดงขั้นสูงให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยอย่างสง่างามไม่เลือนหายไปตามกาลเวลาวันนี้เราจะพาทุกท่านไปฟังเสียงของเยาวชนผู้สืบสานการแสดงโขนที่กำลังเดินตามรอยพระราชปณิธานอย่างงดงามกับสารคดีพระพันปีหลวงตอนโขนสุขบทสานต่อพระราชเสวนีแห่งศิลปะไทย
2: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน

หลายสิบปีก่อนโขนเริ่มซบเซาคนดูน้อยลงจนแทบหายไปจากเวทีแต่เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงมีพระราชเสวนีถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองจากประโยคเดียวเปลี่ยนอนาคตของโขนไทยทั้งระบบส่งอุปถัมภ์ดูแลสนับสนุนจนโขนกลับมายืนบนเวทีอย่างสง่างาม6พฤศจิกายนถึง8ธันวาคม2568โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีคือตอนสุดท้ายที่ออกสู่สายตาประชาชนก่อนที่พระองค์ผู้เป็นแม่แห่งโขนไทยจะเสด็จสวรรคต

0: โขนไม่ใช่แค่เวทีใหญ่แต่ว่าคือเรื่องราวที่ส่งต่อจากหัวใจรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นโรงเรียนชลบุรีสุขบดคือพลังใหม่ของการสืบสานมรดกไทยได้จัดตั้งชมรมโขนในโรงเรียนแม้ว่าจะเพิ่งเริ่มแต่ก็คว้ารางวัลมากมายหลายเวทีสะท้อนถึงฝีมือความตั้งใจแล้วก็หัวใจที่อยากรักษาศิลปะโขนให้ยังมีชีวิต
1: ความรู้สึกที่ได้เข้าไปที่การแสดงโขนที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะขนลุกค่ะเนื่องจากว่าเครื่องดนตรีไทยตลอดจนผู้พากย์โขนนะคะนักแสดงนะเวทีอลังการมากนะคะพอเข้าไปแล้วได้ชมแล้วรู้สึกเลยว่านี่ไงจึงต้องอนุรักษ์นะรู้เลยว่าต้องรีบทำเดี๋ยวนี้เราต้องส่งเสริมให้เด็กๆของเราได้แสดงโขน
0: และนี่คือหนึ่งในโอกาสที่เปลี่ยนชีวิตเมื่อน้องเจมส์ธนพลอยู่สมบูรณ์นักเรียนชั้นม.6ได้รับเลือกให้ร่วมแสดงโขนตอนสัตยาภาลีต่อหน้าพระพักตร์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
2: ก็คือผมได้รับคัดเลือกเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสัตยาภาลีครับซึ่งผมก็ได้รับบทเป็นเสนายักษ์ครับตอนนั้นตอนที่ผมเห็นใบประกาศครั้งแรกผมก็ตื้นตันมากเลยครับเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมเลยครับที่ผมได้เข้าไปเป็นนักแสดงในเวทีระดับโอ้ระดับประเทศเลยครับมันเป็นเวทีทรงเกียรติสำหรับผมมากครับเด็กโขนทุกคนคือใฝ่ฝันที่อยากจะเข้าไปในนั้นเลยครับ
0: โขนคือซอฟต์พาวเวอร์ไทยที่โลกยอมรับอลังการงดงามปราณีตครบทั้งวรรณศิลป์วิจิตรศิลป์ดนตรีและนาฏศิลป์คือศิลปะที่เล่าเรื่องด้วยท่าร่ายรำแบบที่ใครเห็นก็ต้องหยุดมองไม่ใช่แค่สวยแต่ว่ายูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติศิลปะที่ไม่ใช่แค่แสดงแต่คือความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน
3: คือการสอนเนี่ยนอกจากเราจะปูพื้นฐานในการปฏิบัติของร่างกายให้แข็งแรงแล้วเราจะต้องฝึกเด็กให้รู้จักเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกหรือว่าเรื่องราวของการแสดงว่าการแสดงเรื่องนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรตัวละครตัวนี้รู้สึกอย่างไรและการปฏิบัติท่าเนี่ยจะต้องให้อารมณ์ความรู้สึกกับท่าทางในการปฏิบัติให้มันเหมาะสมแล้วก็เกิดความก็เรียกว่าความมั่นใจแล้วก็ทำให้คนดูเนี่ยมองแล้วเชื่อว่าตัวละครนั้นน่ะกําลังรู้สึกอย่างนั้นจริงๆ
2: ก็คือโขนนะครับในแต่ละตอนแต่ละตอนที่เขาได้ทําออกมานะครับมันก็จะมีข้อคิดเรื่องคุณธรรมเรื่องจริยธรรมต่างๆนะครับแฝงไว้อยู่ในบทละครนั้นครับผมก็เลยคิดว่าเนี่ยเป็นส่วนที่น่าสนใจเลยครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เด็กรุ่นใหม่ได้เข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องความมีคุณธรรมมีจริยธรรมครับ

0: ผมอยากเป็นนักแสดงในโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพจะคอยแสดงอยู่จนกว่าผมจะไม่มีชีวิตแล้วผมก็จะคอยสืบสานคอยสอนเด็กรุ่นหลังเพื่อให้พระองค์ท่านได้เห็นว่าโขนเราเนี่ยสามารถไปในระดับโลกได้มากกว่านี้ครับ
1: ก็อยากจะบอกว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับแล้วก็ยังมีคำที่ตรึงใจของเราชาวโขนละครก็คือถ้าไม่มีใครดูแม่จะดูเองครับถ้ามีหนึ่งสิ่งที่สามารถทำถวายองค์สมเด็จพระพันปีได้นะครับก็จะสานต่อพระราชปณิธานในการสืบสานการแสดงนาฏศิลป์โขนให้กับเยาวชนรุ่นหลังต่อไปครับ
2: ไม่มีใครดูแม่จะดูเองประโยคทรงคุณค่านี้ไม่ได้เป็นแค่คำพูดธรรมดาแต่ว่าคือพลังใจที่ปลุกให้ศิลปะโขนไทยมีชีวิตการอนุรักษ์โขนไม่ใช่แค่การรักษาการแสดงแต่ว่าคือการสืบสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเชื่อมั่นว่าศิลปะไทยควรอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกยุคทุกสมัยเพราะพระองค์ไม่เพียงดูแต่ทรงดูแลทรงไม่เพียงรักษาแต่ทรงฟื้นคืนชีวิตให้โขนกลับมางดงามอย่างสง่าบนแผ่นดินไทย
3: และนี่ก็คือเรื่องราวที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยือนจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีค่ะและสำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการเข้ากราบถวายพระบรมศพสำนักพระราชวังได้กำหนดเวลาและเส้นทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นต้องผ่านจุดคัดกรองและรับการจัดลำดับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพภายในโถงอุโมงค์ทางเดินลอดถนนพระลานเข้าทางประตูมณีนพรัตน์และเดินตามเส้นทางที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้งนี้โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นคุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดที่ทรงคุณค่าในรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีผลิตรายการภายใต้การอำนวยการผลิตของผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7นายคีรีวัฒน์อ้นพร้อมและผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีนายคณากรประกอบชัยชนะวันนี้ดิฉันณัฐยาโททการนันพร้อมทีมงานสวทชลบุรีลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุผู้ถูกกล่าวหาในคดีทุจริตสอบท้องถิ่นทั้ง5รายยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าผลสอบจะสิ้นสุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
4: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: การตรวจสอบข้อเท็จจริงและคณะกรรมการสอบสวนวินัยเพื่อดำเนินการรวบรวมและตรวจสอบพยานหลักฐานอย่างรอบด้านซึ่งในฐานะประธานคณะกรรมการจะพิจารณารายละเอียดของเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเพื่อพิสูจน์ว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาทั้ง5รายมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการการทุจริตหรือการรั่วไหลของข้อสอบหรือไม่ขณะนี้การดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการท้องถิ่นซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ขั้นตอนการสอบสวนการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิจารณาความรับผิดไว้อย่างชัดเจนพร้อมย้ำว่าการตรวจสอบจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบอย่างเคร่งครัดและจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมโดยผู้ถูกกล่าวหายังคงได้รับกระฐานว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามหลักกฎหมายจนกว่าจะมีผลการสอบสวนและข้อยุติตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนดดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
1: กระทรวงการคลังเตือนผลกระทบความตึงเครียดตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นขณะที่หลายสถาบันแนะนำไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบ
2: นายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เริ่มบานปลายทั้งการปิดช่องแคบฮอร์มุซและการขยายตัวไปสู่พื้นที่ทะเลแดงว่าสถานการณ์ดังกล่าวกำลังกลายเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานสูงกว่า80%ของ GDP โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนสูงและความเสี่ยงเรื่องราคาน้ำมันแพงจะต่อเนื่องไปอีกสักพักใหญ่อย่างไรก็ดีประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งซึ่งปัจจัยวิกฤตครั้งนี้เป็นเครื่องตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนอย่างยั่งยืนควบคู่ไปกับการเร่งดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติในกลุ่มอุตสาหกรรมเขียวและเทคโนโลยีขั้นสูงทั้งนี้นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกกับความผันผวนของราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยการประกาศวันแห่งการรุกรานของกัมพูชาโดยกล่าวหาว่าไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังเป็นการละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานสร้างความเกลียดชังกระทบต่อการฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศ
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีที่หน่วยงานรัฐบาลกัมพูชาได้กำหนดให้วันที่24กรกฎาคมหรือครบรอบ1ปีที่เกิดการปะทะระหว่างชายแดนไทยกัมพูชาเป็นวันแห่งการรุกรานของไทยและนำเสนอลำดับเหตุการณ์ในลักษณะที่กล่าวหาว่าประเทศไทยเป็นฝ่ายเริ่มใช้กำลังโดยโต้แย้งว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นการกล่าวอ้างเพียงด้านเดียวโดยละเลยข้อเท็จจริงหลักฐานเชิงประจักษ์และบริบทของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนซึ่งนอกจากไม่เอื้อต่อการสร้างสันติภาพยังอาจตอกย้ำความเกลียดชังสร้างความทรงจำทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนและส่งผลกระทบต่อการฟื้นฟูความไว้วางใจระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศพร้อมย้ำว่าประเทศไทยไม่ต้องการความขัดแย้งแต่จะไม่ยอมให้มีการใช้ข้อมูลบิดเบือนเพื่อทำลายความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยและประชาชนไทยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.50 MHz คลื่นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติ
6: เมื่อการรักษาไม่ใช่แค่การหายจากอาการที่เป็นอยู่แต่คือการดูแลความต้องการของผู้ป่วยและครอบครัวโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์จะเปิดให้บริการกลางเดือนมีนาคมนี้ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลแบบประคับประคองและมุ่งเน้นการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตเพราะทุกช่วงเวลาของผู้ป่วยและครอบครัวมีความหมายเราพร้อมดูแลให้ทุกๆวันของคุณงดงามมีความสุขที่สุดในบรรยากาศอบ

0: อุ่นก้าวข้ามข้อจำกัดของโรงพยาบาลให้ความรู้สึกเหมือนได้พักอยู่ที่บ้านโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์อยู่ติดกับโรงพยาบาลวัฒนแพทย์อ่าวนางโรงพยาบาลคูนวัฒนแพทย์เคียงข้างคุณและคนที่คุณรักสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075 812 555
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.5 เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปรับฟังในการบ้านนี้มีสุขค่ะ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขกันอีกครั้งค่ะทางสวทกระบี FM 98.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะกับพี่นีน่าค่ะมาทำหน้าที่ตรงนี้กันอีกเช่นเคยนะคะคุณฟังก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังไปจนถึงเวลา 18:00 น.นะคะคุณฟังคะสำหรับรายการบ้านนี้มีสุขวันนี้ก็มี3ช่วงที่จะนำมาฝากคุณฟังนะคะ3ช่วงเช่นเคยค่ะช่วงเก็บมาฝากช่วงเอาข่าวมาเล่าและช่วงนิทานพาเพลินเดี๋ยวทั้ง3ช่วงนี้เราไปติดตามรับฟังรายละเอียดในช่วงหน้ากันนะคะช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการกันก่อนค่ะ

มาถึงช่วงเก็บมาฝากค่ะช่วงเก็บมาฝากวันนี้จะมาพูดคุยกับคุณผู้ฟังเรื่องมหัศจรรย์แห่งความสุขเลี้ยงลูก 4Dค่ะคุณผู้ฟังคะการเลี้ยงลูกให้เติบโตอย่างมีความสุขไม่ได้วัดกันที่ของเล่นราคาแพงหรือการให้ทุกอย่างที่ลูกต้องการแต่เริ่มต้นจากการสร้างพื้นฐานชีวิตที่ดีซึ่งก็สามารถสรุปได้ง่ายๆว่าเลี้ยงลูก 4Dนะคะดีที่1ค่ะกินดีให้ลูกได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบ5หมู่รสหวานมันเค็มและส่งเสริมให้ดื่มน้ำสะอาดรวมทั้งออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงและพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆค่ะดีที่2นะคะนอนดีเด็กที่นอนหลับเพียงพอจะมีสมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสและมีพัฒนาการที่ดีคุณพ่อคุณแม่จึงควรจัดเวลาเข้านอนให้เป็นเวลาและลดการใช้หน้าจอก่อนนอนดีที่3นะคะเล่นดีการเล่นไม่ใช่เรื่องเสียเวลาแต่เป็นการเรียนรู้ที่สำคัญเด็กจะได้ฝึกคิดฝึกแก้ปัญหารู้จักแบ่งปันและสร้างจินตนาการการเล่นร่วมกับพ่อแม่ยังช่วยกระชับความสัมพันธ์ในครอบครัวอีกด้วยนะคะและดีที่4ค่ะอารมณ์ดีความรักความอบอุ่นและการรับฟังคือของขวัญที่มีค่าที่สุดสำหรับลูกการพูดคุยด้วยเหตุผลชื่นชมเมื่อทำดีและเป็นแบบอย่างที่ดีจะช่วยให้ลูกเติบโตเป็นคนที่มีความมั่นใจเห็นคุณค่าในตนเองและมีความสุขกับการใช้ชีวิตค่ะค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อ 4Dเกิดขึ้นในครอบครัวเด็กก็จะเติบโตทั้งร่างกายจิตใจอารมณ์และสังคมอย่างสมดุลพร้อมก้าวสู่การเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพเพราะความมหัศจรรย์แห่งความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เรามอบให้ลูกมากที่สุดแต่เกิดจากความรักความเอาใจใส่และเวลาคุณภาพที่เรามีให้กันในทุกๆวันเริ่มต้นวันนี้เพียงวันละเล็กวันละน้อยก็สามารถสร้างอนาคตที่ยิ่งใหญ่ให้กับลูกได้ค่ะ

0: ช่วงเอาข่าวมาเล่าม
1: าถึงช่วงเอาข่าวมาเล่านะคะข่าวที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข Kick off อาสาพยาบาลชุมชนเสริมทีมระบบสุขภาพปฐมภูมิดูแลสุขภาพประชาชนถึงครัวเรือนรับสมัครถึง31กรกฎาคม2569ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานเปิดงานขับเคลื่อนนโยบายอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เข้าถึงระบบบริการสุขภาพได้อย่างครอบคลุมทั่วถึงและต่อเนื่องตั้งแต่ระดับครัวเรือนโดยเน้นย้ำว่าอาสาพยาบาลชุมชนหรืออสพ.ไม่ได้มาทดแทนบุคลากรวิชาชีพแต่มาเสริมพลังให้กับระบบบริการสุขภาพทำหน้าที่เชื่อมโยงการปฏิบัติงานระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม.หน่วยบริการสุขภาพและทีมสหวิชาชีพภายใต้การกำกับดูแลของบุคลากรวิชาชีพอย่างเป็นระบบเพื่อให้ประชาชนทุกคนทุกพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงเท่าเทียมและเป็นธรรมโดยเฉพาะใน4กลุ่มหลักนะคะได้แก่1ผู้สูงอายุและผู้มีภาวะพึ่งพิง2ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง3แม่และเด็กและ4ผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและผู้ผ่านการบำบัดยาเสพติดระยะแรกจะคัดเลือกบุคคลเข้ารับการอบรม 7,256 คนใน76จังหวัดจะสรรตำบลละ1คนคุณสมบัติของผู้สมัครอสพ.อายุไม่ต่ำกว่า20ปีและอายุไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดตามกลุ่มคุณวุฒิสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีมีชื่อในทะเบียนบ้านหรืออาศัยอยู่จริงในพื้นที่สมัครแบ่งคุณวุฒิเป็น3ส่วนคือ 1. ปริญญาตรีทั่วไปอายุไม่เกิน60ปีเข้ารับการอบรม240ชั่วโมง 2. ปริญญาตรีด้านสุขภาพอายุไม่เกิน65ปีเข้ารับการอบรม120ชั่วโมง 3. กลุ่มพยาบาลวิชาชีพอายุไม่เกิน70ปีเข้ารับการอบรม30ชั่วโมงผู้ที่สนใจนะคะสามารถยื่นสมัครด้วยตนเองที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในจังหวัดภูมิลำเนาถึงวันที่31กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าธรรมเนียมการสมัครประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์วันที่7สิงหาคม2569ประกาศผลการคัดเลือกในวันที่4กันยายน2569และเริ่มการอบรมหลักสูตรอสพ.วันที่1ตุลาคม2569นะคะกระทรวงสาธารณสุขเชื่อมั่นว่าการมีคนในพื้นที่ที่ผ่านการคัดเลือกและอบรมอย่างมีมาตรฐานจะช่วยให้ประชาชนได้รับการดูแลเร็วขึ้นต่อเนื่องขึ้นและใกล้บ้านมากขึ้นตามเป้าหมายการยกระดับสุขภาพที่มั่นคงของประเทศค่ะ

0: ช่วงนิทานพาเพลิน
1: กระต่ายสอยดาว
2: คืนนี้ช่างเป็นคืนที่เงียบสงบดีเหลือเกินเจ้ากระต่ายน้อยนอนรับลมอยู่ที่ชายทะเลพลางแหงหน้ามองดูดวงดาวบนท้องฟ้าแล้วมันก็มองเห็นดวงดาวที่สว่างและสุขใสที่สุดดวงหนึ่ง
3: โอ้โหดาวอะไรกันเนี่ยสวยเหลือเกินฉันไม่เคยเห็นดวงดาวที่สวยอย่างนี้มาก่อนเลยถ้าดาวดวงนี้เป็นของฉันก็ดีนะสิฉันจะได้เอามาติดไว้บนฝาผนังแล้วก็มองดูมันทั้งวันทั้งคืนดีล่ะฉันจะเอาไม้สอยมันลงมาดีกว่า

ไม่ไหวฮะดวงดาวอยู่สูงเกินไปสงสัยจะต้องหาผู้ช่วยสักคนหนึ่งแล้วล่ะนึกออกแล้วว่าจะขอความช่วยเหลือจากใครดี

0: สวัสดีจ้าคุณน้องนางนวล
1: อ้าวกระต่ายน้อยมาหาฉันดึกดึกเดินเดินอย่างเงี้ยมีธุระอะไรหรือเปล่า
0: ใช่แล้วล่ะจ้าคือว่าฉันมีเรื่องจะมาขอคำปรึกษาหน่อยอะ
1: เรื่องอะไรล่ะ
0: คือว่าฉันเห็นดวงดาวที่สวยที่สุดอยู่ดวงนึงอะนะแล้วก็เลยอยากจะเก็บมันเอาไว้อะ
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับฉันล่ะ
0: เกี่ยวสิคือว่าดวงดาวน่ะมันอยู่สูงจนฉันเก็บไม่ถึงเลยก็เลยอยากจะขอให้เธอช่วยฉันอีกแรงนึงอะ
1: ให้ฉันช่วยอะเหรอช่วยยังไงล่ะ
0: ก็ช่วยพาฉันขึ้นไปเก็บดวงดาวน่ะสิพอได้ดวงดาวมาแล้วนะเราก็จะมาแบ่งครึ่งกันไงล่ะ
1: แบ่งครึ่งอะเหรอแม่ฉันน่ะไม่ค่อยอยากจะได้ดวงดาวที่แค่มีแค่ครึ่งดวงสักเท่าไหร่หรอกนะ
0: ฉันน่ะดาวดวงนี้นะไม่เหมือนดวงอื่นๆหรอกมันใหญ่จนแบ่งได้ตั้ง10ส่วนเลยล่ะ
1: งั้นก็ตกลงฉันจะร่วมมือกับเธอก็แล้วกันอันที่จริงอะนะฉันน่ะก็ชอบดวงดาวเหมือนกันนั่นแหละ
2: เมื่อตกลงกันได้แล้วสองสหายจึงออกเดินทางไปเก็บดวงดาวด้วยกันนกนางนวลบินสูงขึ้นสูงขึ้นโดยมีกระต่ายยืนถือไม้ยาวๆอยู่เป็นหลังของมัน
0: สูงอีกหน่อยสิคุณนกนางนวลเกือบจะถึงแล้วล่ะ
1: ถึงหรือยังเนี่ยฉันน่ะเหนื่อยจนบินไม่ไหวแล้วนะ
0: ถึงแล้วถึงแล้วขวาอีกหน่อยสิขวาอีกหน่อยเร็ว
1: ขวาแค่นี้พอไหม
0: มากไปมากไปซ้ายอีกหน่อยซ้ายอีกหน่อยเอาล่ะทีนี้บินนิ่งๆนะฉันจะใช้ไม้สอยดาวลงมาล่ะ
1: ได้หรือยังล่ะกระต่ายน้อย
0: อยู่เฉยๆสิยุกยิกยุกยิกอย่างเนี้ยใครจะไปสอยได้ล่ะ
1: ได้หรือยังล่ะ
0: เกือบแล้วเกือบแล้วเอาล่ะโอ้ยได้แล้วแม้ช่างเป็นดวงดาวที่สวยเหลือเกิน
1: ไหนไหนให้ฉันดูบ้างสิ
0: เอ๊ะคุณน้องนางนวลอย่ากระดุกกระดิกสิเดี๋ยวฉันก็ตกลงไปหรอก
1: ขอโทษขอโทษฉันน่ะตื่นเต้นไปหน่อยนะ
0: ทีหลังก็ตื่นเต้นน้อยๆหน่อยก็ดีนะเอาล่ะทีนี้เราบินกลับลงไปที่ชายหาดกันเถอะเราจะได้จัดการแบ่งดวงดาวให้เสร็จสักที
1: ตกลงจ้ากระต่ายน้อยฉันน่ะก็อยากจะได้ส่วนแบ่งของฉันเหมือนกัน
2: แต่ในขณะนั้นเองเจ้านกนางนวลมองลงไปในน้ำแล้วมันก็มองเห็นดวงดาวที่สว่างสุขใสที่สุดดวงหนึ่งโอ้โหดวงดาวที่อยู่ในน้ำอ่ะดวงใหญ่แล้วก็สว่างสุขใสเหลือเกินจริง
1: ๆเฮ้ยกระต่ายดูอะไรนั่นเซ
0: อะไรหรอ
1: นั่นไงดวงดาวที่อยู่ในน้ำนั่นไงดวงใหญ่น่าดูเลยดาวที่เธอเก็บได้นะใหญ่เท่านี้หรือเปล่าล่ะ
0: ไหนๆขอฉันดูมั่งสิโอ้โหดวงใหญ่จริงๆด้วยใหญ่กว่าดวงดาวของฉันต้องไม่รู้กี่เท่าแน่ฉันว่าเราลงไปเก็บดวงดาวนั้นดีกว่าเนาะอย่าเอาดวงนี้เลย
1: ฮ่าจะทิ้งดาวดวงเนี้ยเหรอแม้แต่น่าเสียดายนะกระต่ายน้อยอุตส่าห์พยายามแทบตายเหนื่อยก็เหนื่อยกว่าจะเก็บมาได้นะ
0: โอ้ยช่างมันเถอะหน้าอย่าไปเสียดายมันเลยเอาดาวดวงที่อยู่ในน้ำดีกว่าใหญ่กว่าต้องแยะแน่แบ่งครึ่งแล้วยังใหญ่กว่าดาวดวงนี้ซะอีก
1: งั้นก็ตามใจกระต่ายน้อยเถอะ
0: งั้นฉันจะทิ้งดวงดาวเล็กๆดวงนี้แล้วนะ1 2 3
2: แต่เมื่อเจ้ากระต่ายทิ้งดวงดาวลงไปในน้ำดาวดวงใหญ่ที่อยู่ในน้ำก็อันตรธานหายไปในทันทีทำไมน่ะหรอก็เพราะว่าดวงดาวในน้ำน่ะคือเงาของดวงดาวที่เจ้ากระต่ายถืออยู่น่ะสิ
0: ตายแล้วดาวดวงใหญ่
1: อ้าวแล้วมันหายไปไหนล่ะ
0: งอจริงๆเลยที่มันหายไปนะก็เพราะว่ามันเป็นแค่เงาของดวงดาวที่ฉันเพิ่งทิ้งไปนะสิ
1: เงาของดวงดาวเหรอตายละถ้างั้นทำไงดีล่ะ
0: ก็รีบไปเก็บดาวดวงเก่าคืนมานะสิเร็วเข้า
2: ถ้าถึงจะเร็วยังไงก็ช้าไปซะแล้วล่ะเพราะว่าเจ้าปลาน้อยตัวหนึ่งได้กลืนเอาดวงดาวนั้นเข้าไปซะแล้ว
1: โอ้ยดูสิทีเนี้ยไม่เหลือดวงดาวสักดวงเลยอ่ะ
3: พบเธอแท้ๆเลยกระต่ายน้อยโลภมากอยากได้ดวงดาวดวงใหญ่กว่าเราเป็นไงล่ะอดหมดเลยเห็นไหมล่ะ
0: อ้าวแล้วมาทอฉันได้ยังไงล่ะคุณนกนางนวลก็คุณนกบอกว่าดาวในน้ำอะดวงใหญ่กว่าไม่ใช่หรอ
3: ใช่แต่ฉันไม่ได้บอกให้เธอทิ้งดาวสักหน่อยนี่นา
0: พูดแบบนี้ได้ยังไงอ่ะใครจะไปรู้ล่ะว่าดาวในน้ำมันเป็นแค่เงาอ่ะ
3: เอาเถอะเอาเถอะเถียงกันไปก็ไม่มีประโยชน์ถึงยังไงอ่ะนะตอนนี้ก็ไม่เหลือดวงดาวสักดวงอยู่แล้วนะ
0: เฮ้ยนั่นสิเหนื่อยฟรีแท้เลยอ่ะ
3: แต่ถึงยังไงอ่ะเราก็ได้บทเรียนดีๆนะกระต่ายน้อย
0: บทเรียนอะไรหรออ
3: ้าวก็บทเรียนที่ว่าโลภมากลาภหายนั่นเซเนี่ยเป็นเพราะเราโลภมากอยากได้ดวงดาวดวงใหญ่ก็เลยไม่เหลือดาวสักดวงเลยไงล่ะ
0: นั่นสิต่อไปเนี้ยฉันจะไม่โลภมากอีกแล้วล่ะ
3: ฉันก็เหมือนกันนะ
2: ตั้งแต่นั้นมากระต่ายกับนกนางนวลก็เลิกนิสัยโลภมากโดยเด็ดขาดส่วนเจ้าปลาที่กินดาวเข้าไปจะเป็นยังไงนะหรอมันก็กลายเป็นปลาดาวอย่างที่เราเห็นยังไงล่ะ

คุณผู้ฟังคะเวลาของรายการบ้านนี้มีสุขหมดลงอีกแล้วนะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่ติดตามรับฟังรายการนี้มาจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการบ้านนี้มีสุขได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา17:07 น.โดยประมาณจนถึงเวลา18:00 น.นะคะทางสวทกระบี่ FM 98.5 MHz สำหรับวันนี้พี่นิน่าพร้อมทีมงานสวทกระบี่ทุกคนลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนสายทานพระกรุณาสู่ประชาราษฎร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดำเนินรอยตามเบื้องพระยศบาทพระชนกนาถในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประสบกรณิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีพระองค์มีพระอัจฉริยภาพโดดเด่นด้านกฎหมายสิทธิมนุษยชนและงานสาธารณประโยชน์ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลและพระปณิธานอันแน่วแน่ทรงมุ่งยกระดับหลักนิติธรรมไทยให้ก้าวหน้าเทียบมาตรฐานสากลทรงอุทิศพระวรกายทำงานด้านกฎหมายทั้งในสำนักงานอัยการและหน่วยงานยุติธรรมเพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชนโดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสในสังคมในเวทีโลกพระองค์ทรงเป็นกำลังสำคัญของประเทศไทยภายใต้บทบาททูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันแนวคิดยุติธรรมที่เห็นคุณค่าความเป็นมนุษย์โดยเฉพาะการคุ้มครองผู้ต้องขังหญิงอันนำไปสู่แนวปฏิบัติที่หลายประเทศยึดถือเป็นแบบอย่างนอกจากนั้นอีกหนึ่งพระกรณียกิจสำคัญคือการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยพิบัติผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงสืบสานเจตนารมณ์ในการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากอย่างใกล้ชิดและพัฒนาระบบการบรรเทาสาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นพระกรณียกิจของพระองค์ล้วนสะท้อนถึงพระเมตตาและความมุ่งมั่นที่จะยกระดับสังคมไทยให้เป็นสังคมที่เท่าเทียมปลอดภัยและเปี่ยมด้วยโอกาสนับเป็นพระกรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทยอย่างแท้จริง

ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวปากท้องเรื่องราวของเศรษฐกิจต่างๆนะฮะเรื่องสังคมเรื่องความเป็นอยู่ต่างๆคุณผู้ฟังฟังได้เลยที่นี่ครับทุกเรื่องที่เรียกว่าต้องเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะฮะอย่างที่นำเรียนกันนะครับล่าสุดนี่เมื่อสักครู่นี้เข้าไปดูในเพจของกรมประชาสัมพันธ์ครับก็มี1กิจกรรมนะฮะที่ต้องบอกว่าน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวนะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังทางด้านกรมประชาสัมพันธ์จับมือกับมูลนิธิสารานุกรมไทยได้มีการประกาศผลรางวัลสารานุกรม Gen Z ดึงพลังคนรุ่นใหม่พลิกตำราสู่คลิปสั้น TikTok นี่นะฮะกำลังไลฟ์ TikTok อยู่นะครับต้องบอกว่าตอนนี้แนะนำเลยใครอยากทำคลิปสั้นๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าเยาวชนคนรุ่นใหม่นี่สร้างสรรค์คลิปได้อย่างยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับเสื้อเป็นการมุ่งสร้างเครือข่ายสื่อสารความรู้สารานุกรมไทยโดยทางด้านกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้มีการจัดนะครับเป็นพิธีปิดแล้วก็มอบรางวัลครับในการประกวดคลิปวิดีโอสั้นสารานุกรม Gen Z สกัดความรู้คู่ความซ่าพลิกตำลาลงจอโอ้น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวคุณผู้ฟังภายใต้โครงการเครือข่ายเยาวชนสารานุกรมไทยประจำปีงบประมาณ2569ครับณห้องประชุม2ชั้น1อาคารหอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ซอยอารีสัมพันธ์กรุงเทพมหานครโดยวัตถุประสงค์หลักครับคุณผู้ฟังก็เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทยนี่แหละนำเอาองค์ความรู้นะครับจากสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนมาสร้างสรรค์เป็นเนื้อหาดิจิทัลผ่านแพลตฟอร์ม TikTok เพื่อให้คนรุ่นใหม่เนี่ยเข้าถึงง่ายแล้วก็ทันยุคทันเหตุการณ์ทันสมัยด้วยนะครับโดยพิธีเปิดงานก็เริ่มต้นอย่างอบอุ่นนะครับโดยท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านสุทธิ์ฤทัยเลิศเกษมก็เน้นย้ำครับบทบาทนะฮะของสื่อยุคใหม่แล้วก็การเปิดพื้นที่ครับให้กับเยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมจากนั้นครับนายชัยวัฒน์บุญชวลิศรองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้มีการสรุปภาพรวมของโครงการวัตถุประสงค์แล้วก็ผลการดำเนินงานที่ผ่านมาทั้งการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสรุปประเด็นเรื่องการเขียนสคริปต์นะฮะการใช้เทคนิค generate AI ในการผลิตสื่อด้วยนะครับโดย9มิถุนายนที่ผ่านมาก็มีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนระดับมัธยมแล้วก็มีคุณครูนะฮะกว่า70คนแบ่งออกเป็น20ทีมจากโรงเรียนครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครและก็ปริมณฑลจนมาสู่การเปิดโอกาสให้แต่ละทีมเนี่ยได้ประลองความคิดสร้างสรรค์ผลิตคลิปวิดีโอนะครับผ่านแพลตฟอร์ม TikTok แล้วก็ติดแฮชแท็กสารนานากับสารานุกรมไทยและสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนด้วยนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโดยในช่วงพิธีปิดครับศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุนะฮะซึ่งท่านได้มาร่วมงานครั้งนี้ก็กล่าวแสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายพร้อมทั้งให้โอวาทครับกับนักเรียนแล้วก็คุณครูผู้ควบคุมกิจกรรมครั้งนี้ครับถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการปลูกฝังวัฒนธรรมนะฮะการแสวงหาความรู้ของเยาวชนแล้วก็เป็นการหลอมรวมนักเรียนกับคุณครูเป็นเครือข่ายเยาวชนนักประชาสัมพันธ์เพื่อทำหน้าที่ครับเป็นกระบอกเสียงส่งต่อคุณค่าของหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนออกไปซึ่งถือว่าเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาของแผ่นดินมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเปิดต้นชั่วโมงนี้นะครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็สามารถติดตามกันในทุกๆวันผ่านทางรายการของเราข้อความครับส่งมาอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับบอกว่าวันนี้แฮปปี้มากนะครับเพราะว่าเป็นวันศุกร์และเดี๋ยววันเสาร์วันอาทิตย์สัปดาห์หน้านี่ก็มีวันหยุดยาวหลายวันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้วยนะครับก็ให้เดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยในทุกๆเส้นทางเลยทีเดียวนะครับเรื่องราวของการขยายเวลาอุทธรการทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับก็ต้องบอกว่ายังคงต้องย้ำยังคงต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนติดตามแล้วก็ให้ความสนใจโดยล่าสุดรัฐบาลก็ทบทวนนะฮะเรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับโดยเป้าหมายหลักคุณผู้ฟังมุ่งนะฮะคัดกรองคนที่เดือดร้อนจริงลำบากจริงหรือบางคนใช้คำว่าคนจนจริงนะฮะเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ตรงเป้าหมายแล้วก็นำงบประมาณช่วยเหลือตรงนี้ไปถึงผู้ที่

0: เดือดร้อนมากที่สุดครับซึ่งต้องบอกว่าข้อมูลก่อนหน้านี้ครับยังไม่ได้มีการปรับปรุงมาตั้ง 4-5 ปีแล้วส่งผลให้มีผู้ที่ตกสำรวจเป็นจำนวนมากนะครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดครับต้องนำเรียนเลยว่ามีผู้ที่เดือดร้อนจริงในปัจจุบันนี้เข้าสู่ระบบเพิ่มขึ้นกว่า 2,300,000 คนเลยทีเดียวโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรท่านบอกแบบนี้ว่ารัฐบาลรับฟังครับทุกข้อเสนอแนะแล้วก็ข้อร้องเรียนจากประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องสำคัญเลยคุณผู้ฟังที่มีการร้องเรียนเข้ามาเยอะทางหลังไมค์ด้วยนะว่ามีกลุ่มคนที่ไปแอบอ้างรับสิทธิ์นะฮะเรื่องนี้เร่งทบทวนหลักเกณฑ์นะครับเพื่อคัดกรองผู้ที่ไม่เข้าเกณฑ์นะฮะออกไปแล้วก็ที่สำคัญคือปรับปรุงเรื่องของการอุทธรณ์ให้1สะดวกแล้วก็เป็นธรรมมากขึ้นตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เพราะว่าจากภาพข่าวในสื่อต่างๆก็จะเห็นเยอะนะฮะปฏิเสธไม่ได้เลยว่าก็จะมีหลายๆท่านจากหลายๆพื้นที่นะครับเป็นจำนวนมากเลยล่ะไปยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็เกิดความยากลำบากกันท่านนายกก็บอกว่าต้องดูแลตรงนี้ให้ผู้ที่ไปยื่นทบทวนสิทธิ์เนี่ยสะดวกขึ้นนะฮะแล้วก็ได้รับความเป็นธรรมด้วยทั้งในส่วนการขยายระยะเวลาแล้วก็เปิดรับฟังข้อเท็จจริงจากประชาชนเพื่อนำข้อมูลตรงนี้ครับมาประกอบการพิจารณาทบทวนสิทธิ์อย่างรอบคอบนะฮะทั้งนี้ครับนำเรียนคุณผู้ฟังแบบนี้ว่ากระทรวงการคลังตอนนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นอยู่ของประชาชนนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่หลายๆคนโทรมาบอกเรื่องรถเก่าใช่ไหมฮะหลายคนบอกเลยว่าโอ้คุณบอลนานมากแล้วมีรถอยู่แล้วรถก็ใช้ไม่ได้แล้วตรงนี้ก็หลายสายเลยที่โทรมาแจ้งนะครับก็เรื่องนี้หนึ่งประเด็นกรณีการครอบครองรถเก่าก็ได้มีการนำปัญหาตรงนี้ครับไปหารือนะฮะกระทรวงการคลังนำเรื่องนี้ไปหารือกับกระทรวงคมนาคมนะฮะเพื่อกำหนดแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนนะฮะในกลุ่มนี้ในขณะเดียวกันครับตามต่อให้กระทรวงมหาดไทยตอนนี้จากความเดือดร้อนที่หลายๆคนไปยื่นอุทธรณ์กันใช่ไหมก็มีความแออัดเกิดขึ้นมากมายล่าสุดนำมาสู่การแก้ปัญหาตรงนี้กระทรวงมหาดไทยมีการจัดตั้งศูนย์ประสานงานครบวงจรนะฮะ One Stop Serviceกระจายอยู่ที่ว่าการอำเภอทุกแห่งเลยนะฮะตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีเพื่ออะไรเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนที่จะมายืนยันตัวตนยื่นคำขอทบทวนสิทธิ์มาตรวจสอบข้อมูลบางท่านก็เอาเอกสารมาเอาหลักฐานมาก็นี่เลยที่ว่าการอำเภอทุกแห่งนะครับเพื่อให้ได้รับความสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตามข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่ต้องนำเรียนกับคุณผู้ฟังนะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับโดยรัฐบาลจะทบทวนสวัสดิการแห่งรัฐมุ่งให้ความช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกลุ่มนะฮะตรงเป้าหมายผ่านการตรวจสอบผ่านการคัดกรองข้อมูลอย่างรอบคอบนะครับเพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงนะครับก็จะได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทั้งกระบวนการอุทธรณ์ต่างๆด้วยก็จะมีการพิจารณาอย่างเป็นธรรมนำไปสู่การปรับปรุงเรื่องหลักเกณฑ์นะฮะแล้วก็กลไกการดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันมากที่สุดนะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันต้องบอกเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากๆเลยทีเดียวอ่ะอีกเรื่องนึงหลายคนก็ฟังอยู่ข่าวดีกันหน่อยนึงนะครับกรมการจัดหางานเดินหน้ายกระดับแรงงานนอกระบบเพิ่มโอกาสมีงานสร้างงานสร้างรายได้ผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระนี่อันนี้ก็น่าสนใจควบคู่กับเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์แรงงานอิสระบนแพลตฟอร์มดิจิทัลนะครับทางด้านข้อมูลต่างๆที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เขาบอกโครงการนี้ครับแน่นอนเป็นเรื่องสำคัญเลยการเตรียมความพร้อมนะฮะของกลุ่มเป้าหมายก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของแรงงานนอกระบบก็ต้องมีการอบรมเรื่องของการสร้างความรู้ด้านอาชีพนะฮะแล้วก็การผลิตภัณฑ์ในชุมชนที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นเพื่อขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ตลอดจนการมอบวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นนะฮะต่อการประกอบอาชีพโดยกิจกรรมครั้งนี้ครับผลการดำเนินงานเนี่ยตั้งแต่ตุลาคมนะตุลาคมปีที่ผ่านมาจนถึงมิถุนายน2569เนี่ย การทำโครงการนี้คุณผู้ฟังมีผู้เข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 1,165 คนแล้วความสำเร็จก็คือสามารถไปประกอบอาชีพมีรายได้แล้วเนี่ย 1,064 คนเขาสร้างรายได้รวมๆนะประมาณ 3.71 ล้านบาทสะท้อนถึงความสำเร็จครับในการพัฒนาทักษะอาชีพการต่อยอดจากอาชีพเสริมให้กลายเป็นอาชีพหลักด้วยแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็นำตรงนี้มาดูแลครอบครัวได้ด้วยนะครับพร้อมกับยังนำเทคโนโลยีดิจิทัลครับมาเพิ่มโอกาสนะฮะให้กับแรงงานนอกระบบผ่านแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระด้วยนี่ใครที่ยังไม่ได้ดาวน์โหลดแพลตฟอร์มนี้ก็ลองไปดาวน์โหลดดูนะครับชื่อคือคนทำงานอิสระซึ่งแพลตฟอร์มนี้ครับเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงผู้รับงานกับผู้ว่าจ้างเห็นไหมเป็นสื่อกลางนะแพลตฟอร์มนี้คนทำงานอิสระเนี่ยเป็นสื่อกลางระหว่างคนจะจ้างกับคนที่รับงานรองรับทั้งอะไรบ้างอ่ะงานประจำงานเสริมงานผลิตชิ้นงานนะครับงานสอนงานให้คำปรึกษางานช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพอิสระเพื่อเพิ่มทักษะแล้วก็ประสบการณ์เพื่อมาต่อยอดครับในการสร้างรายได้ไปดูแลครอบครัวนะครับต้องบอกว่าล่าสุดในช่วงไตรมาสที่ผ่านมาเนี่ยก็มีผู้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้ผู้ฟังมากมายเลยทีเดียวนะครับสะท้อนถึงบทบาทนะฮะแล้วก็เรื่องของการเพิ่มโอกาสการมีงานทำแล้วก็ขยายช่องทางให้กับพี่น้องประชาชนด้วยดังนั้นครับใครที่ฟังอยู่แล้วสนใจบอกกันนิดนึงเผื่อว่าใครที่อยากจะไปดูเพิ่มเติมนะครับผู้ที่สนใจไปดูรายละเอียดครับเข้าไปในเว็บไซต์นะกองส่งเสริมการมีงานทำนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยแพลตฟอร์มคนทำงานอิสระหรือว่าคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ก็ได้คุณผู้ฟังครับเว็บไซต์ก็คือคนทำงานอิสระ .doe.go.th นะครับหรือว่าไปสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะฮะแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึงพื้นที่10สายด่วนก็มีครับโทรไปก็ได้นะฮะ1506แล้วก็กด2นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องนำมาบอกกันเพราะเป็นประโยชน์นะฮะกับแรงงานนอกระบบจะได้มีการสร้างรายได้สร้างอาชีพแล้วก็ไปดูแลครอบครัวได้นะครับอ่ะเดี๋ยวพักกันแป๊บนึงคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอนโลกออนไลน์เปิดโอกาสให้เราเรียนรู้สร้างสรรค์และเชื่อมต่อกันได้ไม่สิ้นสุด
3: แต่ทุกคลิกก็มีความเสี่ยงอย่าลงเชื่อข้อมูลที่ไม่ตรวจสอบอย่าแชร์โดยไม่คิดและอย่าลืมเคารพสิทธิ์ของผู้อื่น
2: ใช้สื่ออย่างมีสติสร้างสรรค์สิ่งดีปลอดภัยทุกการเชื่อมต่อรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันข้อมูลสร้างสังคมออนไลน์ที่น่าอยู่ไปด้วยกัน
4: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
5: อย่ามาห้ามอย่ามาห้ามต้องกู้อีกต้องแทงอีกเดิมพันไปเลยหมดหน้าตัก
6: น้อยผีพนันเข้าสิงต้องเจอไอเทมเด็ดแม่หมอ ยันรู้ทันเจ้ามือครั้งแรกติดใจครั้งต่อไปติดพนันล็อกผลให้แพ้ยิ่งเล่นยิ่งเสียผู้สารเสกสติก่อนเงินเก็บหายก่อนความเชื่อใจจากครอบครัวหมด
7: ลบแอปลบเว็บพนันทิ้งทำกิจกรรมสร้างสรรค์หรือปรึกษาสายด่วนเลิกพนันโทร1323หยุดวงจรพนันออนไลน์ชีวิตคุณมีค่ามากกว่านั้น
8: คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
9: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
8: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้าย
10: ุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
11: จับประเด็น VIP
0: กลับมาแล้วครับ18:20 นครับจับประเด็น VIP ในช่วงนี้ก็จะเป็นการพูดคุยนะครับพูดคุยกับท่านแขกรับเชิญที่มาร่วมทั้งพูดคุยให้ข้อมูลข่าวสารในประเด็นที่เกิดขึ้นในรอบวันต่างๆกันหรือว่าเป็นเรื่องราวที่สร้างประโยชน์นะครับให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยคุณผู้ฟังครับต้องบอกว่าเมื่อช่วงที่ผ่านมาหลายคนที่ได้ติดตามข่าวกรณีการเกิดเพลิงไหม้สถานบันเทิงชื่อดังย่านลาดต้องบอกว่ามีความสูญเสียที่เกิดขึ้นมากมายมีการตั้งประเด็นคำถามเรื่องของความปลอดภัยในสถานบันเทิงหลายๆคนไปพักผ่อนหลายๆคนไปเที่ยวนะฮะไปผ่อนคลายกันแต่ท้ายสุดก็ต้องมาเจอเรื่องราวนี้วันนี้ครับมีแขกรับเชิญท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมเรื่องความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานท่านจะมาพูดคุยนะครับหลังจากกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็ต้องบอกว่าเรามีการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงการลงพื้นที่ไปตรวจสอบแล้วก็ถอดบทเรียนครับไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้มันเกิดซ้ำขึ้นอีกนะฮะเพราะมันเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นมากๆเลยทีเดียวดังนั้นครับเราก็จะมาหาทางออกกับเรื่องนี้กันนะฮะวันนี้ต้อนรับครับแขกรับเชิญของเราดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะฮะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับผม
0: ครับสวัสดีครับท่านดร.ครับ
12: ครับผมครับ
0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขออนุญาตถามคำถามแรกเลยจากเหตุการณ์ที่เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของไฟไหม้สถานบันเทิงที่ผ่านมามีทั้งผู้เสียชีวิตครับมีผู้บาดเจ็บเป็นจำนวนมากครับอยากถามเรื่องของเกณฑ์กำหนดเรื่องของความปลอดภัยในสถานบันเทิงเรื่องของความแตกต่างจากสถานประกอบการอื่นๆมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างครับท่าน
12: ครับผมขอบคุณมากครับก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตนะครับแม้จะเหตุการณ์ผ่านมาระยะหนึ่งแล้วผมก็มองว่าเรื่องความปลอดภัยในสถานบริการไม่ควรถูกมองเป็นเพียงข้อกำหนดทางกฎหมายนะครับแต่มันควรจะเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังในทุกวันก็คือควรมีการตรวจสอบมีการอะไรในทุกวันนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยสถานบริการต้องมีมาตรการความปลอดภัยที่ครอบคลุมนะครับทั้งด้านอาคารระบบป้องกันระบบอัคคีภัยระงับอัคคีภัยนะครับทางหนีไฟระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินการเตือนแสงสว่างสำรองช่องทางการเดินวันนี้อาจจะเห็นถึงเรื่องของความสำคัญของแถบสะท้อนแสงนะถ้าเราจะเห็นว่าในที่ที่เป็นสถานบันเทิงมืดๆเนี่ยเวลามันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเผื่อมันมีแถบสะท้อนแสงเป็นทางเป็นแนวไปผมก็ว่าเป็นสิ่งที่หลายฝ่ายก็ให้ความสนใจอยู่นะครับสิ่งที่แตกต่างจากสถานประกอบการทั่วไปคือสถานบริการมักจะมีผมว่ามันจะมีคนใช้บริการจำนวนมากน้อยเนี่ยมันบางช่วงเวลาเราเห็นว่าบางช่วงเวลานี้คนก็หนาแน่น
0: ครับ
12: อากาศแสงสว่างมีเพียงพอหรือเปล่าทั้งประกอบกับเสียงที่ดังนะครับเราก็คุยกันมาดูเรื่องเพราะนั้นทุกคนควรจะมีสติและมีความพร้อมในการที่จะเข้าไปใช้บริการนะฮะ ดยเฉพาะบางแห่งเนี่ยมีการใช้วัสดุตกแต่งที่ติดไฟง่าย
0: อ
12: ย่างเงี้ยครับก็เป็นสิ่งที่จะต้องโอ้โหมันต้องดูทุกส่วนทุกอย่างเลยครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับดังนั้นถ้าถามบริการผมว่าจึงต้องมีควรมีมาตรการที่เข้มงวดเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะการที่จะต้องบอกกล่าวล่วงหน้ามาทางนี้ไฟอยู่ตรงไหนนะมีการบอกก่อนอย่างเงี้ยครับนะฮะวันเนี้ยผมได้ลงพื้นที่ไปตรวจไปทำงานดูเนี่ยเพื่อนๆที่ติดตามข่าวติดตามข้อมูลเนี่ยส่งไลน์มาชื่นชมบอกโอ้รู้สึกอุ่นใจขึ้นเลยว่าไปตรวจไปบอกไปแจ้งเขาไปดูเส้นทงเส้นทางอะไรให้บางทีเขาบอกเขานัดหมายเพื่อนจะไปคุยงานกันบ้างไปทานข้าวกันบ้างพอรู้ว่ามีการไปตรวจมีการเตรียมความพร้อมมีการไปให้คำแนะนำกับบุคลากรลูกจ้างเจ้าหน้าที่เขาเนี่ยถึงการใช้เครื่องดับเพลิงบางที่มีแต่ว่าคนใช้ไม่เป็นมันก็ไม่มีประโยชน์นะฮะถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
12: มีแล้วใช้ไม่ได้ไม่มีประโยชน์เลยครับครับ
0: ครับนี่ก็เป็นภาพรวมกว้างๆก่อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกี้อาจารย์ได้เกริ่นมาแล้วล่ะเรื่องของการลงพื้นที่ไปตรวจสถานบริการในช่วงที่ผ่านมาด้วยการลงพื้นที่ไปเจอปัญหาอะไรบ้างเบื้องต้นก่อนเลยครับในการลงพื้นที่ครับ
12: ครับการลงพื้นที่เนี่ยผมมองว่าพื้นที่ที่ลงไปเนี่ยปัญหาแรกเลยก็คือความลูกจ้างเข้าใหม่เนี่ยบางทีเขาไม่ทราบนะครับลูกจ้างเดิมเนี่ยอาจจะทราบอยู่แล้วนะครับหรือไม่ทราบบ้างก็มีนะครับเพราะฉะนั้นบางสถานประกอบการเนี่ย อย่างสถานประกอบการที่เกิดเหตุเนี่ยบอกได้เลยว่าเขายังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคมหรือกองทุนเงินทดแทนเลย
0: อ้าวเหรอครับ
12: ท่านทราบไหมฮะเพราะลูกจ้างที่เสียชีวิตเนี่ยก็ต้องมาว่ากันใหม่นายจ้างก็ต้องไปเสียค่าปรับเสียค่านั่นจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเนี่ยคือต้องยอมรับว่าเราไม่ปฏิบัติตามกฎหมายกันน่ะเห็นกฎหมายเป็นเรื่องเล่นๆมีกฎหมายก็รู้นะว่าจ้างลูกจ้าง1คนขึ้นไปเนี่ยต้องไปขึ้นทะเบียน
0: ครับ
12: ถูกมั้ยฮะ
0: ถูกต้องมันมีหลักกฎหมายอยู
12: ่เพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าในพื้นที่อ่ะเรื่องของการตรวจสอบตรวจตาเนี่ยการอนุญาตเนี่ยราชการต้องคุยกันให้แน่นกว่านี
0: ้
12: แน่นกว่านี้หมายถึงว่าเขาจะไปประกอบกิจการเนี่ยจะไปขอเปิดให้บริการเป็นสถานบันเทิงเนี่ยผมนั้นคนที่จะให้บริการจะเปิดอนุญาตให้เปิดนะว่าเฮ้ยคุณพร้อมหรือยังไฟนอลเนี่ยมันอยู่ที่ใครอ่ะใช่ไหมฮะ
0: ครับ
12: เพราะไฟเจ้าไฟนอลมันอยู่ที่การจะต้องลงไปตรวจสอบอาคารสถานที่เพราะนั้นก็ช่วยดูให้ครบทุกอย่างเลยได้ไหมเพราะว่าเราก็เขาไม่มาขึ้นทะเบียนอย่างเงี้ยมันก็ทุกส่วนแหละก็ต้องออกไปตรวจตากันว่าที่นี่ขึ้นหรือยังนะครับปฏิบัติถูกต้องหรือเปล่าแต่วันนี้ก็ดีที่ช่องทางโซเชียลมีเดียเรามีเยอะมากขึ้นนะครับก็อยากจะฝากบอกไปยังผู้ที่เป็นลูกจ้างเข้าไปทำงานด้วยอย่างเงี้ยเรื่องการที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนอะไรหรือเห็นอะไรที่มันไม่เหมาะไม่ควรเนี่ยบอกนายจ้างก่อนถ้าเกิดบอกนายจ้างแล้วนายจ้างยังไม่ปรับไม่เปลี่ยนเนี่ยมันผมก็ถือว่ามันไม่ได้เป็นความผิดของลูกจ้างนะที่จะบอกหน่วยงานให้เข้าไปให้คำแนะนำให้เข้าไปดูนะครับเพราะฉะนั้นการลงพื้นที่ของสสปทเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่เราจะไปถ่ายทอดความรู้แหละนะครับไปถ่ายทอดความรู้ไปตรวจวัดภาพแวดล้อมให้ด้วยนะครับมาให้คำแนะนำนะครับบางที่ที่เขาโอเคอยู่แล้วมีครบทุกอย่างเราก็ลงไปตรวจดูไฟฉุกเฉินใช้ได้นะครับ
0: ทางหนีไฟเป็นยังไง
12: ทางหนีไฟมีเป็นประตูเหล็กเนี่ยมีทางออกชัดเจน
0: มีสิ่งกีดขวางทางหนีไฟไหม
12: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญซึ่งวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ได้ประกาศออกมาเป็นวาระแห่งชาติเลยนะฮะรัฐบาลได้ประกาศยกระดับมาตรการความปลอดภัยสถานบริการทั่วประเทศเลยเพราะนั้นทุกหน่วยคงต้องช่วยกันออกไปดูแหละครับนะครับว่ามีการจัดการทางหนีไฟหรือเปล่าเปิดโล่งไหมนะครับป้ายและแสงสว่างเพียงพอหรือเปล่าป้ายทางหนีไฟทางออกนะครับมันมีชัดเจนหรือเปล่านะครับติดตั้งไฟฉุกเฉินเพื่อให้มองเห็นได้ง่ายหรือเปล่าขณะที่ไฟมันดับมันมืดเนี่ยนะครับความจุของอาคารนั่นหมายถึงจำนวนคนใช้บริการเนี่ยมันต้องไม่เกินขีดความจุดังนั้นเจ้าหน้าที่เองที่อนุญาตตรงนี้ก็ต้องส่งไปดูอ่ะบางทีมันแน่นจนเดินไม่ได้อย่างเงี้ย
0: ก็มีหลายร้านอาจารย์น้องบางทีรับคนเข้าไปก็เบียดกันในร้านก็ม
12: ีใช่ๆเนี่ยเพราะฉะนั้นตัวเราเองด้วยเนี่ยหมายถึงตัวคนไปเที่ยวไปใช้บริการด้วยเนี่ยผมก็มองว่าเราต้องสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยกันให้มากถ้ามันแน่นไปก็ ยืนดูอยู่ห่างๆไหมหรือว่ายังไม่เข้าไปดีหรือเปล่าหรือว่าเข้าไปแล้วเนี่ยวันนี้ทุกคนคงตระหนักแล้วล่ะคงมองซ้ายมองขวามองขึ้นไปข้างบนว่าเอ๊ะมัน
0: วัสดุที่ใช้เป็นอะไร
12: ครับเพราะนั้นมันก็ดีเหมือนกันนะครับสถานประกอบการเขาก็จะได้ระมัดระวังทำสิ่งประดับตกแต่งหรือการก่อสร้างให้มันได้มาตรฐานโฟลว์ของอากาศระบบป้องกันอัคคีภัยก็มีหรือเปล่
0: า
12: อุปกรณ์ดับเพลิงอยู่ไหนนะครับพร้อมใช้งานหรือเปล่าอย่างเงี้ยครับนะครับการควบคุมดูแลของแผนฉุกเฉินนะครับต้องมีการซ้อมจริงๆก็มีการบังคับของกฎหมายนะครับนะครับก็ต้องมีการซับต้องมีการซ้อมนะครับมีการซักซ้อมลูกจ้างด้วยคนทำงานด้วยนะครับไม่ใช่ไม่รู้เลยอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ครับ
0: ครับอันนี้ก็เป็นการเขาเรียกว่าถอดบทเรียนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นเราทราบแล้วทั้งเรื่องของทางหนีไฟฉุกเฉินเรื่องของอุปกรณ์ดับเพลิงต่างๆต้องมีบางที่มีแต่ใช้ไม่ได้เห็นไหมฮะอันนี้ก็เป็นปัญหารวมถึงการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุต่างๆก็ต้องมีให้ครบถ้วนหากสถานบริการใดหรือสถานประกอบการใดไม่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายตามมาตรฐานความปลอดภัยเนี่ยทราบว่ามีโทษด้วยใช่ไหมครับอาจารย์
12: ใช่ครับผม
0: เป็นยังไงบ้างคร
12: ับเรื่องนี้มันมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับฉบับแรกเลยกฎหมายของกระทรวงมหาดไทยเขาเนี่ยนะครับพรบควบคุมอาคารเนี่ยเขาได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนเลยนะครับกำหนดให้อาคารเนี่ยที่ใช้เป็นสถานบริการต้องมีระบบความปลอดภัยเพื่อให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยมีความปลอดภัยนะครับทางหนีไฟทางออกฉุกเฉินป้ายทางหนีไฟติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้มีอุปกรณ์ตรวจจับควันความร้อนมีสัญญาณแจ้งเตือนเพลิงไหม้ทั่วอาคารอย่างเงี้ยนะครับมีเสียงกระดิ่งเสียงอะไรอย่างนี้เราเสียงออดบางทีเราทดสอบกันนะครับมีถังดับเพลิงมีระบบหัวกระจายน้ำดับเพลิงมีระบบควบคุมหรือระบายควันช่วยในการอพยพเนี่ยพรบควบคุมอาคารเขาม
0: ันต้องมีครบถ้วนทุกอย่าง
12: ใช่ครับแล้วก็มีโทษด้วยนะครับนะครับตรงนี้เขาก็มีบทกำหนดโทษไว้ด้วยนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมว่าทุกสถานประกอบการนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงงานบริษัทห้างร้านนะครับสถานบันเทิงก็ต้องอยู่ภายใต้ความปลอดภัยของพรบนี้ด้วยนะครับ
0: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่ง
12: นอกจากนั้นเองเนี่ยกระทรวงแรงงานเนี่ยก็มีกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานก็เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายนี้อยู่เนี่ยแล้วกำหนดให้สถานบันเทิงเนี่ยเป็นสถานประกอบการกิจการตามบัญชีที่จะต้องดำเนินการเรื่องความปลอดภัยเลยนะครับต้องมีถ้ามีลูกจ้าง20คนขึ้นไปเนี่ยจะต้องมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานเนี่ยมันกำหนดไว้อย่างนี้เลยนะครับไม่มีไม่ได้นะครับต้องจัดให้มีแผนป้องกันระงับอัคคีภัยเนี่ยกำหนดไว้เลยต้องมีแผนนะครับต้องประกอบด้วยการตรวจการอบรมรณรงค์ป้องกันดับเพลิงนะครับจัดให้มีการฝึกอบรม
0: ครับ
12: การดับเพลิงขั้นต้นเนี่ยก็คือต้องกำหนดไว้เลยจำนวนลูกจ้างเนี่ยไม่น้อยกว่า 40% เพราะฉะนั้นมีลูกจ้าง100คนเนี่ยการฝึกอบรมด้านนี้ต้องคนที่มีความรู้เรื่องนี้ต้อง40คน
0: ครับ
12: ของแต่ละหน่วยนะครับและต้องมีการซ้อมแผนดับเพลิงและแผนอพยพหนีไฟในอย่างน้อยปีละ1ครั้งครับมีการตรวจอุปกรณ์ป้องกันภัยให้พร้อมใช้งานตลอดไอ้เรื่องนี้บังคับเลยแม้แต่ส่วนราชการเองก็ยังมีการซ้อมดับเพลิงซ้อมหนีไฟวันนี้หลายแห่งมีซ้อมมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้โรยตัวบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครับที่จะไปช่วยกันเวลามันเกิดเพลิงไหม้เพราะเรื่องนี้ต้องผมมองว่าต้องช่วยกันจริงๆจังๆครับต้องช่วยกันจริงๆจังๆส่วนหนึ่งก็วันนี้สสปทเนี่ยได้พยายามที่จะสร้างให้เป็นวัฒนธรร
0: ม
12: นะครับความปลอดภัยอย่างจริงๆจังๆนะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเองเนี่ยนะครับท่านจุลพันธ์นมรวิวัฒน์เนี่ยท่านให้ความสำคัญกับเรื่องนี้บ้างนะครับถ้าพูดง่ายๆเลยแม้แต่ตัวท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยล่าสุดเมื่อเดือนที่แล้วมีการจัดงานความปลอดภัยและชุมชนใหม่แห่งชาติขึ้นนะครับที่เมืองทองนะครับสสปทนี่เป็นเจ้าภาพจัดท่านนายกเน้นย้ำเลยว่าผู้ประกอบการต้องใส่ใจเพื่อลดความสูญเสียใส่ใจในความปลอดภัยหรือเรียกว่าเซฟตี้นะครับท่านบอกเลยว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจของการพัฒนาประเทศท่านบอกว่าชีวิตคนเนี่ยมันประเมินค่าเป็นเงินไม่ได้มันยังไงมันก็ไม่คุ้มเท่ากับชีวิตท่านนายกวันนั้นพูดได้จับใจ มากครับ
0: ครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจริงๆสำคัญพออย่างที่ฟังเลยว่าเขามาทำงานกันเขาก็ต้องได้กลับบ้านไปสู่ที่ที่ปลอดภัยด้วยถูกต้องไหมครับมาทำงานก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ต้องกลับไปหาคนที่รักด้วยความปลอดภัยด้วยนอกเหนือจากการตรวจสอบเข้มนะฮะของสถานบริการแล้วเนี่ยเห็นบอกว่าทางสสปทก็มีการเดินหน้าทั้งแนวทางทั้งนโยบายในเรื่องความปลอดภัยอย่างอื่นด้วยโรงงานบริษัทห้างร้านต่างๆเป็นอย่างไรบ้างที่ต้องมีมาตรฐานตรงนี้ครับ
12: ครับโรงงานห้างร้านก็เช่นเดียวกันครับถ้าอยู่ภายใต้พ.ร.บ.กฎหมายเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทของสสปทนั้นจึงไม่ได้จำกัดเฉพาะตรวจสอบสถานบริการเท่านั้นนะครับเรายังมุ่งสร้างเสริมนะครับให้โรงงานนะครับสถานประกอบการทุกแห่งนะครับมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพอย่างที่ผมบอกครับเพื่อไปสู่การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้มันยั่งยืนนะครับเพราะฉะนั้นแนวทางสำคัญที่สสปทกำลังขับเคลื่อนคือการส่งเสริมให้สถานประกอบการเนี่ยเปลี่ยนจากการแก้ไขนะครับปัญหาเนี่ยไปสู่การป้องกันเชิงรุกเลยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นโยบายของท่านนายกค่อนข้างชัดเจนวาระแห่งชาติเลยค่อนข้างชัดเจนเลยและนี่คือนโยบายเชิงรุกทุกที่ต้องตัดเตรียมกันแล้วครับต้องกลับมามองพื้นที่ตัวเองแล้วนะครับนี่คือการป้องกันเชิงรุกในการประเมินความเสี่ยงนะครับการชี้บ่งอันตรายวางแผนควบคุมการเตรียมอุปกรณ์เพราะฉะนั้นมันจะต้องลงทุนก็ต้องลงทุนเพราะว่ามันสูญเสียชีวิตไปแล้วมัน
0: เรียกกลับคืนไม่ได้
12: มันก็ไม่ได้หรอกครับกับชีวิตคน
0: ค
12: นะครับขณะเดียวกันเราก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาองค์ความรู้นะครับการอบรมการจัดทำคู่มือนะครับสื่อประชาสัมพันธ์นะครับการสร้างเครือข่ายด้านความปลอดภัยแล้วก็เกี่ยวกับการลงพื้นที่ก็ขอสถานประกอบการไหนแจ้งมาเราก็แวะไปดูไปตรวจสอบให้นะครับไม่ได้แจ้งมาเราก็ขอเข้าไปดูขอเข้าไปตรวจสอบให้นะครับซึ่งหน่วยที่มีหน้าที่ทุกหน่วยวันนี้ต้องช่วยกันก็ช่วยกันอย่างจริงจังอยู่ผมว่าเต็มพิกัดอยู่นะครับตอนนี้นะครับ
0: สิ่งสุดท้ายเลยที่อยากจะให้ท่านเน้นย้ำครับเรื่องของการสรุปเรื่องของความปลอดภัยทั้งมาตรการความปลอดภัยในสถานประกอบการที่อยู่อาศัยด้วยนะครับโรงงานบริษัทห้างร้านต่างๆในช่วงท้ายรายการสักนิดนึงครับ
12: ครับขอบคุณครับผมก็อยากจะฝากถึงผู้ประกอบการนะครับผู้ทำงานผู้ปฏิบัติงานและว่าพวกเราประชาชนทุกคนนะครับว่าความปลอดภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆเราไม่ควรรอให้เกิดขึ้นก่อนจึงค่อยตระหนักถึงความสำคัญเนี่ยเพราะนั้นเห็นอะไรที่มันทำท่าจะไม่ปลอดภัยเนี่ยเบรกก่อนรถเนี่ยเหมือนกันครับมันทำท่าจะไม่ปลอดภัยเนี่ยชะลอก่อนดีไหมชะลอค่อยๆชะลอดูได้ไม่ต้องรีบนะครับสำหรับสถานประกอบการและสถานบริการก็นั่นเดียวกันครับควรตรวจสอบระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ดับเพลิงทางหนีไฟอะไรเห็นมันชำรุดเสียหายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่รอไม่ได้นะครับควรจะต้องรีบแก้ไขนะครับเพราะนั้นอุปกรณ์ดับเพลิงทางหนีไฟนะครับสำหรับสถานประกอบการระบบแจ้งเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยนะครับความพร้อมของคนด้วยคนก็ต้องรู้วันนี้ผมเข้าไปสอนถึงแรงงานต่างด้าวเลยนะครับวันนี
0: ้ดีมากเลยครับ
12: เราไปคุยกับต่างด้าวที่เข้ามาไม่รู้ภาษาไทยเลยเนี่ยก็
0: จะสื่อสารกันยังไง
12: ให้รู้ครับเป็นยังไงแล้วถือเราก็ถือโอกาสตรวจตาไปด้วยเลยว่าเรื่องดับเพลิงอะไรเขามีพร้อมไหมคนต่างด้าวเขารู้จักหรือเปล่าเขาใช้เป็นหรือเปล่านะครับแม้แต่แรงงานไทยที่จะไปทำงานต่างประเทศเนี่ยเราก็จัดฝึกอบรมให้นะครับกรมการจัดหางานเนี่ยเขาก็จัดโดยเฉพาะอย่างผมขอยกตัวอย่างประเทศเกาหลีใต้นะครับนะครับเกาหลีใต้เนี่ยเขาระบุเลยว่าคนไทยจะไปทำงานบ้านเขาเนี่ยต้องอบรมเรื่องความปลอดภัยอาชีวะอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงานมา3ชั่วโมงต้องอบรมมาเลย3ชั่วโมงเพราะงั้นเขาไม่ให้เข้าไปทำงานในประเทศเขาเพราะเราก็ดูนะครับเขาก็ต้องสอนให้เขาได้รู้จักว่าโอเคตรงไหนที่อย่างน้อยเรื่องของไฟเนี่ยทุกที่แหละครับทุกประเทศท่านจะเห็นว่าทุกประเทศเลยให้ความสำคัญกับเรื่องนี้หมดพอมันเหตุเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยมันสูญเสียค่อนข้างที่จะมากนะครับในส่วนของที่อยู่อาศัยครับผมเห็นว่าเราทุกคนควรตรวจสอบเนี่ยอุปกรณ์ในบ้านนี่แหละครับสายไฟปลั๊กไฟเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ข่าวเพลิงไหม้บ่อยเลยนะอาจารย์เนาะข่าวเพลิงไหม้ทุกวันเลยนะครับ
12: ใช่ครับการไม่เสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าจำนวนมากเกินไปในจุดเดียวอย่างเงี้ยครับ นะครับควรมีถังดับเพลิงอุปกรณ์ระงับเหตุเบื้องต้นในบ้านเดี๋ยวนี้มันก็ไม่แพงนะฮะถังเล็กๆที่เป็นแบบมือจับได้ฉีดไปได้เลยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็ควรมีอยู่ในบ้านไม่ว่าเด็กใกล้ๆมือนะครับการใช้แก๊สนะครับใช้เตาแก๊สใช้ไฟนะครับโดยเฉพาะครอบครัวที่มีเด็กและมีผู้สูงอายุเนี่ยนะครับหรือผู้ที่ช่วยตนเองได้ยากเนี่ยเพราะนั้นคนจะมีสิ่งเหล่านี้ไว้ใกล้ตัวเขาคนได้สอนให้ทุกคนได้รู้จักคือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือต้องมีสติครับนะครับต้องสอนกันเตือนกันนะครับไม่ให้ตื่นตระหนกนะครับรีบออกจากพื้นที่โดยไม่ย้อนกลับไปบางทีห่วงทรัพย์สินห่วงอะไรเนี่ยอย่างเงี้ยครับนี่ก็เรื่องของการที่จะต้องมีสติและความพร้อมครับ
0: ครับวันนี้กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะฮะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานกราบขอบพระคุณครับท่านครับ
12: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับแน่นอนคุณผู้ฟังครับทั้งตัวเรื่องของบ้านที่อยู่อาศัยเองนะครับโรงงานบริษัทห้างร้านนะครับที่ทำงานต่างๆอย่างที่ท่านอาจารย์บอกความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาเราต้องรู้นะครับว่าแต่ละจุดเป็นอย่างไรแผนซักซ้อมนะครับนี่คือการถอดบทเรียนที่เกิดขึ้นสร้างการตระหนักแล้วก็การรับรู้นะครับจากเหตุการณ์ต้องบอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่หลายๆคนเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกรณีเพลิงไหม้สถานประกอบการที่ย่านลาดพร้าวด้วยนำมาซึ่งการถอดบทเรียนแล้วก็นำมาซึ่งการดูแลตนเองและวิธีการต่างๆในการป้องกันไม่ให้ปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับทั้งตัวเราแล้วก็คนที่เรารักด้วยนะครับวันนี้ก็ได้ความรู้ครับแล้วก็สร้างการตระหนักรู้ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณอีกครั้งนึงสำหรับท่านดร.นันทชัยปัญญาสุรฤทธิ์นะฮะท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยนะครับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับแน่นอนไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องกันหน่อยนึงคุณผู้ฟังครับเรื่องของใบสั่งจราจรบางคนขับเร็วไปไงเจอบนใบสั่งบางคนจอดผิดที่ผิดทางเอาตรงนี้จอดได้คุณบอลจอดปรากฏโดนล็อกล้อแน่แป๊บเดียวล่าสุดครับเข้าไปดูในเพจของสวท.นี่แหละนะครับนำข้อมูลนี้มาบอกกันใบสั่งจราจรรูปแบบใหม่จะเริ่มใช้เดือนหน้านะ1สิงหาคม2569นะครับค้างชำระเป็นไงไม่ได้ป้ายภาษีจริงอันนี้เดือดร้อนเลยนะครับอันนี้ต้องรีบมาบอกกันเลยคุณผู้ฟังทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมท่านเปิดเผยครับว่าล่าสุดกระทรวงคมนาคมโดยกรมการขนส่งทางบกครับได้ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่1แนบท้ายบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบกกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรอิเล็กทรอนิกส์รูปแบบใหม่ตามแนวคำพิพากษาศาลปกครองและหลักนิติธรรมโดยเน้นย้ำครับว่าความคุ้มครองสิทธิของประชาชนพร้อมสืบสานแผนแม่บทเรื่องความปลอดภัยทางถนนพ.ศ. 2565ถึง2570เพื่อลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุอย่างยั่งยืนดังนั้นครับระบบใหม่ที่จะเริ่มต้นนะฮะให้ประชาชนเข้าถึงแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดใบสั่งหลักฐานการแจ้งเตือนนะครับข้อมูลของเจ้าพนักงานจราจรผู้อนุมัติใบสั่งเนี่ยอย่างชัดเจนผ่านระบบออนไลน์กรณีผู้ชำระภาษีรถยนต์ประจำปีมีใบสั่งค้างชำระสามารถชำระค่าปรับนะฮะณจุดบริการของกรมการขนส่งทางบกได้ทันทีหากยังคงค้างชำระค่าปรับแม้ว่าท่านจะชำระภาษีประจำปีไปแล้วท่านก็จะยังไม่ได้รับเครื่องหมายแสดงภาษีฉบับจริงจนกว่าจะดำเนินการไปชำระค่าปรับครบถ้วนเห็นไหมคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้น1สิงหาคมนี้นะครับดังนั้นครับต้องรีบเลยนะฮะใครที่ยังไม่รู้ข้อมูลต่างๆสำหรับมาตรการดังกล่าวครับจะเริ่มบังคับใช้กับใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังครับหากผู้กระทำผิดได้รับใบสั่งแล้วไม่ชำระตามระยะเวลาที่กำหนดพร้อมหนังสือแจ้งเตือน ข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งทางบกภายใน60วันถึง90วันซึ่งคาดว่าจะเริ่มเห็นผลนะฮะเป็นผลกระทบต่อการรับป้ายภาษีฉบับจริงตั้งแต่ตุลาคมถึงพฤศจิกายน2569เป็นต้นไปนี่ก็เป็นการสร้างวินัยนะครับในเรื่องของการขับขี่แล้วก็ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยบนท้องถนนนั่นเองนะครับก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะครับเรื่องที่สำคัญผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับต้องบอกว่าอันนี้ก็เป็นหนึ่งเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญเลยทีเดียวนะครับอ่ะแน่นอนใครที่กำลังติดตามอยู่คุณผู้ฟังครับอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะครับในห้วงเวลาสำคัญในห้วงเวลาเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569นะครับทุกค่ำคืนริมสายน้ำจะกลายเป็นค่ำคืนที่มีเสียงเพลงครับคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายขอเชิญชวนทุกคนร่วมสัมผัสครับค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีและการแสดงสุดพิเศษริมสวนสาธารณะป้อมมหาการตลอด8วัน8คืนนะฮะระหว่างวันที่24กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมครับนี่นะฮะใครที่อยากจะไปนะครับบันเชิญชวนทุกท่านเลยเจอกันนะครับที่ริมสวนสาธารณะป้อมมหาการทุกเย็นครับตั้งแต่เวลา 15:00 นก็คือบ่าย 3:00 นเป็นต้นไปจะมีเวทีริมน้ำนะครับประกอบด้วยสีสันของศิลปะนะครับไม่ว่าจะเป็นโขนไม่ว่าจะเป็นละครรำไทยการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆทั่วกรุงเทพมหานครในยามค่ำคืนครับบรรยากาศก็จะเรียกว่ามีแต่ความสุขคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังครับที่จะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมามอบความสุขนะครับสุขนี้ก่อนเลยนะครับสุขที่24กรกฎาคมเปิดด้วยการแสดงเทิดพระเกียรติจากโรงเรียนต่างๆนะครับแล้วก็มีศิลปินโบ๊ทปรัชญาครับนักร้องจากเพลงเอกก็มาร่วมสร้างบรรยากาศแห่งความสุขด้วยนะครับแล้วก็วันเสาร์นะฮะเสาร์ที่25กรกฎาคมพบกับสอนรามน้ำเพชรนะฮะแล้วก็คุณจิ้งหรีดขาววงเทวันแล้วก็มีมหกรรมคอนเสิร์ตลิเกแล้วก็วงดนตรีจากวงดนตรีไทยทั่วกรุงเทพเลยอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนะฮะก็จะมีศิลปินต่างๆนะครับมากมายมีวงดุริยางค์ทหารเรือนะครับแล้วก็มีศิลปินต่างๆที่จะมามอบความสุขให้กับทุกๆท่านนะฮะรวมถึงในทุกๆวันด้วยนะครับวันอังคารที่28กรกฎาคมวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็จะมีการพบกับละครพันทางเรื่องพระรอนะฮะแล้วก็มีคุณเก่งทัชยะด้วยศิลปินทรงพลังที่ไม่ควรพลาดเลยนะครับดังนั้นใครที่ติดตามกันอยู่ครับสามารถที่จะเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่แหละก็ได้มีการแชร์เอาไว้นะครับอยากจะรู้เรื่องราวของแต่ละวันว่ามีศิลปินท่านไหนมามอบความสุขนะครับในงานในครั้งนี้บ้างนะครับก็สามารถที่จะไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมงานจัดขึ้น24ถึง31กรกฎาคมพิกัดนะฮะอยู่ที่บริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการนะฮะงานจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเย็นๆเลยนะครับกับสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์นะครับก็ฝากคุณผู้ฟังกับงานดีๆด้วยนะครับอ่ะช่วงนี้นอกเหนือจากงานดีๆที่นำมาฝากกันแล้วนะครับดนตรีของเราก็เรียกว่าน่าติดตามเช่นเดียวกันมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีร้ายครับแน่นอนเจอกัน6สิงหาคมรายละเอียดติดตามกันครับ
13: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับ6สิงหาคมนะครับ6สิงหาคมใครที่อยากจะมาชมเรื่องราวของถนนดนตรีไลฟ์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเพจของถนนดนตรีนะครับเข้าไปเลยถนนดนตรีนะครับหรือว่าในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็จะมีรายละเอียดต่างๆนะครับเจอกันเวลา 6:00 นนะ 6:00 นวันที่6สิงหาคมห้องออดิโทเรียมครับอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนน ิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับงานนี้ชมฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับก็ขอบคุณด้วยนะครับผู้ดำเนินรายการอันคุณพินโยรุ่งสมัยนั่นเองมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับกับมาริฮวน่า6สิงหาคมนี้นะครับมาเจอกันนะครับอ่ะหนึ่งเรื่องครับที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเรื่องสำคัญในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนตามมาดูภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับวันนี้ช่วงบ่ายๆท่านก็ได้มีการมอบรางวัล Prime Minister ที่ ZD Award 2569นะครับโดยท่านเน้นย้ำครับท่านนายกบอกว่าเด็กไทยทุกคนต้องไม่หลุดออกจากระบบการศึกษานะครับเดินหน้าพัฒนาทุนมนุษย์สร้างอนาคตของประเทศไทยโดยวันนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ท่านเป็นประธานนะครับในการมอบรางวัล Prime Minister Thailand Zero Drop Out Plus นะครับหรือTZD Plus นะครับประจำปี2569โดยมีการมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานแล้วก็บุคคลที่มีผลงานโดดเด่น13รางวัลจาก5ประเภทชื่นชมทุกภาคส่วนครับที่ช่วยกันขับเคลื่อนจนเกิดนโยบายที่เป็นรูปธรรมนะครับโดยรัฐบาลให้ความสำคัญครับกับการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาเพราะเชื่อว่าทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของชาติคือศักยภาพของประชาชนเน้นย้ำครับว่าประเทศที่พัฒนาแล้วเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ให้ความสำคัญกับการลงทุนในคนประเทศไทยของเราจำเป็นต้องลงทุนในทุนมนุษย์ทุกช่วงวัยนะครับตั้งแต่เด็กเยาวชนพร้อมเน้นย้ำครับว่าเด็กที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาไม่ได้เพียงแค่หลุดจากห้องเรียนแต่กำลังสูญเสียโอกาสสำคัญของชีวิตรัฐบาลครับสนับสนุนนโยบาย Thailand Zero Drop Out Plus นะครับเพื่อที่จะมุ่งเน้นครับให้เด็กกลับสู่ระบบการศึกษาและก็ยังมุ่งนะฮะพัฒนาเด็กและก็เยาวชนให้มีทักษะมีเรื่องขององค์ความรู้สามารถนำตรงนี้ครับไปประกอบอาชีพนะครับได้อย่างมีคุณภาพแล้วก็เติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนครับส่งผลให้เด็กและก็เยาวชนนอกระบบการศึกษาล่าสุดเนี่ยลดลงกว่า1 ล้านคนนะฮะเหลือเพียงแค่ 600,000 คนเท่านั้นเองสะท้อนถึงการบูรณาการการทำงานอย่างจริงจังพร้อมทั้งยังมีการกล่าวขอบคุณนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ริเริ่มนโยบายตลอดจนถึงกระทรวงศึกษาธิการผู้ว่าราชการจังหวัดทุกๆจังหวัดหน่วยงานทุกๆหน่วยงานที่ร่วมกันผลักดันจนเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลย้ำครับว่ากับกิจกรรมครั้งนี้ครับเรื่องของ Thailand Zero Drop Out Plus นะครับคือการทำงานร่วมกันตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับพื้นที่ทุกพื้นที่เชื่อมโยงกับการมีส่วนร่วมการศึกษาสวัสดิการคุณภาพชีวิตนะฮะแล้วก็การส่งเสริมของภาคเอกชนโดยในครั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลก็มอบรางวัลทั้งหมด13รางวัลนะฮะต้องบอกว่าเป็นการประกาศเกียรติคุณแล้วก็เชิดชูเกียรตินะครับให้กับบุคคลที่ต้องบอกว่าสร้างผลงานต่างๆนะครับกับ Thailand Zero Drop Out ที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอีกหนึ่งเรื่องครับตามต่อกันเลยนะฮะท่านประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะก็ได้มีการเสนอเรื่องราวของอาเซียน Zero Drop Out ดันอาเซียนร่วมแก้เด็กหลุดออกจากระบบการศึกษานะครับโดยเรื่องนี้น่าสนใจครับทางด้านของนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีการเสนอวิสัยทัศน์อาเซียน Zero Drop Out ครับบนเวทีการประชุมรัฐมนตรีด้านการศึกษาอาเซียนครั้งที่14ณสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเป็นการยกระดับการแก้ไขปัญหาเด็กแล้วก็เยาวชนที่หลุดออกไปจากระบบการศึกษาจากวาระแห่งชาติของประเทศไปสู่ภารกิจร่วมของภูมิภาคนะฮะพร้อมประกาศความพร้อมของประเทศไทยนะครับในการทั้งเป็นผู้สนับสนุนผู้ประสานงานผู้แบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือให้แก่ประเทศสมาชิกอาเซียนทางด้านนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการบอกว่าการศึกษาคือหัวใจสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับแล้วก็การ สร้างประชาคมอาเซียนที่เข้มแข็งรากฐานของการศึกษาที่มีคุณภาพนี่คือโอกาสที่เท่าเทียมประเทศไทยครับก็ได้มีการเร่งยกระดับพื้นฐานการศึกษาทั้งในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับพื้นที่ที่เรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ยากลำบากทลายทุกข้อจำกัดด้านพื้นที่แล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กทุกคนได้เข้าถึงเรื่องขององค์ความรู้โดยไม่มีข้อจำกัดนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรียกว่าเดินหน้าต่อเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับของพี่น้องประชาชนคนไทยให้ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ข้อความส่งเข้ามามาดูข้อความในช่วงท้ายๆรายการกันสักนิดนึงคุณพิสมัยทักทายมาด้วยนะครับมีคุณสิทธินัยนะครับวันนี้ก็ส่งข้อความมาผ่านทางรายการด้วยนะครับมีพี่ติมคลองเตยนะครับทันโลกทันเหตุการณ์ต้องจับประเด็นเป็นข่าวด้วยคุณทองพูนส่งเข้ามาผักผ่านทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับขอบคุณมากๆเลยที่วันนี้เดินหน้านะครับในการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็การดูแลเรื่องราวต่างๆให้กับพี่น้องประชาชนด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับวันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ยังคงต้องตามกันต่อครับทางด้านของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดท่านก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะครับรุกเรื่องของสโลแกนโรงแรมผิดกฎหมาย3แห่งนี่นะฮะเรียกว่าเรื่องนี้น่าสนใจนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยล่าสุดครับลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนำกำลังชุดปฏิบัติการกรมการปกครองเข้าตรวจสอบธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายโดยมีนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตแล้วก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่ในครั้งนี้โดยนายพลพีสุวรรณชวีครับกล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะครับที่ต้องบอกว่าในเรื่องของการจัดระเบียบสังคมการปราบผู้มีอิทธิพลแล้วก็กลุ่มทุนต่างชาติสีเทาโดยเป็นนโยบายสำคัญครับของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงการตรวจติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและก็ระดับท้องถิ่นนะฮะซึ่งต้องบอกว่าการตรวจการดำเนินการครั้งนี้ทั้งผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมนะครับรวมถึงการลงพื้นที่เป้าหมาย3แห่งนะครับก็จะเป็นการตรวจโรงแรมนะครับขนาด200ห้อง240ห้องแล้วก็45ห้องพบว่าทั้งหมดไม่มีใบอนุญาตก่อสร้างและใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมโดยเฉพาะ2โรงแรมแรกครับขออนุญาตก่อสร้างเป็นที่พักอาศัยหรือคอนโดมิเนียมแต่ท้ายสุดกลับมาประกอบธุรกิจโรงแรมนอกจากนี้ก็ยังมีการทดลองจองที่พักล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ก็ยังพบหลักฐานชัดเจนครับว่ามุ่งเน้นทำตลาดขายห้องพักให้กับกลุ่มลูกค้าชาวยุโรปและก็ต่างชาติเป็นหลักโดยไม่พบลูกค้าชาวไทยเลยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่ท่านพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ลงพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะนำกำลังชุดปฏิบัติการร่วมกับกรมการปกครองเข้าไปตรวจธุรกิจโรงแรมที่ฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่ที่จังหวัดภูเก็ตนะฮะทั้งหมดนี้คือจับประเด็นเป็นข่าวครับครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนนะครับติดตามเรื่องราวสำคัญที่ดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องของความมั่นคงต่างๆติดตามกันได้ทุกๆวันครับในเวลาเดียวกันนี้ 17:07 จนถึง 19:00 นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเสาร์อาทิตย์เราไม่ได้เจอกันวนกลับมาเจอกันใหม่วันจันทร์นะครับขอพระคุณทุกการติดตามดูแลสุขภาพด้วยในห่วงเวลาวันหยุดยาวๆแบบนี้ครับเชื่อว่าหลายคนเดินทางไปไหนต้องปลอดภัยในทุกๆเส้นทางนะครับและเดี๋ยววันจันทร์กลับมาเจอกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
14: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 kHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอนสกันแก้วประจันทร์

0: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
1: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
2: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
3: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441คอลฟรี24ชั่วโมง
4: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึงรัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่สหรัฐประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้ารอบใหม่กับ60ประเทศคู่ค้าและเขตเศรษฐกิจต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการบูรณาการการทำงานขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลเป็นรูปธรรมยึดประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าครั้งที่1ประจำปี2569โดยกล่าวขอบคุณปลัดกระทรวงหัวหน้าส่วนราชการและผู้บัญชาการเหล่าทัพทุกหน่วยงานที่ร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจของรัฐบาลแม้ที่ผ่านมาประเทศจะเผชิญวิกฤตหลายด้านแต่ด้วยความร่วมมือของทุกภาคส่วนทำให้สามารถบริหารสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมขอให้หัวหน้าส่วนราชการเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลอย่างเต็มกำลังรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: ผมมอบนโยบายไปกับท่านและผมก็ติดตามกับท่านและผมก็จะให้การสนับสนุนท่านในการไปทำให้นโยบายของรัฐบาลได้ประสบความสำเร็จที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะมีสิ่งที่จะต้องบริหารจัดการมากมายแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่ท่านได้รับนโยบายไปแล้วท่านก็ได้ให้ความร่วมมือจนทุกอย่างก็ประสบความสำเร็จ
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงงานด้านความมั่นคงโดยแสดงความเชื่อมั่นต่อการทำงานของทหารตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการปราบปรามยาเสพติดแก๊งคอลเซ็นเตอร์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการบังคับใช้กฎหมายซึ่งทุกหน่วยงานสามารถบูรณาการการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยย้ำให้ทุกหน่วยงานเดินหน้าปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความมั่นคงในการดูแลประชาชนรัฐบาลยืนยันบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงสิทธิ์เดิมถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเร่งตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
3: นายภรณ์ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจะยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปจนสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้เพื่อรอให้สิ้นสุดกระบวนการอุทธรณ์และการคัดกรองข้อมูลใหม่ก่อนโดยกลุ่มที่คัดกรองใหม่มีถึง180ที่ได้

0: ไปสวมสิทธิ์เช่นการนำชื่อไปเป็นกรรมการบริษัทการทำบัญชีม้าหรือการลดหย่อนภาษีซึ่งหากพบการกระทำผิดจะถูกดำเนินการทางกฎหมายอย่างแน่นอน
1: เป็นการอัปเดตข้อมูลมากกว่าผมยกตัวอย่างเช่นเรื่องรถเนี่ยคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ถูกระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ก็เพราะว่ามีรถ2คันแล้วจริงๆรถของเขาเนี่ยก็เป็นรถเก่าที่บางทีไม่ได้ใช้แล้วปัญหาของระบบข้อมูลของประเทศนี้ก็คือเราไม่มีการอัปเดตข้อมูลถูกไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือโอกาสได้มารีวิวข้อมูลของประเทศ
0: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีย้ำว่ารัฐบาลไม่ได้ตั้งเป้าหมายตัวเลขผู้ได้รับสิทธิ์ไว้ล่วงหน้าแต่ให้ขึ้นอยู่กับผลการอุทธรณ์โดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่าเรื่องจำนวนคนหรือตัวเลขไม่ใช่ปัญหารัฐบาลพร้อมจัดสรรงบประมาณดูแลผู้ที่เดือดร้อนและเป็นคนจนตัวจริงอย่างเต็มที่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
2: ด้านโฆษกกระทรวงการคลังระบุคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอย่างเข้มงวดพร้อมหาแนวทางสร้างอาชีพแก่กลุ่มวัยทำงานที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่พบว่ามีจำนวนมากกว่ากลุ่มผู้เกษียณอายุนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวว่าจากการเพิ่มความเข้มงวดเงื่อนไขผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐพบว่าร้อยละ40เป็นกลุ่มคนอายุ60ปีขึ้นไปและร้อยละ60เป็นกลุ่มคนวัยทำงานซึ่งเป็นกลุ่มที่คาดหวังว่าจะเป็นแรงงานที่สำคัญในการขับเคลื่อนประเทศแต่กลับตกอยู่ในสภาวะที่ลำบากกระทรวงการคลังจึงเร่งจัดทำข้อมูลแยกรายจังหวัดและหาแนวทางช่วยเหลือผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ในรอบนี้ได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ทั้งนี้ยอมรับว่าการคาดเคลื่อนของข้อมูลทำให้หลายคนได้รับผลกระทบส่วนหนึ่งเกิดจากปัญหาข้อเท็จจริงที่ไม่ถูกบันทึกไว้ในระบบการทบทวนสิทธิ์ในวันนี้จึงให้เน้นพิจารณาจากความเดือดร้อนของประชาชนเป็นสำคัญก่อนส่วนกรณีการถูกแอบอ้างชื่อและกรณีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือมีวงเงินน้อยจะได้มีการทบทวนสิทธิ์ให้ทั้งหมดนายกรัฐมนตรีหารือผู้บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์สย้ำนโยบายสนับสนุนการลงทุนเสริมศักยภาพประเทศไทยสู่ฐานการผลิตยานยนต์ในอนาคต
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการต้อนรับนายคาโตะทาคาโอประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยที่ทำเนียบรัฐบาลนายกรัฐมนตรีขอบคุณมิตซูบิชิมอเตอร์ที่ให้ความเชื่อมั่นและลงทุนในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่องกว่า15ปีมีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมยานยนต์การสร้างงานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยรวมทั้งสนับสนุนห่วงโซ่อุปทานและเครือข่ายผู้ผลิตชิ้นส่วนภายในประเทศให้มีความแข็งแกร่งยืนยันว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Pass เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาวตลอดจนให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยใช้แรงงานไทยวัตถุดิบและชิ้นส่วนที่ผลิตภายในประเทศจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและเสริมความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวด้านนายคาโตะทาคาโอเปิดเผยว่าบริษัทมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573อีกประมาณ 16,000 ล้านบาทจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้ารองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตพร้อมทั้งได้ขอบคุณรัฐบาลไทยที่ให้การสนับสนุนอุตสาหกรรมยานยนต์มาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะนโยบายส่งเสริมรถยนต์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งมีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยควบคู่กับการเปลี่ยนผ่านสู่เทคโนโลยียานยนต์แห่งอนาคตผลิตภาพสันตุกรายงาน
2: กระทรวงการคลังปรับประมาณการเศรษฐกิจไทยปีนี้จะขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 จากการส่งออกที่เพิ่มขึ้นและนโยบายบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานของภาครัฐ
4: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าเศรษฐกิจไทยปีนี้มีแนวโน้มขยายตัวที่ร้อยละ 2.5 เพิ่มจากประมาณการเดิมที่ร้อยละ 1.6ด้วยแรงสนับสนุนหลังจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่5และการลงทุนภาคเอกชนที่ได้รับปัจจัยบวกจากการลงทุนในเครื่อง

0: จากเครื่องมือที่ขยายตัวสูงต่อเนื่องและการขยายตัวของเม็ดเงินลงทุนในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมเป้าหมายตามมาตรการ Thailand Fast Pass และการแก้ไขข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่างๆได้ช่วยยกระดับความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติในการลงทุนสร้างฐานการผลิตในประเทศไทยส่งผลให้มูลค่าเงินลงทุนรวมของนักลงทุนต่างชาติในครึ่งปีแรกของปีนี้อยู่ที่ 1.87 แสนล้านบาทสูงขึ้นกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนถึงร้อยละ 68.3
1: ภาครัฐเองก็เร่งหลายเรื่องอย่างเต็มที่นะครับในเรื่องของปัญหาอุปสรรคที่เคยเกิดขึ้นทิศทางความเคลื่อนไหวทางธุรกิจที่เร็วขึ้นก็จะปรับกระบวนการให้เร็วขึ้นนะครับซึ่ง BY ก็จะเป็นเรือธงหน่วยงานหลักในการที่จะจัดการเรื่องนี้นะครับมีการประชุมทุกภาคส่วนกระทรวงคลังเองก็กำลังผลักดันในเรื่องของ Financial Hub อย่างเต็มที่นะครับที่จะจัดการเรื่องนี้ว่าจะทำอย่างไร
0: ทั้งนี้กระทรวงการคลังตั้งเป้าผลักดันเศรษฐกิจไทยให้เติบโตเต็มศักยภาพและขับเคลื่อนให้ปีนี้เป็นปีแห่งการลงทุนซึ่งจุดเด่นที่ทำให้ประเทศไทยสามารถดึงดูดการลงทุนได้สูงมาจากความพร้อมในเชิงโครงสร้างพื้นฐานที่โดดเด่นในภูมิภาคและจุดยืนของประเทศที่มีความเป็นกลางเชิงรุกรวมถึงการย้ายฐานการผลิตจากความขัดแย้งเชิงภูมิรัฐศาสตร์อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางความไม่แน่นอนจากนโยบายกีดกันทางการค้าใหม่และสถานการณ์ซูเปอร์เอลนิโญที่อาจทำให้เกิดวิกฤตอุณหภูมิสูงและภัยแล้งในช่วงปลายปีนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: และจากวิกฤตราคาพลังงานโลกสถาบันทางเศรษฐกิจหลายแห่งแนะรัฐบาลไม่ควรลดภาษีน้ำมันซึ่งอาจทำให้ฐานะการคลังได้รับผลกระทบนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงมาตรการรับมือวิกฤตพลังงานโลกจากสถานการณ์ความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นปัจจัยกดดันสำคัญต่อเศรษฐกิจโลกและประเทศไทยโดยระบุว่าประเทศไทยยังมีกลไกกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงช่วยพยุงราคาในเบื้องต้นให้กับประชาชนและภาคธุรกิจได้ระดับหนึ่งขณะที่นักลงทุนต่างชาติสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาและกองทุนการเงินระหว่างประเทศต่างแนะนำว่าไม่ควรลดภาษีน้ำมันเพราะจะทำให้ฐานะการคลังผูกติดกับราคาน้ำมันหากราคาน้ำมันสูงขึ้นฐานะการคลังจะได้รับผลกระทบทันทีกระทรวงพาณิชย์ประเมินการส่งออกไทยครึ่งปีหลังมีแนวโน้มชะลอตัวหลังสหรัฐอเมริกาใช้มาตรา301เก็บภาษีไทยในอัตราร้อยละ 12.5
3: นายนันทพงศ์ศิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศใช้มาตรการภาษีศุลกากรภายใต้มาตรา301กับสินค้านำเข้าจาก60ประเทศทั่วโลกโดยประเทศไทยถูกเรียกเก็บในอัตราร้อยละ 12.5 ว่ามาตรการดังกล่าวอาจส่งผลให้แนวโน้มการส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังชะลอตัวลงหลังช่วงครึ่งปีแรกการส่งออกขยายตัวสูงสำหรับสินค้าที่อยู่ภายใต้มาตราภาษี301แบ่งเป็น2กลุ่มได้แก่กลุ่มสินค้าตาม Annex 2A จำนวนกว่า 1,600 รายการอาทิสินค้าอิเล็กทรอนิกส์และสินค้าเทคโนโลยีคิดเป็นมูลค่ากว่าร้อยละ50ของการส่งออกซึ่งยังไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นภาษีเพิ่มเติมและกลุ่มสินค้าที่ได้รับภาษีเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.5ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันของไทยเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศคู่แข่งในอาเซียนเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียที่ได้รับอัตราภาษีต่ำกว่านอกจากนี้ยังประเมินว่าความแตกต่างของอัตราภาษีอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแหล่งนำเข้าสินค้าของสหรัฐอเมริกาไปยังประเทศที่มีต้นทุนภาษีต่ำกว่าอย่างไรก็ตามผลกระทบโดยรวมยังขึ้นอยู่กับศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยรวมถึงผลการเจรจาข้อตกลงทางการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งหากมีความคืบหน้าจะช่วยเพิ่มโอกาสและลดผลกระทบต่อการส่งออกของไทยในระยะต่อไปปริมปราศโสภาภาครายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยและจีนหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงโดยจีนพร้อมสนับสนุนไทยในฐานะหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ภายใต้กรอบความมั่นคงพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้การต้อนรับพลเรือเอกตงชวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสาธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่23-26 กรกฎาคมนี้เพื่อประชุมหารือทวิภาคีด้านความมั่นคงระหว่าง2ประเทศโดยทั้ง2ฝ่ายเห็นพ้องที่จะผลักดันการจัดตั้งกลไกหารือร่วมด้านการต่างประเทศและกลาโหมภายใต้กรอบความมั่นคงเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างไทยและจีนให้แน่นแฟนยิ่งขึ้น ซึ่งฝ่ายจีนได้แสดงความจริงใจและยืนยันพร้อมให้การสนับสนุนประเทศไทยในทุกด้านโดยเฉพาะความร่วมมือทางทหารการฝึกร่วมการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศตลอดจนเทคโนโลยีอวกาศและปัญญาประดิษฐ์พลโทอดุลกล่าวว่าทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่าควรใช้กลไกทวิภาคีและการเจรจาอย่างสันติในการแก้ไขปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนยืนยันสนับสนุนแนวทางสันติวิธีและได้ชะลอการส่งมอบยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในช่วงที่เกิดความขัดแย้งเพื่อไม่ให้สถานการณ์บานปลายถือเป็นการสะท้อนถึงความสำคัญและความจริงใจที่จีนมีต่อประเทศไทย
4: เขาให้ยุทโธปกรณ์มาตามสันติสัญญาตามข้อตกลงเดิมที่ได้คุยกับกัมพูชาไว้แล้วเขาก็ประวิงเวลาจนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชามันดีขึ้นเขาขอให้เรายกระดับความสัมพันธ์ในเรื่องของการทหารฝึกร่วมกันเรียนร่วมกันพัฒนาร่วมกันคือผมยืนยันเนี่ยผมต้องบอกกับท่านว่าเขาเป็นประเทศมหาอำนาจของโลกมีทรัพยากรทางสมานไม่แพ้ใครในโลกเขาให้อะไรก็ได้ที่จะเสริมขีดความสามารถของคู่ขัดแย้งของเราแต่เขาก็ไม่ได้ให้ก็พอมีเวลาก
2: ระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกรณีที่ไต้หวันแสดงความกังวลต่อแถลงการไทยจีนที่ยึดหลักจีนเดียวพร้อมย้ำไทยยังคงความสัมพันธ์ที่ดีกับไต้หวันเช่นเดิม
5: นายเสียศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันออกแถลงการแสดงความผิดหวังที่รัฐบาลไทยแถลงการร่วมไทยจีนที่มีเนื้อความระบุว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ว่าในฐานะผู้มีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อจัดทำแถลงการร่วมระหว่างไทยกับจีนนโยบายจีนเดียวเป็นหลักการที่จีนเน้นย้ำเสมอกับทุกประเทศไม่ใช่แค่กับไทยแม้แถลงการที่เกิดขึ้นจะสร้างความกังวลให้กับไต้หวันแต่ยืนยันได้ว่าท่าทีของไทยเหมือนกันกับทุกประเทศที่ใช้คำว่าจีนเดียวยกเว้นบางประเทศที่รับรองไต้หวันแต่ไม่รับรองจีนซึ่งมีน้อยประเทศมากอย่างไรก็ตามยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับไต้หวันทางด้านเศรษฐกิจการค้าและวัฒนธรรมจะยังคงเหมือนเดิม
6: ก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เฉพาะไทยทุกประเทศเนี่ยก็ยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวแล้วประเด็นที่เกี่ยวกับการรวมประเทศเนี่ยเราใช้คำว่าโดยสันติแต่ผมเข้าใจว่าช่วงนี้ฝ่ายไต้หวันอาจจะมีความกังวลเป็นพิเศษต่างๆเนี่ยแต่สำหรับท่าทีเนี่ยคือเราไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเลยความสัมพันธ์กับไต้หวันแล้วก็มีเรื่องของเศรษฐกิจการค้าวัฒนธรรมมันก็เหมือนเดิมทุกอย่าง
5: ขณะเดียวกันนายเสียศักดิ์กล่าวเสริมว่าหากมีการติดต่อจากไต้หวันในกรณีดังกล่าวไทยจะสามารถชี้แจงได้เชื่อมั่นว่าด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวระหว่างไทยกับไต้หวันในขณะนี้ทั้งในระดับประชาชนและการลงทุนของภาคเอกชนอาจไม่นำไปสู่ผลกระทบต่อเรื่องฟรีวีซ่าที่ไต้หวันให้กับไทยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: รัฐบาลจะใช้โอกาสที่ประธานาธิบดีเมียนมาเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการช่วงต้นเดือนหน้าหารือการแก้ปัญหาบริเวณพรมแดนปัญหามลพิษในแม่น้ำและการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันนายศรีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่6ถึง7สิงหาคมนี้จะมีการหารือกันในหลายประเด็นเช่นการแก้ไขปัญหายาเสพติดการสู้รบบริเวณชายแดนเมียนมาที่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยรวมทั้งมลพิษในแม่น้ำซึ่งการได้มีโอกาสหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีเมียนมาที่มีอำนาจในการตัดสินใจย่อมส่งผลดีกับไทยทั้งนี้นอกจากประธานาธิบดีเมียนมาจะพบหารือกับนายกรัฐมนตรีแล้วยังอาจมีโอกาสได้พบกับภาคเอกชนของไทยเพื่อหารือเรื่องการค้าการลงทุนและเรื่องพลังงานที่ปัจจุบันไทยจำเป็นต้องพึ่งพาอาศัยพลังงานจากเมียนมาด้วยคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เตรียมสรุปรายงานฉบับสมบูรณ์เสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่4สิงหาคมนี้โดยพบข้อบกพร่องหลายจุดและมีผู้เกี่ยวข้องกว่า100ราย
7: เ
2: นายปกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568เปิดเผยภายหลังการประชุมนัดที่3ว่าได้พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบซึ่งพบข้อสังเกตเรื่องจำนวนอัตราที่เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ขอไว้ 8,000 อัตราแต่กลับมีการบรรจุจริงเกินกว่า 10,000 อัตราพบจุดบกพร่องในเรื่องข้อกำหนดขอบเขตงาน TOR และการกำหนดตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องพบข้อบกพร่องจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับมาตรฐานของสำนักงานกพ.รวมถึงระบบจัดเก็บเอกสารและการประกาศผลของมหาวิทยาลัยผู้จัดสอบและตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังเกิดเหตุเพื่อความโปร่งใสทางนี้คณะทำงานจะเร่งจัดทำรายงานให้แล้วเสร็จในช่วงวันหยุดและจะประชุมสรุปเล่มฉบับสมบูรณ์ในวันที่4สิงหาคมนี้ก่อนนำเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อสั่งการต่อไปโดยในรายงานจะมีการระบุรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนมากกว่า100รายทั้งข้าราชการบุคคลภายนอกและภาคเอกชนรวมถึงผู้ที่ไม่มีอำนาจหน้าที่แต่เข้ามาแทรกแซงอย่างไรก็ตามรายงานนี้จะส่งต่อให้หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ไปดำเนินการไต่สวนความผิดทางวินัยปกครองและอาญาตามกฎหมายต่อไปมาริชโยรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
8: ข่าวดีค่ะประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก Travel and Tour World ให้เป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวเชิงการแพทย์อันดับ2ของโลกประจำปี2026สะท้อนความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อระบบสาธารณสุขไทยทั้งคุณภาพการรักษาบุคลากรทางการแพทย์และมาตรฐานโรงพยาบาลรัฐบาลจะเดินหน้าพัฒนาบริการทางการแพทย์และสุขภาพอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนเพื่อผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Medical Wellness Hub ของโลกอย่างยั่งยืนค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับปริดาพยุทธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
10: วันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรจนเกิดพระรัตนตรัยครบองค์เป็นครั้งแรกขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญฟังธรรมรักษาศีลและเวียนเทียนพร้อมน้อมนำหลักทางสายกลางสู่การดำเนินชีวิตเพราะใจที่มีสติคือจุดเริ่มต้นของทุกความดี
11: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายมิโนรุคิฮาระหัวหน้าเลขาธิการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการณ์ที่ระบุว่ารัฐบาลญี่ปุ่นแสดงความเสียใจที่รัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตัดสินใจที่จะเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจาก60ประเทศและเขตเศรษฐกิจซึ่งรวมถึงญี่ปุ่นในอัตราร้อยละ10ถึงร้อยละ 12.5 ในวันนี้โดยอ้างว่าเป็นการกดดันให้ประเทศคู่ค้าเพิ่มมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานที่ถูกบังคับนายคิฮาระเน้นย้ำว่าอุตสาหกรรมและการค้าของญี่ปุ่นดำเนินตามกฎระเบียบการค้าระหว่างประเทศอย่างไรก็ตามรัฐบาลสหรัฐจะไม่รีบเก็บภาษีเพิ่มเติมต่อญี่ปุ่นเกินกว่ากำหนดซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงทางการค้าระหว่าง2ประเทศพร้อมกันนี้ยังให้คำมั่นว่าญี่ปุ่นจะยังคงทำงานร่วมกับสหรัฐอย่างใกล้ชิดต่อไปศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติลิเบียรายงานว่าเมืองอาซิซิยาซึ่งตั้งอยู่ห่างจากกรุงติโปลีไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว40กิโลเมตรมีอุณหภูมิสูงถึง50องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิสูงสุดที่ตรวจวัดได้ในลิเบียในเดือนกรกฎาคมปีนี้ซึ่งเป็นผลจากคลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมพื้นที่ทางตะวันตกของลิเบียโดยหลายพื้นที่ในภูมิภาคดังกล่าวมีอุณหภูมิอยู่ระหว่าง44ถึง49องศาเซลเซียสทั้งนี้ความต้องการใช้ไฟฟ้าในลิเบียเพิ่มสูงขึ้นจากการใช้งานเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องส่งผลให้หลายเมืองต้องใช้มาตรการตัดกระแสไฟฟ้าตามรอบที่กำหนดเนื่องจากกำลังการผลิตไฟฟ้ามีจำกัดทำการสถานการณ์การใช้ไฟฟ้าเพิ่มสูงขึ้นในช่วงฤดูร้อนต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยฉบับที่2ในช่วงวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนและทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโนอึนบริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนบนในวันนี้และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีลพบุรีและสระบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:26 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง95เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:29 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:37 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:01 น.
12: เข้าพรรษาคือช่วงพักฝนพระสงฆ์ต้องจำพรรษาณวัดใดวัดหนึ่งในฤดูฝนเพื่อศึกษาพระธรรมวินัย3เดือนแห่งการเริ่มต้นทำสิ่งดีๆในชีวิตเพื่อตัวเราครอบครัวและสังคมที่สงบสุขร่มเย็นขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมทำบุญตักบาตรทำความดีละเว้นความชั่วทำจิตใจให้บริสุทธิ์พร้อมทั้งถวายผ้าอาบน้ำฝนและแห่เทียนพรรษาเพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนาและสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทยคุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัย
13: ที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
14: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
13: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
11: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยมีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานมีภาษาวัฒนธรรมและสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5กรมประชาสัมพันธ์

0: ค่ะคุณยายค่ะศาสนาคืออะไรหรอคะ
1: โอ้หลานเอ้ยศาสนาก็คือแสงนำทางชีวิตนำความสงบและความเข้มแข็งในจิตใจเรานะหลานเอ้ย
2: ใช่แล้วจ้าศาสนาคือการปฏิบัติตามคำสอนการช่วยเหลือชุมชนและเสริมสร้างศรัทธาในสิ่งที่ดีงามนะจ๊ะ
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะคุณตาคุณยาย
3: ทุกศาสนาสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเริ่มต้นชีวิตที่ดีด้วยศาสนาและใจคุณร่วมสร้างความเข้มแข็งในสถาบันศาสนาหนึ่งในสถาบันหลักของชาติด้วยความปรารถนาดีสำนักประชาสัมพันธ์เขต 5 กรมประชาสัมพันธ์

0: ลุงครับแหมดูสบายใจจังเลยนะครับไม่ต้องไปทำงานเหมือนกับพ่อผมเลย
1: เพราะลุงวางแผนดีไงล่ะลูกตอนลุงอายุเท่าพ่อหนูลุงเริ่มเก็บออมเงินไว้ใช้ยามเกษียณเลยมีเวลาพักผ่อนแบบนี
0: ้หึวางแผนก่อนเกษียณวางแผนยังไงหรอครับคุณลุง
1: โอ้ยไม่เห็นจะยากเลยลูกลุงแบ่งเงินเดือนไว้ส่วนหนึ่งทุกเดือนแล้วเอาไปลงทุนในกองทุนที่มีความเสี่ยงพอดีตอนนี้ดอกผลที่ลุงได้พอใช้แบบไม่ต้องลำบากเลยล่ะไอ้หนู
0: โหตอนผมโตขึ้นผมจะทำแบบคุณลุงบ้างครับผมอยากจะสบายแบบคุณลุงครับ
1: ดีมากเลยลูกเก็บเล็กผสมน้อยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตสบายแบบลุงได้อย่างแน่นอน
0: เริ่มต้นวางแผนการออมเงินในวันนี้เพื่อชีวิตเกษียณที่มั่นคงในวันหน้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
2: ์อุ๊ยข่าวอะไรอ่ะไหนดูด้วยสิ
3: ไหนๆดูสิคู่รักซุปตาลูกหนึ่งขึ้นต้นด้วยรอส่อเตียงหักแอบย่องเซ็นใบหย่าฉันว่าต้องเป็นคนนี้แน่ๆนางมีข่าวเช้าตลอดข่าวนี้แซ่บนะฉันรีบอัพลงเพจดีฟ้าลงก่อนคนอื่นเพจฉันจะได้ดังๆปังๆมีคนติดตามเยอะ
2: เดี๋ยวหยุดก่อนนี่เธอจะลงข่าวโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลไม่ได้นะรู้ไหมมันผิดกฎหมาย PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลการลงข่าวโดยไม่ได้แจ้งให้ดาราคนนั้นรู้และไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลทำแบบนี้ถือเป็นการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลระวังจะโดนดาราสาวในข่าวแจ้งความเอาผิดเธองานนี้เธอไม่รอดแน่
3: ว้ายทำไมฉันไม่รู้โอเคฉันต้องรีบโทรไปตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข่าวก่อนดีกว่าเพราะฉันไม่อยากติดคุกติดตารางจ้า
2: แค่อย่างรู้คิดเช็คข้อมูลก่อนแชร์ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
4: ชายแดนใต้เราอาจแตกต่างในเรื่องศาสนาวิถีชีวิตขนบธรรมเนียมและประเพณีแต่ความหลากหลายคือความงดงามที่ทำให้เราอยู่ร่วมกันได
5: ้เข้าใจและเคารพในความแตกต่างคือกุญแจสำคัญที่ทำให้สังคมสงบสุขมาร่วมมือกันสร้างสังคมที่เคารพในความหลากหลายด้วยมิตรภาพรอยยิ้มความเอื้ออาทรและเติมเต็มความรักให้ผู้คนทุกศาสนา
6: พระภูวัฒนธรรมที่ชายแดนใต้เราจะอยู่ร่วมกันในความหลากหลายด้วยความสุข
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
8: พี่มาจับผมทำไมเนี่ยผมไม่ได้เมาพี่รู้หรือเปล่าผมน่ะลูกใคร
9: wow.
8: พี่เอาเงินนี้ไปแล้วกันจะได้จบจบกันไป
10: รักไม่รับรับไม่รับรับไม่รับ
11: หยุดเดี๋ยวนี้อย่าไปรับฉันเป็นเจ้าที่อยู่ตรงนี้มานานเห็นมาเยอะการรับสินบนเป็นสิ่งไม่ดีอย่าคิดว่าไม่มีใครเห็นนั่นน่ะทุกสายตากำลังจ้องคุณอยู
12: ่สินบนเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเกิดผลกระทบต่อประชาชนมาร่วมกันตัดวงจรการทุจริตพบเห็นการทุจริตแจ้งได้ที่สายด่วนปปช1205
13: คนไทยไม่เอาสินบน
12: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
14: ช่วงนี้มาตูมคุยกับใครอ่ะ
15: โหยิ้มหวานเชียว
16: อุ๊ยพี่คุยแชท Facebook กับจอนอยู่อะค่ะอืมเขาน่ารักมากเลยโปรไฟล์ก็ดีอายุ35ปีเป็นชาวต่างชาติโสดเป็นวิศวะแท่นขุดเจาะอีกด้วยนะเราคุยกันมา2สัปดาห์แล้วแล้วก็ล่าสุดเขาบอกว่าเขาจะส่งแหวนมาให้ด้วยอะค่ะแต่เขาบอกว่าตอนนี้ของติดอยู่ที่ขนส่งบอกว่าจะต้องจ่ายค่าภาษีเพิ่มเติมด้วยอะค่ะน้องก็เลยว่าเดี๋ยวน้องจะโอนไปให้เขาอะค่ะน่ารักจัง
14: เดี๋ยวๆหยุดเลยห้ามโอนนะดูท่านี่คือโรแมนต์แกมมาหลอกให้รักและตกทรัพย์เราหยุดติดต่อทันทีเลย
16: อ๋อได้พี
14: ่การใช้สื่อออนไลน์ต้องตรวจสอบให้ดีอย่าเพิ่งเชื่อใจใครทันทีไม่อย่างนั้นนอกจากจะเสียใจแล้วยังต้องเสียทรัพย์อีกด้วย
7: สำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ
17: ์เฮ้ยไฟเหลืองแล้วเหยียบมิดเลยสิพี
18: ่เหยียบเบรกสิครับไฟเหลืองคือให้หยุดไม่ใช่ให้พุ่งไปวัดดวง
9: รู้ไหมคะว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่บนท้องถนนเกิดจากความประมาทเพียงเสี้ยววินาทีระยะเบรกที่มีความเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถต้องใช้ระยะหยุดนิ่งถึง37เมตรยิ่งขับเร็วระยะเบรกยิ่งยาวขึ้นโอกาสชนยิ่งสูงขึ้นทางม้าลายกฎหมายระบุชัดเจนว่าผู้ขับขี่ต้องชะลอความเร็วก่อนถึงทางข้ามและหยุดให้คนเดินข้ามถนนในระยะไม่น้อยกว่า3เมตรสัญญาณไฟการเปิดไฟเลี้ยวก่อนเลี้ยวหรือเปลี่ยนเลนอย่างน้อย30เมตรช่วยลดการชนท้ายได้มากกว่า 40%
19: อย่าให้ความรีบเพียงชั่วครู่กลายเป็นความสูญเสียตลอดชีวิตเคารพกฎจราจรมีน้ำใจให้เพื่อนร่วมทางปลอดภัยไว้ด้วยกันนะครับ
9: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
17: แม่ดูดิท่อไม้ผมเสียงดังจนกระจกบ้านสะเทือนเลย
20: กระจกสะเทือนอ่ะไม่เท่าไหร่แต่เสียงสาบแช่งชาวบ้านสิมันสะเทือนถึงหูแม่นะ
17: หูแม่ไม่วัยรุ่นเลย
21: การแต่งรถจนสร้างความเดือดร้อนนอกจากผิดกฎหมายแล้วยังส่งผลเสียต่อตัวรถเองด้วยนะคะกฎหมายเสียงระดับเสียงท่อต้องไม่เกิน95เดซิเบลหากเกินถือเป็นรถสภาพไม่มั่นคงแข็งแรงมีโทษปรับและถูกสั่งห้ามใช้รถทันทีความแรงหลอกๆการเปลี่ยนท่อดังโดยไม่จูนเครื่องยนต์ใหม่มักทำให้แรงต้นหายและเครื่องยนต์เสื่อมสภาพไวกว่าปกติความปลอดภัยที่หายไปการใส่ล้อเล็กล้อมดหรืออย่างไม่ได้มาตรฐานทำให้หน้าสัมผัสถนนน้อยลงเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินรถจะสะบัดและล้มง่ายกว่ารถที่ออกจากศูนย
17: ์เทได้แต่ต้องไม่เดือดร้อนใครรถเดิมสภาพดีคือความภาคภูมิใจที่แท้จริงของผู้ใช้ถนนครับ
21: ด้วยความปรารถนาดีจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.กรมการขนส่งทางบกบอกเล่าข่าวสารนโยบายจากรัฐบาลทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ในเวลา 19:30 น. ถึง 20:00 น. กับรายการ

เกิดมาครั้งนี้ได้มามีโอกาสเป็นพระราชินีและได้มารับความรักความไว้วางใจจากประชาชนนี่คุ้มค่าคุ้มค่ากว่าอะไรทุกอย่างที่ว่าไม่เคยมีประสบการณ์อย่างนี้เลยแล้วมาเป็นอย่างนี้หมายความว่าได้รับความรักความไว้วางใจทุกร่วมกันสุขร่วมกันนี่เป็นของขวัญเป็นรางวัลอย่างเลอเลิศของชีวิตของข้าพเจ้า

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการมองอันดามันค่ะทางสวทนะคะในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนค่ะทั้ง5สถานีนะคะก็มาพบกับน้องฝนกันและกับทีมงานสวทกระบี่ค่ะเราพบกันทุกค่ําคืนนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในเวลาทุ่มครึ่งไปจนถึง2ทุ่มค่ะกับเรื่องราวข่าวสารนะคะที่นํามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังกันค่ะวันนี้เรื่องราวนะคะที่น้องฝนจะมาแล่งกันค่ะเป็นเรื่องราวที่ทางด้านข้องรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะนายพลพีสุวรรณชวีนะคะรวมมทซ่องเนี่ยท่านได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดกระบี่นะคะวันนี้ท่านไปทําอะไรบ้างนะคะจะมาเล่าให้ฟังกันวันนี้นะคะช่วงเช้าเนี่ยท่านฟ้าฝนมาเลยคุณผู้ฟังต่อรายกําหนดการของท่านคือท่านจะนั่งเรือสปีดโบ๊ทมาจากภูเก็ตแต่เนื่องจากว่าสภาวะอากาศเนี่ยไม่เป็นใจนะคะตอนแรกท่านจะเดินทางจากภูเก็ตมาทีเกาะหังนะคะเกาะหังนี่อยู่ตำบลซีบอย่านะคะอำเภอเนือคลองจังหวัดกระบี่แต่ว่าท่านก็เปลี่ยนการเดินทางนะคะเป็นทางรถนะคะแล้วก็มาต่อเรือนะคะระยะสั้นนะคะซึ่งจุดแรกเนี่ยท่านมทซ่องเนี่ยท่านก็ได้เดินทางไปพร้อมคณะนะคะเดินทางลงพื้นที่เกาะหังนะคะที่ตำบลซีบอย่าอำเภอเนือคลองนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าและอุปสรรคในการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลนะคะขนาด230กิโลวัตต์จำนวน2เครื่องค่ะหลังจากที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้รับอนุมัติงบประมาณนะคะ 25.54 ล้านบาทนะคะเมื่อปี2560เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าให้ประชาชนบนเกาะหังนะคะ159ครัวเรือนจำนวน500คนนะคะซึ่งห่างจากแผ่นดินใหญ่เนี่ยเกาะหังเนี่ยห่างจากแผ่นดินใหญ่ประมาณ1กิโลครึ่งนะคะซึ่ง1กิโลครึ่งทางทะเลก็ค่อนข้างจะใช้ได้อยู่เหมือนกันนะคะหลังจากที่ไม่มีไฟฟ้าใช้มานานหลายปีนะคะแต่ว่าโครงการดังกล่าวเนี่ยต้องหยุดติลงในปี2567ค่ะเนื่องจากว่ากฎหมายพังเมืองเนี่ยกำหนดให้พื้นที่บ้านเกาะหังเนี่ยเป็นเขตคุ้มครองสิ่งแวดล้อมค่ะไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างโรงงานทุกชนิดได้นะคะหลังจากนั้นค่ะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็เดินทางต่อนะคะเสร็จจากเกาะหังเนี่ยท่านก็เดินทางต่อไปที่เกาะลันตาใหญ่นะคะไปที่เกาะปอค่ะเกาะปอนี่อยู่ในพื้นที่ของตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตานะคะเพื่อติดตามการบริหารจัดการไฟฟ้าบนเกาะปอค่ะซึ่งมีประชาชนอาศัยอยู่113ครัวเรือนนะคะจำนวน387คนแต่ว่ามีประชาชนเนี่ยเพียง62ครัวเรือนค่ะที่เข้าถึงระบบไฟฟ้าจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลขนาด60กิโลวัตต์นะคะเพียงเครื่องเดียวในหมู่บ้านต้องแบกรับค่าไฟ14บาทเอาเข้าไปหูฟัน19บาทต่อหน่วยนะคะซึ่งสูงว่าค่าไฟปกติหลายเท่าขณะที่อบต.กอลันตาใหญ่ต้องชดเชยค่าไฟ25บาทต่อหน่วยค่ะจากต้นทุนการผลิตไฟฟ้าที่สูงถึง44บาทต่อหน่วยส่วนประชาชนอีก61ครัวเรือนเนี่ยต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าจากเครื่องปั้นไฟค่ะทางนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะก็ได้มีแผนนะคะก่อสร้างระบบไมโครกริดนะคะหรือว่าระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันต่ำในปี2576ถึง2580ค่ะแต่ในช่วงเกือบ10ปีเนี่ยทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้เสนอให้อบต.เกาะลันตาใหญ่เร่งเบิกจ่ายงบประมาณในการซ่อมแซมนะคะเครื่องปั้นไฟนะคะเครื่องยนต์ดีเซลคัมมินนะคะขนาด120กิโลวัตต์ให้ใช้งานได้ค่ะเพื่อสร้างระบบสำรองก่อนนะคะมีการสร้างระบบไมโครกริดในปี2576แล้วก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาอนุมัติค่าไฟฟ้าอัตราพิเศษการในพื้นที่ของเกาะปอโดยด่วนนะคะเพื่อเยียวยาผลกระทบของพี่น้องประชาชนค่ะหลังจากนั้นนะคะท่านมทซ่องนะคะท่านก็เดินทางนะคะมาที่ในพื้นที่ของเทศบาลตำบลห้วยน้ำข้าวนะคะมาเขาเรียกว่ามอบโฉนดที่ดินนะคะข้องจังหวัดกระบี่นะคะเดินหน้าโครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทยนำซุกคลายทุกข์ให้ประชาชนค่ะตั้งเป้าปี2569นี้จะมอบโฉนด 86,000 แปลงทั่วประเทศนะคะซึ่งหลังจากที่กระทรวงมหาดไทยนะคะโดยกรมที่ดินได้ดำเนินโครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินให้เป็นมาตรฐานเดียวกันประจำปีงบประมาณ2519ค่ะเพื่อให้ประชาชนมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและกะทิทำกินนะคะลดความเหลื่อมล้ำของสังคมสร้างโอกาสเข้าถึงบริการของรัฐนะคะซึ่งวันนี้ท่านมทซ่องนะคะท่านก็เดินทางนะคะมาเป็นประธานนะคะในการ
ม็อบนะคะโฉนดที่ดินในครั้งนี้นะคะที่มีประชาชนที่ได้รับการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินและการรังวัดรูปแปลงโฉนดที่ดินเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยนะคะเข้ารับโฉนดนะคะโดยทางด้านของนายชูชีพประกอบชาติค่ะเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกระบี่ก็ได้เปิดเผยว่าในส่วนของจังหวัดกระบี่เนี่ยได้เดินสำรวจออกโฉนดที่ดินซ่องซ้ายสำรวจตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2568ถึงสิงหาคม2519ค่ะรวมเป้าหมายเนี่ย 1,590 แปลงค่ะขณะที่โครงการเดินสำรวจออกโฉนดที่ดินทั่วประเทศนะคะประจำปีงบประมาณ 2,569 เนี่ยนะคะก็คือตั้งแต่วันที่1ตุลาปีที่แล้วจนถึง30กันยายนปีนี้นะคะในซ่องโครงการค่ะได้กำหนดเป้าหมายมอบโฉนดที่ดินให้ถึงมือประชาชนจำนวน 68,800 แปลงรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายรวมนะคะ 89,000 แปลงโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่นะคะไปดำเนินการออกโฉนดให้ประชาชนเป็นกลุ่มพื้นที่ค่ะซึ่งเจ้าของที่ดินไม่ต้องยืนคำข้อนะคะเพียงแค่เตรียมเอกสารสิทธิ์นะคะอย่างเช่นหนอซอ3หนอซอ3กอนะคะทักทางแนวเขตแล้วก็นำเดินสำรวจตามที่เจ้าหน้าที่นัดหมายนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะแล้วก็นอกจากนี้ท่านมท.2อย่างอยู่ที่กระบี่นะคะจนถึงต่อเช้านะคะเพราะว่าท่านเนี่ยก็จะมีภารกิจนะคะต่อเช้านะคะอีก1วันในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่นะคะก็คือมารับฟังปัญหานะคะของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่โดยเฉพาะเรื่องราวของไฟฟ้านะคะในรอบนี้นะคะต่อเช้าเนี่ยท่านจะเดินทางไปที่พื้นที่อำเภอเข้าพนมค่ะในช่วงบ่ายนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังค่ะนี่คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นที่จังหวัดกระบี่ในวันนี้ค่ะโดยช่วงนี้เราไปพักฟังผลงานเพลงกันสักเดี๋ยวใจนึงค่ะ

หัวใจที่แสนจะอ่อนหวานท่าทางของเธอแบบนี้โดยเท่าไรก็ไม่เคยเบื่อไม่ว่าเวลาจะผ่านพ้นไปไม่ว่ามันจะนานสักเท่าไหร่แต่เธอก็ยังคงสดใสได้อย่างไม่น่าเชื่อเสียงหัวเราะในวันนั้นฉันยังจำได้จนถึงวันนี้ทีไรก็รู้สึกดีและก็ไม่เคยดีวันไหนที่ฉัน

วันนี้ก็หมดเวลากันแล้วนะคะสำหรับรายการมองอันดามันกับทางสวทในฝั่งอันดามันภาคใต้ตอนบนทางอาสถานีนะคะวันนี้น้องฝนและก็ทีมงานสวทกระบี่จากลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชบรูกาสให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทรัฐบาลจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทยธรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ทีมชาติไทยชนะทีมชาติญี่ปุ่นได้เหรียญเงินกีฬาโปโลน้ำเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย Asian Age Group Championship 2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 8:59 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีริยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตาลัยสวนจิรดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชบรูกาสให้นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นำข้าราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กและผู้เข้าร่วมโครงการสู่มาตุภูมิครั้งที่10เฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายกันตพงษ์รังสีสว่างปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกและนางอภิญญาชมภูมาศอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกเพื่อเชิญไปมอบแก่ครอบครัวบุญธรรมชาวต่างประเทศและผู้แทนองค์การสวัสดิภาพเด็กด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Storeรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณสวนสาธารณะป้อมมหาการและพื้นที่ริมคลองสำคัญของกรุงเทพมหานครตั้งแต่วันนี้ถึง31กรกฎาคมนี้นายอรรถพลฤกษ์พิบูลย์ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเปิดเผยว่ารัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนจัดงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

0: และพระภิกษุสงฆ์จำนวน225รูปจาก40วัดล่องเรือจาก3เส้นทางสายน้ำสำคัญได้แก่คลองรอบเกาะรัตนโกสินทร์คลองแสนแสบและคลองเปรมประชากรมารับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งณปรัมภิธีสวนสาธารณะป้อมมหาการในเวลา 7:10 น.นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติอาทิการฉายภาพยนตร์ชุดสายน้ำแห่งชีวิตถ่ายทอดเรื่องราวโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจำนวน10เรื่อง12ตอนการแสดงศิลปะวัฒนธรรมโขนเทิดพระเกียรติคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติฟรีทุกวันคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริจัดพิธีรับพระราชทานเครื่องทายธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์
1: นายอรรถพลเลิกพิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องทายธรรมในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนเป็นผู้แทนรับพระราชทานเครื่องทายธรรมที่สวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครขณะที่บรรยากาศภายในงานซึ่งจัดขึ้นในวันนี้เป็นวันแรกมีประชาชนเดินทางมาร่วมงานอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้วิถีประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตเกาะรัตนโกสินทร์เลือกซื้อสินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้าโอท็อปพร้อมร่วมชมนิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานต่างๆนางสาวกัณพัฒน์พรมสุดผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจักรวรรดิกล่าวว่ารู้สึกประทับใจที่มีการจัดพื้นที่ให้ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งยังมีสินค้ามาให้เลือกซื้อมากมายและมีโซนการแสดงของเด็กๆจากโรงเรียนต่างๆในกทม.มาให้ได้รับชมโดยวันนี้โรงเรียนวัดจักรวรรดิได้นำตัวแทนนักเรียนมาขึ้นแสดงด้วย
2: การแสดงของจักรวรรดิวันนี้ก็จะเป็นเพลงราชาจอมราชัน King of the King แล้วก็หลายๆโรงเรียนก็หลากหลายค่ะก็ภูมิใจในฐานะที่เราเป็นคนไทยคนหนึ่งแล้วก็เป็นเด็กๆก็เป็นเยาวชนที่อยากปลูกฝังให้เขารู้สึกนึกรักกับป่าให้รู้จักพื้นที่ของเขาที่ในกรุงเทพมหานครแล้วก็รักสถาบันของพระมหากษัตริย์
1: ทั้งนี้ประชาชนผู้สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในงานจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ได้แก่พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลริมน้ำการตักบาตรพระทางเรือพระสงฆ์225รูปจาก40วัดผ่าน3สายคลองสำคัญกิจกรรมถนนคนเดินบริเวณคลององอ่างคลองพดุงกรุงเกษมคลองหลอดวัดราชนัดดาและคลองหลอดวัดราชบพิตรกิจกรรมเดินชมสตรีทอาร์ตรวมถึงการแสดงดนตรีและการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติชุดสายน้ำแห่งชีวิตภาณิชคาดนาครายงาน
0: กระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาออกให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและบริการทางการแพทย์สร้างความสุขให้ประชาชนชุมชนริมคลองเปรมประชากรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
3: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานของกระทรวงมหาดไทยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ที่สวนเปรมประชาวนารักษ์เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครโดยมีคุณหญิงกัณฑิกาชารักษ์สภักดีประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับ10พร้อมด้วยข้าราชการพนักงานรัฐวิสาหกิจและประชาชนจิตอาสาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำจิตอาสาพระราชทานถวายธูปเทียนแพถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกล่าวถวายพระพรชัยมงคลโดยภายในงานมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อให้บริการประชาชนอาทิซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนบริการตัดผมการฝึกอาชีพระยะสั้นการให้บริการทางการแพทย์และกิจกรรมสันทนาการต่างจากนั้นนายวรสิทธิ์ประกอบพิธีรับมอบถุงพระราชทานและนำคณะผู้บริหารมอบถุงพระราชทานให้กับประชาชนตัวแทนชุมชนต่างๆได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาเทวสุนทรคนรักถิ่นเปรมสุขสันต์คลองเปรมประชาพัฒนา

0: อยู่ดีมีสุขร่วมใจสิทธิ์หลวงปู่ขาวตลาดหลักสี่และชุมชนมิตรประชาพัฒนาพร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพบปะให้กำลังใจประชาชนและจิตอาสาพระราชทานที่ร่วมกันออกบูธกิจกรรมบริการประชาชนซึ่งทุกหน่วยงานต่างให้บริการประชาชนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กรมศิลปากรเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและอุทยานประวัติศาสตร์ทั่วประเทศยามค่ำคืนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่ากรมศิลปากรจะเปิดให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติอุทยานประวัติศาสตร์และโบราณสถานทั่วประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายพร้อมทั้งจะเปิดไฟประดับโบราณสถานสำคัญส่งเสริมการท่องเที่ยวยามค่ำคืนโดยจะเปิดไฟในช่วงกลางคืนระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคมเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างงดงาม10แห่งได้แก่ปราสาทหินพนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์ปราสาทเมืองต่ำจังหวัดบุรีรัมย์เมืองโบราณเวียงกุมกามจังหวัดเชียงใหม่เมืองโบราณเชียงแสนจังหวัดเชียงรายบริเวณวัดป่าสักวัดเจดีหลวงวัดพระบวชวัดมุงเมืองวัดพระยืนวัดเชตวันและวัดอาทิต้นแก้วอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรโบราณสถานบ้านหลวงรับราชทูตบ้านวิชาเยนจังหวัดลพบุรีปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยบริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชวัชนะสงครามและวัดศรีสะอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและวัดชัยวัฒนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาริชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับสำนักงานกปร.ขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนกว่า300โครงการ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทช.กล่าวว่าสทช.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเร่งรัดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านทรัพยากรน้ำให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ภายใต้คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวถึง189โครงการและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร112โครงการทั้งนี้คณะกรรมการยังได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดมาใช้เชื่อมโยงกับโครงการแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในรูปแบบการจัดการตั้งแต่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำโดยมุ่งเน้นการทำงานให้เกิดผลลัพธ์มากขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งขณะนี้มีทั้งหมด46โครงการดำเนินการเสร็จแล้ว9โครงการอยู่ระหว่างดำเนินการ33โครงการและอยู่ระหว่างการจัดทำแผนและเตรียมความพร้อม4โครงการการดำเนินงานดังกล่าวจะช่วยต่อยอดการพัฒนาระบบกระจายน้ำเพิ่มเติมให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในทุกด้านปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านสังฆพันธ์ป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาพร้อมเน้นย้ำผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจน
3: นายเจราวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางลงพื้นที่ตรวจร้านจำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาบริเวณย่านแยกสีกักเสาชิงช้ากรุงเทพมหานครเพื่อกำกับดูแลราคาสินค้าในช่วงก่อนวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาเพื่อป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายและรายละเอียดสินค้าให้ชัดเจนเพื่อสร้างความเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าร้านค้าส่วนใหญ่ยังคงตรึงราคาจำหน่ายใกล้เคียงกับปีก่อนแม้ต้นทุนสินค้าบางรายการจะปรับตัวสูงขึ้นและเลือกปรับเปลี่ยนยี่ห้อหรือขนาดสินค้าที่บรรจุในชุดสังฆทานแทนการขึ้นราคาขณะที่ผู้ประกอบการสะท้อนว่าภาวะเศรษฐกิจส่งผลให้กำลังซื้อชะลอตัวผู้บริโภคหันมาเลือกซื้อชุดสังฆทานขนาดเล็กจัดชุดสังฆทานเองหรือเลือกซื้อชุดสังฆทานที่วัดจัดเตรียมไว้มากขึ้นโดยปัจจุบันชุดสังฆทานมีราคาตั้งแต่40ถึง4,500บาทต่อชุด ส่วนเทียนพรรษาแบบเรียบราคา 70-2,500 บาทต่อคู่แบบแกะลายราคา 130-3,900 บาทต่อคู่ขึ้นอยู่กับขนาดและลวดลายทั้งนี้กรมการค้าภายในจะติดตามดูแลราคาสินค้าและความเป็นธรรมทางการค้าอย่างต่อเนื่องในทุกเทศกาลสำคัญพร้อมขอความร่วมมือผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการซื้อสินค้าสามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: เช่นเดียวกับสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ตรวจสอบการจำหน่ายสินค้าชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาเอาเปรียบประชาชน
4: นายเกศศิริสุวพงศ์พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้าร่วมกับคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำจังหวัดอำนาจเจริญลงพื้นที่ร้านจำหน่ายชุดสังฆทานในอำเภอเมืองอำนาจเจริญเพื่อตรวจสอบสถานการณ์จำหน่ายชุดสังฆทานชุดไทยธรรมและเทียนพรรษาผลการตรวจสอบพบว่าชุดสังฆทานราคาจำหน่ายตั้งแต่59ถึง499บาทเป็นไปตามขนาดชนิดและรายการสินค้าที่บรรจุในชุดทั้งนี้เพื่อป้องปรามมิให้ผู้ประกอบการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาสินค้าและเอารัดเอาเปรียบประชาชนในช่วงวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาซึ่งจะมีความต้องการสินค้าเพิ่มมากขึ้นโดยเจ้าหน้าที่ได้กำชับและประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการปิดป้ายแสดงราคาจัดทำฉลากสินค้าให้ถูกต้องโดยชุดสังฆทานต้องมีป้ายแสดงรายการสินค้าที่ระบุรายการสินค้าขนาดน้ำหนักและปริมาณบรรจุสินค้าแต่ละรายการและสินค้าในชุดสังฆทานจะต้องมีวันหมดอายุไม่น้อยกว่า6เดือนเพื่อให้ประชาชนทำบุญด้วยชุดสังฆทานที่มีคุณภาพพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
5: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
6: 29กรกฎาคมวันภาษาไทยแห่งชาติภาษาไทยคือมรดกทางปัญญาและเอกลักษณ์อันล้ำค่าของชาติเป็นสื่อกลางเชื่อมความผูกพันและสะท้อนความภาคภูมิใจของคนในชาติร่วมกันรักษาความงดงามของภาษาด้วยการพูดอ่านและเขียนอย่างถูกต้องเพื่อส่งต่อคุณค่าแห่งเอกลักษณ์ไทยนี้ร่วมกัน
7: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงสกัดกั้นเรือของสำนักงานประมงและทรัพยากรทางน้ำของฟิลิปปินส์จำนวน3ลำในวันนี้ขณะปฏิบัติภารกิจลำเลียงเสบียงให้กับชาวประมงบริเวณใกล้กับแนวปะการังสกาโบโรซึ่งเป็นพื้นที่พิพาทในทะเลจีนใต้ทำให้ระบบสื่อสารผ่านดาวเทียมของเรือลำหนึ่งขัดข้องชั่วคราวส่วนอีก2ลำไม่ได้รับความเสียหายโดยเหตุการณ์ครั้งนี้นับเป็นการเผชิญหน้ากันระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เป็นครั้งที่3แล้วในสัปดาห์นี้ด้านกองกำลังป้องกันชายฝั่งของจีนยืนยันว่ามีจำเป็นต้องใช้มาตรการควบคุมเรือของฟิลิปปินส์ที่ดำเนินกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในน่านน้ำใกล้แนวปะการังสกาโบโรซึ่งจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ดังกล่าวทั้งนี้อาเซียนและจีนกำลังผลักดันการจัดทำแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้แต่ทว่าเหตุเผชิญหน้าระหว่างจีนและฟิลิปปินส์ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนายสรัฟดาสโฆษกพรรค CJP ของอินเดียซึ่งเป็นกลุ่มเคลื่อนทางการเมืองที่มีจุดยืนต่อต้านพรรค BJC พรรครัฐบาลอินเดียออกแถลงการที่ยืนยันว่าบรรดาแกนนำพรรค CJP จะพบกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลในสถานที่กลางในวันนี้เพื่อหารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตการสอบอย่างไรก็ตามนายดาสประกาศว่าพรรค CJP จะยังคงจัดการชุมนุมประท้วงต่อไปจนกว่าในธรรมเมนทราประธานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของอินเดียจะยอมลาออกจากตำแหน่งความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียให้คำมั่นว่ารัฐบาลอินเดียจะปฏิรูประบบการศึกษาในประเทศและจะลงโทษผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีอื้อฉาวเกี่ยวกับการที่ข้อสอบเข้าศึกษาต่อสถาบันการแพทย์รั่วไหลเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมามาเลเซียซึ่งกำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางการพัฒนาศูนย์ข้อมูลที่เติบโตเร็วที่สุดในภูมิภาคเอเชียกำลังเผชิญกระแสต่อต้านจากประชาชนเนื่องจากศูนย์ข้อมูลแต่ละแห่งต้องใช้ไฟฟ้าปริมาณมากในการประมวลผลข้อมูลและใช้น้ำสำหรับระบบหล่อเย็น โดยธนาคารกลางมาเลเซียเปิดเผยว่าศูนย์ข้อมูลขนาด50เมกะวัตต์1แห่งจะใช้น้ำในปริมาณเทียบเท่ากับ 2,200 ครัวเรือนต่อวันและใช้ไฟฟ้าเทียบเท่ากับ 22,000 ครัวเรือนส่งผลให้ประชาชนกังวลถึงผลกระทบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้รัฐยะโฮเพิ่มความเข้มงวดในการอนุมัติโครงการศูนย์ข้อมูลใหม่โดยกำหนดให้ผู้ประกอบการแสดงแผนการใช้พลังงานของโครงการขณะที่รัฐสลังงอกำหนดเกณฑ์ด้านประสิทธิภาพการใช้น้ำและพลังงานอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์มองว่ามาตรการดังกล่าวอาจทำให้ผู้ลงทุนบางส่วนเปลี่ยนไปพิจารณาประเทศอื่นในภูมิภาคแทนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันโปโลน้ำรายการ Asian Age Group Championship 2026ที่ศูนย์กีฬาทางน้ำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการชิงชัยประเภททีมหญิงทีมชาติไทยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นโดยทั้ง2ทีมมีสถิติชนะ4แพ้1เท่ากันโดยทีมชาติไทยบุกต่อเนื่องเอาชนะทีมชาติญี่ปุ่นไป17-13คว้าเหรียญเงินไปครองขณะที่เหรียญทองเป็นของทีมชาติจีนที่ชนะรวดมา6นัดและญี่ปุ่นจบที่เหรียญทองแดงหลังเกมมักซิมคอร์ดอนสกี้ผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าการแข่งขันในครั้งนี้ทุกคนทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมส่วนการเจอกับญี่ปุ่นในนัดสุดท้ายก็พยายามทำให้ทีมไม่กดดันจึงทำให้ทีมเล่นออกมาได้ดีโดยเฉพาะเกมรับที่เหนียวแน่นแต่ในเอเชียนเกมจะต้องพัฒนาทุกด้านของนักกีฬาไทยให้แข็งแกร่งกว่านี้แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์1000ไชน่าโอเพ่น2026ที่เมืองฉางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบก่อนรองชนะเลิศประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟมสุพิศราเพียวสามพรานคู่มืออันดับ4ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพลิกเอาชนะยูตะวาตานาเบะกับมายะทากุชิคู่มืออันดับ26ของโลกจากญี่ปุ่นไป2-1เกม11-21 21-19 และ19-21ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปพบกับทอมกีเคลกับเดลฟินแดรูคู่มืออันดับ7ของโลกจากฝรั่งเศสส่วนประเภทหญิงคู่นันทการเอี่ยมสะอาดกับเบญญาภาเอี่ยมสะอาดพ่ายให้กับหลิวเชงซูกับตันหนิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนไป0-2เกม21-8และ21-9ยุติเส้นทางไว้ที่รอบนี้การแข่งขันเทนนิสเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน14ปีรายการ LTAT ATF Asian 14 and Under 2026ที่ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิสแห่งชาติเมืองทองธานีวันสุดท้ายประเภทชายคู่รอบชิงชนะเลิศพิชพงษ์จีนาพันธ์กับอนันต์ณทีพงษ์สิริเลิศเอาชนะปรัฐกรภาชีรัตน์กับโอลิเวอร์เบนเซนเบิร์กฮาวซึ่งเป็นลูกครึ่งไทยฮอลแลนด์ได้2เซตรวด6-1และ6-4ส่งผลให้พิชพงษ์กับอนันต์ณทีคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จด้านประเภทหญิงคู่กฤษณารอดประเสริฐนักหวดไทยกับอลิสคาโดซีจากออสเตรเลียเอาชนะวิมุตติยาพงหนูกับอาพรนันโซเฟียแสงสุชาติไป2เซตรวดเช่นกันด้วยสกอร์6-3และ6-2คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จศึกกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ ISPS Honda Women Scottish Open พา72ที่ประเทศสกอตแลนด์รอบแรกโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรพาวชเนตตีวรรณแสนและโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจประเดิมผลงานได้ดีที่สุดในกลุ่มหลังเก็บสกอร์เท่ากันที่1อันเดอร์พาก่อกลุ่มอันดับ9ร่วมของตารางได้อย่างน่าลุ้นขณะที่ตำแหน่งผู้นำร่วมหลังจบวันแรกเป็นของลอเรนคัพลินโปรสาวอเมริกันและเจนนี่ชินจากเกาหลีใต้ที่โชว์ฟอร์มร้อนแรงจัดไปคนละ6อันเดอร์พาสหพันธ์ฟุตบอลอาเซียนหรือ AFF จัดการแถลงข่าวก่อนการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดแรกระหว่างทีมชาติไทยพบทีมชาติลาวที่ห้องดอกคูน1โรงแรมฮิลตันกรุงเวียงจันทน์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยแอนโทนีฮัสซันหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าทีมชาติไทยจะลงสนามในเกมนี้ด้วยความดุดันพยายามเดินหน้าเข้าใส่แม้ว่าจะไม่ใช่ทีมเต็งแต่ทีมชาติไทยมีดาวรุ่งหลายคนจึงมั่นใจว่าจะโชว์ฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาได้ในวันนี้ด้านเสกสรรราตรีกองกลางของทีมกล่าวว่าทัพนักเตะทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมมาค่อนข้างดีและหวังว่าจะเริ่มต้นได้ดีในทัวร์นาเมนต์นี้ยืนยันว่าไม่มีความกดดันเพราะสุดท้ายทุกอย่างวัดกันในสนามเชื่อว่าทุกทีมมีศักยภาพที่ดีซึ่งทีมชาติไทยเองก็ไม่ประมาทอย่างแน่นอนสำหรับโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026ของทีมชาติไทยนัดแรกทีมชาติไทยจะพบกับทีมชาติลาวในช่วงค่ำวันนี้ที่สนามกีฬาแห่งชาติลาวหลัก16ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now พาณิชย์คาดนาครายงาน
9: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
10: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
9: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
10: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
7: ธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องการสร้างเสน่ห์โดยพระธรรมวชิระเมธี
11: ถ้าจะสร้างเสน่ห์ให้ปฏิบัติธรรมะดังต่อไปนี้เอาไปปฏิบัติทั้งในบ้านในครอบในครัว4ประการดังต่อไปนี้เรียกว่าเมตตามหานิยมของพระพุทธเจ้า1โอบอ้อมอารี2วจีไพเราะ3สงเคราะห์ประชาชนและ4วางตนพอดีถ้าเราสามารถที่จะทำอย่างนี้ได้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีคนรักมากกว่าคนชังพอเรามีคนรักมากกว่าคนชังความอบอุ่นก็จะเกิดขึ้นและอยู่กับเรามากกว่าความเหน็ดหนาวมากกว่าความอ้างว้างดังคำพระที่ท่านสอนเอาไว้ว่าใครรักใครชังช่างเถิดใครเชิดใครชูดูเขาใครว่าใครบ่นทนเอาใจเราร่มเย็นเป็นพอ
12: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
13: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
12: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
13: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
12: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
14: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
7: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและยุทธพรบานเย็นอ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมนะคะกลับมาพบกันในค่ำคืนวันศุกร์นี้ช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะค่ะเช่นเคยค่ะเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังโดยเป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้าค่ะโดยรางวัลนี้นะคะเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองนะคะมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมให้มีส่วนในการปลุกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้าหมายถึงพานที่วางจัดซ้อนเป็น2ชั้นพานใบบนมีขนาดเล็กกว่าวางซ้อนพานใบล่างที่มีขนาดใหญ่กว่าใช้สำหรับรองรับสิ่งที่จัดให้เป็นของที่มีศักดิ์สูงในสถาบันศาสนาหรือสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะนอกจากนี้เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนต่อจากเมื่อวานในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพค่ะผลงานการประพันธ์โดยกรวิทย์จันทระวงศ์นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงวรรณกรรมทางวิทยุโดยคุณมุทิตาอิทธิพลเช่นเคยนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเดี๋ยวเราไปรับฟังด้วยกันค่ะ

พ่อหนุ่มคนแรกถูกดิฉันเปิดกะโหลกไปเรียบร้อยแล้วไม่อยากจะคิดว่าหากสาวๆที่เคยคลั่งไคล้ติดตามเขาในสื่อออนไลน์ไม่เห็นสภาพของเขาในยามนี้จะแสดงอากัปกิริยาเช่นใดกันบ้างแต่เอาเถอะดิฉันพบสาเหตุการตายของเขาเรียบร้อยแล้วเนื่องจากมีเลือดออกในโพรงกะโหลกศีรษะบริเวณใต้เยื่อหุ้มสมองชั้นกลางซึ่งหลังจากตรวจสอบประวัติแล้วนี่เมื่อเขาไม่ได้ป่วยเป็นโรคในกลุ่มหลอดเลือดสมองผิดปกติแต่กำเนิดสาเหตุก็มีเพียงอย่างเดียวคือก่อนหน้านี้เขาเคยได้ประสบอุบัติเหตุรุนแรงต่อศีรษะซึ่งอาจจะเป็นเพราะการทะเลาะวิวาทหรือว่าอุบัติเหตุทางรถยนต์ก็ได้ทั้งนั้นเนื่องจากตัวเขาเองมีธรรมชาติเป็นพ่อหนุ่มใจร้อนและก็โดยพื้นเพของเขาซึ่งมีฐานะลำเค็ญขาดความรู้ความเข้าใจจึงไม่คาดว่าตนเองได้แบกระเบิดเวลาที่น่ากลัวไว้ในตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่อไปตามปกติจนอาการบาดเจ็บภายในได้มาสำแดงในเอาช่วงร่วมชุมนุมกับเหล่าผองเพื่อนร่วมอุดมการณ์พอดีเพียงเท่านี้แม้ดิฉันจะไม่ได้มียานอย่างรู้ใดๆก็สามารถมองเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เขาและเพื่อนจะเสียชีวิตได้อย่างง่ายดายว่าพ่อหนุ่มจากชนบทเกิดอาการกำเริบแล้วก็ล้มลงในช่วงชุลมุนเพื่อนๆของเขาจึงเข้าใจว่าเขาถูกทำร้ายความรุนแรงของสถานการณ์จึงทวีขึ้นจนเข้าขั้นวิกฤตเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงของสองฝ่ายที่ขัดแย้งกันแล้วก็เป็นผลให้เพื่อนของเขาที่นอนอยู่บนเตียงข้างๆต้องจบชีวิตลงไปด้วยคอยสักประเดี๋ยวนะแล้วยายจะกลับมาทำให้หนูหล่อเหมือนเดิมดิฉันกล่าวกับเขาเรียบๆพลางตบไหล่พ่อหนุ่มคนแรกเบาๆเพราะนั่นเป็นส่วนเดียวของเขาที่ยังเป็นปกติจนดิฉันสามารถแสดงความเป็นมิตรด้วยได้ดิฉันไม่รู้หรอกว่าเขาจะรับรู้ได้ไหมเพราะว่าตั้งแต่ทำอาชีพนี้มาคำว่าผีดิฉันยังไม่เคยเจอแต่อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตนต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจทั้งต่อหน้ารับหลังและทั้งในตอนที่เขายังมีลมหายใจจนถึงตอนที่เขาปราศจากชีวิตแล้วสำหรับดิฉันเห็นว่าเป็นสิ่งที่ควรจะทำเพราะว่าถ้าหากทุกคนร่วมใจกันทำสังคมและบ้านเมืองน่าจะสงบสุขขึ้นมากเนื่องจากทุกๆคนมีแต่ความจริงใจให้แก่กันไม่มีใครเสแสร้งหรือว่าคิดเอารัดเอาเปรียบกันด้วยคำลวงหรือว่าอุบายใดๆเพราะเตียงของเขาทั้งสองอยู่ใกล้กันมากดิฉันจึงเข้าถึงตัวพ่อหนุ่มคนที่สองได้ในเวลาสั้นๆซึ่งสำหรับพ่อหนุ่มคนนี้ดิฉันคงไม่ลำบากหรือว่าเสียเวลาวินิจฉัยมากมายนักเพราะว่ารอยกระสุน M16ที่ท้องของเขาน่าจะเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดดิฉันจึงผ่าท้องของเขาออกเพื่อให้แน่ใจว่ากระสุนนั้นฆ่าชีวิตของเขาได้จริงๆและถึงแม้ว่าสภาพความเสียหายของอวัยวะภายในจะช่วยให้ดิฉันมั่นใจว่านักศึกษาปริญญาโทผู้นี้ตายเพราะว่ากระสุนปืน M16 จริงๆแต่โดยหน้าที่และเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือว่าพลาดคำบอกใบ้สำคัญไปดิฉันจึงเปิดกะโหลกของเขาออกเหมือนที่เคยทำกับเพื่อนร่วมอุดมการณ์ของเขาผลที่เกิดขึ้นอาจจะถูกบางคนมองว่าเสียเวลาโดยใช่เหตุแต่ดิฉันคิดว่าการรักษาหน้าที่แล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายมาให้ละเอียดรอบคอบที่สุดนี่แหละจะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุข้อผิดพลาดใดๆอันเป็นผลเสียต่อเนื่องได้ลูกศิษย์ของดิฉันบางคนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่ก็เคยเอ่ยปากถามดิฉันตรงๆว่าจำเป็นด้วยเหรอที่จะต้องซีเรียสขนาดนี้แต่สำหรับดิฉันแล้วการรักษาหน้าที่ไม่ใช่เรื่องซีเรียสอะไรหากเป็นสิ่งที่สมควรปฏิบัติเพื่อสังคมของเราดำรงต่อไปได้ด้วยดีดิฉันไม่รู้หรอกว่าร่างที่นอนอยู่ตรงหน้าดิฉันณเวลานี้กับเพื่อนๆร่วมอุดมการณ์ของเขารวมถึงกลุ่มที่คิดต่างไปจากพวกเขาอย่างสุดขั้วรู้แจ้งถึงคำว่าประชาธิปไตยดีแค่ไหนแต่เท่าที่ดิฉันรู้มาระบอบซึ่งเรียกกันว่าประชาธิปไตยนี้มีพื้นฐานมาจากระบบสังคมของมดกับผึ้งและจนถึงทุกวันนี้สัตว์ประเสริฐอย่างคนเรายังไม่เคยบริหารระบอบประชาธิปไตยได้ดีเท่าสัตว์ต้นแบบซึ่งเป็นเพียงแมลงตัวเล็กๆเลย
เป็นที่ทราบกันดีว่าประชาธิปไตยเน้นอำนาจของประชาชนและก็ถือเรื่องเสียงข้างมากแต่สุดท้ายเสียงข้างมากในสังคมของมนุษย์ก็ยังแฝงไปด้วยกลโกงต่างๆซึ่งมาจากอำนาจของกิเลสขณะที่เหล่าพึ่งทั้งหลายสามารถใช้หลักเสียงข้างมากได้อย่างบริสุทธิ์สะอาดเพราะว่าเท่าที่ดิฉันทราบมาเมื่อฝูงพึ่งช่วยกันหาแหล่งอาหารหากหน่วยลาดตระเวนที่ถูกส่งออกไปพบทุ่งดอกไม้มากกว่า1แห่งพึ่งทั้งหมดจะตัดสินโดยใช้หลักเสียงข้างมากว่าสรุปแล้วจะไปหากินกันที่ใดโดยจะใช้การขยับปีกส่งสัญญาณแทนการโหวตและฝ่ายที่มีพรรคผู้ขยับปีกให้มากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะซึ่งในสังคมของพึ่งเมื่อการตัดสินจบลงแล้วพึ่งทั้งหมดก็จะไปหากินยังแหล่งอาหารที่ได้รับคะแนนเสียงข้างมากด้วยกันอย่างสันติไม่เคยมีพึ่งตัวไหนที่พ่ายแพ้การโหวตและผูกใจเจ็บไปไล่ต่อยพึ่งที่ชนะตนหรือประท้วงด้วยการอดอาหารไม่ยอมไปหากินในถิ่นซึ่งฝ่ายตรงข้ามค้นพบไม่เคยแม้แต่จะคอยหาทางจับผิดเพื่อให้ฝูงของตนไม่ไว้วางใจฝ่ายตรงข้ามและไม่ปรากฏว่าเคยมีพึ่งตัวใดติดสินบนพวกพ้องเพื่อให้ช่วยขยับปีกส่งคะแนนโหวตให้ตนเป็นฝ่ายชนะดังนั้นสังคมของพึ่งจึงสงบสุขเปี่ยมไปด้วยความสามัคคีและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่เคยขัดแย้งกันเองแบบมนุษย์เรา

ส่วนพวกมดนอกจากจะขึ้นชื่อในเรื่องของความขยันอดทนแล้วมดจึงมีจุดเด่นอีกอย่างที่ดิฉันนับถือก็คือมดไม่เคยสนใจว่าอาหารที่ตนพบจะเป็นของสดที่หอมหวานหรือว่าซากปฏิกูลที่คนเราเบือนหน้าหนีเพราะไม่ว่าจะเป็นผลไม้สดน้ำหวานหรือกระทั่งซากอสุภะของสัตว์อื่นพวกมดก็จะขนไปกินด้วยกันโดยไม่มีการแบ่งแยกว่ามดนางพญาจะต้องได้รับประทานแต่อาหารสดๆใหม่ๆที่หอมหวานเท่านั้นเพราะว่ามดทุกตัวทุกวันนะไม่ว่าจะเป็นมดนางพญามดตัวผู้มดทหารหรือว่ามดงานก็ได้รับอาหารเท่าเทียมกันหมดไม่เคยปรากฏว่ามีมดทหารหรือว่านางพญาตัวใดทำการกักตุนอาหารดีๆไว้กินเองแล้วก็ส่งแต่ซากสัตว์รั้วของบุตรเน่าให้กับพวกมดที่ต่ำวรรณะกว่าเลยสักครั้งจุดสำคัญอีกอย่างที่ที่ฉันอยากจะบอกพ่อหนุ่มทั้งสองคนนี้รวมถึงพวกร่วมอุดมการที่ยังมีชีวิตอยู่ของพวกเขาเหล่านั้นเลิศเกินว่าไม่ว่าจะมดหรือว่าผึ้งก็ล้วนมีระบบวรรณะและมีนางพญาด้วยกันทั้งสิ้นดังนั้นมันถูกต้องแล้วเหรอที่กลุ่มชนซึ่งยึดถือระบอบประชาธิปไตยจะทำอะไรอะไรที่มันแตกต่างไปจากต้นแบบซึ่งเป็นเพียงสัตว์ตัวเล็กแต่กลับบริหารจัดการระบอบประชาธิปไตยได้ดีกว่าคนเราซะอีกแต่ในเมื่อพระพุทธองค์ท่านสอนไว้ว่าวาจาใดกล่าวไปแล้วมีประโยชน์ก็ควรกล่าวแต่วาจาใดกล่าวไปแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่ควรกล่าวดิฉันพิจารณาแล้วเห็นว่าการบอกความจริงแก่ผู้ที่ยึดถืออัตตาจนไม่ยอมรับความจริงนอกจากจะไม่มีประโยชน์แล้วยังอาจทำให้ตัวดิฉันเองเป็นภัยเพราะว่าพวกเขามองว่าเป็นเสียงข้างฝ่ายตรงข้ามและอาจจะทำร้ายดิฉันถ้าหากว่าการกระทำของดิฉันขัดต่อผลประโยชน์ของพวกเขาอย่างมหาศาลดังนั้นสิ่งที่ดิฉันทำได้จึงมีเพียงแค่รักษาหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดโดยถือเหล่ามดและผึ้งเป็นแบบอย่างเพราะไม่ว่าจะเป็นมดหรือผึ้งและจะมีวรรณะใดติดตัวมาแต่กำเนิดแต่พวกเขาก็ล้วนรักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมทั้งที่สัตว์เล็กๆอย่างพวกเขาไม่น่าจะรู้จักคำว่าจรรยาบรรณแบบคนเราด้วยซ้ำส่วนเหตุผลในการรักษาหน้าที่ของดิฉันก็เพียงเพราะหวังว่าฟันเฟืองเล็กๆที่ไม่มีอำนาจบารมีใดๆอย่างดิฉันอาจจะช่วยให้สังคมมนุษย์เราดีขึ้นมาได้บ้างดิฉันจึงพาสังขารอันแก่ชราของตัวเองไปยังเตียงที่3

ร่างที่นอนอยู่บนเตียงนี้นอกจากจะมีใบหน้าที่งดงามสะอาดเกลี้ยงเกลากว่าพ่อหนุ่มสองคนก่อนแล้วเรือนกายของเขายังเต็มไปด้วยมัดกล้ามอันแข็งแกร่งแล้วก็กำยำล่ำสันสมฐานะชายชาติทหารแน่นอนว่ากลุ่มชนผู้ร่วมอุดมการณ์เดียวกับหนุ่มน้อยสองคนแรกที่ฉันเพิ่งจัดการเสร็จไปหลายๆคนน่าจะมีทัศนคติไม่ดีกับทหารและอาจจะมองว่าเป็นศัตรูหรือว่าฝ่ายตรงข้ามแต่ดิฉันมั่นใจว่าใครก็ตามที่ทราบสาเหตุการตายของทหารชายแดนคนนี้จะต้องรู้สึกอย่างเดียวกันก็คือเขาไม่น่าตายแล้วก็ไม่สมควรที่จะตายเลยจริงๆเพราะว่าในวันเกิดเหตุน้องทหารคนนี้ได้ทำหน้าที่ของตนเองคือการอารักขาครูเสร็จเรียบร้อยแล้วดังนั้นถ้าหากว่าเขากลับเข้าค่ายไปกับเพื่อนๆและผู้บังคับบัญชาเขาก็คงจะมีชีวิตอยู่มาจนถึงวินาทีนี้แต่ว่าเหตุใดล่ะทหารหนุ่มจึงไม่ยอมกลับค่ายดิฉันสามารถอธิบายแทนเขาได้ด้วยคำบอกใบ้สองประการก็คือของเล่นจำนวนมากมายที่กระจัดกระจายอยู่ในที่เกิดเหตุและน้องทหารผู้นี้จบชีวิตลงในวันเด็กคำบอกเล่าจากปากเพื่อนๆร่วมค่ายของเขาเองกล่าวตรงกันว่าวันนั้นทำภารกิจกันเสร็จแล้วทุกคนปลอดภัยไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แทนที่จะกลับมาด้วยกันไอ้เทพกลับขอตัวไปตลาดบอกว่าจะไปซื้อของอะไรให้เด็กหน่อยตอนนั้นก็ไม่ได้สงสัยอะไรกันนึกว่าเด็กที่ว่าก็คือแฟนสาวที่ผู้ตายกำลังจะแต่งงานด้วยในอีกไม่กี่เดือนหลังปลดประจำการแต่พอเห็นสภาพของที่เกิดเหตุซึ่งรอบกายของผู้ตายเต็มไปด้วยของเล่นจำนวนมากทั้งที่ยังคงสภาพเดิมแล้วก็เสียหายยับเยินไปด้วยแรงระเบิดทุกๆคนก็เข้าใจตรงกันว่าเทพเห็นว่าวันนั้นเป็นวันเด็กแล้วก็คงจะนึกหวนกลับไปถึงยามที่ตนเองเป็นเด็กว่าในช่วงวัยเด็กนั้นตัวเขาเองเคยได้อะไรอะไรจากพ่อแม่ในวันเด็กบ้างซึ่งเมื่อคิดเช่นนั้นแล้วนายทหารหนุ่มก็ตระหนักว่าความสุขต่างๆที่เขาเคยสัมผัสในวันเด็กนั้นเป็นสิ่งที่เด็กๆในพื้นที่อันมีแต่ความไม่สงบไม่เคยได้รับเขาจึงมุ่งหน้าไปที่ตลาดแล้วก็ใช้เงินเท่าที่ตนเองมีซื้อของเล่นมากมายจนเท่ากับจำนวนเด็กในโรงเรียนที่เข้ากับเพื่อนๆเคยปกป้องอยู่จากนั้นนายทหารหนุ่มผู้มีจิตใจงดงามนี้ก็ใช้จักรยานจนประจำตัวนำของเล่นทั้งหมดนั้นมุ่งหน้ากลับไปยังโรงเรียนด้วยความหวังว่าความเสียสละเล็กๆน้อยๆของเขาจะสร้างรอยยิ้มให้เด็กๆในเขตอันตรายแห่งนั้นได้บ้างแต่สุดท้ายความเสียสละเล็กๆน้อยๆในความคิดของเขาก็ผลิตผลทวีคูณออกมาอย่างที่ใครๆก็คาดไม่ถึงเพราะว่านายทหารหนุ่มถูกเล่นงานด้วยระเบิดที่ฝังอยู่ในพื้นถนนแรงระเบิดทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันทีและการตายของเขาก็สะเทือนใจผู้คนมากมายที่ได้รับรู้ว่าเขาตายเพราะอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ของเขาที่รอคอยการกลับไปของลูกชายสุดที่รักณแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดและหญิงสาวซึ่งเคยวางแผนไว้ว่าจะแต่งงานกัน

สำหรับผู้ที่ก่อเหตุชวนสลดอันส่งผลให้ทหารหนุ่มคนนี้ตายไปดิฉันก็คิดว่าพอจะทราบเหตุผลของพวกเขาอยู่แต่ก็มีข้อกังขาในวิธีการของพวกเขาเพราะประการแรกมันเป็นพฤติกรรมที่เหมือนกับการกระทำของเด็กนิสัยไม่ดีซึ่งขาดการอบรมสั่งสอนจากบิดามารดาที่พอไม่ได้ดั่งใจอะไรขึ้นมาก็จะก่อความรุนแรงทำลายข้าวของเพื่อให้ตนเองสมปรารถนาและประการที่สองแม้ดิฉันจะไม่ใช่นักรบแบบน้องทหารคนนี้และก็ไม่เคยลงสู่สมรภูมิใดๆมาก่อนเลยแต่จากที่เคยศึกษาเรื่องพิเศษตามหลักสูตรวิชาบังคับในสมัยนั้นสมองของดิฉันก็ยังคงจำข้อความหนึ่งในพิชัยสงครามได้อย่างแม่นยำว่ารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งอย่างมิใช่ยอดสยบข้าศึกไม่ได้ต้องรบถึงจะได้ชื่อว่าเป็นยอดนักรบซึ่งหากจะให้แปลไทยเป็นไทยให้เข้าใจง่ายๆก็หมายความว่าการสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องเสียเลือดเนื้อทั้งฝ่ายเราและฝ่ายเขาเป็นวิถีทางที่เหนือชั้นกว่าการใช้กำลังและความรุนแรงห้ำหั่นกับฝ่ายตรงข้ามจนได้รับชัยชนะหรือว่าสยบอีกฝ่ายลงได้มากมายนักผู้ใดสามารถสยบข้าศึกได้โดยไม่ต้องใช้ความรุนแรงและก็ไม่เกิดความสูญเสียเลือดเนื้อของทั้งสองฝ่ายได้ผู้นั้นได้ชื่อว่าเป็นยอดคนจึงเป็นเรื่องน่าฉงนจริงๆที่กลุ่มชนซึ่งหันเรียกตนเองว่านักรบศักดิ์สิทธิ์ไม่คิดถือปฏิบัติในวิถีแห่งความเป็นจอมคนในหมู่ยอดนักรบเช่นนั้นอย่างไรก็ตามพอพูดถึงความเป็นยอดนักรบและความเป็นจอมคนดิฉันรู้สึกนับถือเจ้าของร่างกำยำที่นอนทอดกายอยู่ตรงหน้าณเวลานี้จริงๆเพราะเขาไม่เพียงแต่รักษาหน้าที่ของตนเองได้อย่างดีเยี่ยมเฉกเช่นเดียวกับดิฉันที่ถือปฏิบัติอยู่เป็นนิดแต่เขายังมีคุณธรรมอีกข้อหนึ่งที่มนุษย์หลายๆคนไม่มีนั่นก็คือการคิดถึงผลประโยชน์และความสุขของผู้อื่นก่อนตนเองเพราะเท่าที่ดิฉันทราบมาคุณธรรมข้อนั้นทำให้คนเราเหนือกว่าสัตว์อื่นๆเพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะมีกิเลสมากมายทั้งหยาบและละเอียดจนทำให้พวกเราสามารถขับเคลื่อนระบอบประชาธิปไตยได้อย่างยากลำบากกว่าบรรดาสัตว์ที่เป็นต้นแบบอย่างมดและผึ้งแต่ความอาทรผู้อื่นก่อนตนเองและการเสียสละเพื่อคนอื่นได้มากกว่าให้ตัวเองเป็นคุณสมบัติเดียวที่มนุษย์เรามีและสามารถทำได้นอกจากนั้นคุณธรรมดังกล่าวยังมีธรรมชาติที่สามารถสยบกิเลสนานับประการของคนเราได้อีกด้วยเพราะเมื่อเราคิดถึงคนอื่นก่อนตนเองแล้วกิเลสและความเห็นแก่ตัวทั้งหลายก็ไม่อาจที่จะแทรกแซงใจเราให้ต่ำลงได้ดิฉันรู้สึกเสียดายจริงๆที่ไม่มีโอกาสได้รู้จักน้องทหารคนนี้ในยามที่เขายังมีชีวิตแล้วก็เสียดายเหลือเกินที่เขาอายุสั้นเพราะว่าถ้าเขายังมีชีวิตอยู่แล้วก็ต่อไปตัวเขาหรือว่าลูกหลานของเขาอาจจะเปลี่ยนแปลงประเทศของเราให้เจริญไปในทิศทางที่ดีขึ้นก็เป็นได้แต่ในเมื่อเราสูญเสียเข้าไปแล้วสิ่งที่ดิฉันพอจะทำได้จึงเหลือเพียงการพยายามบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคุณความดีของเขาต่อไปเผื่อในภายภาคหน้าอาจจะมีเยาวชนหรือว่าคนรุ่นหลังที่อยากถือปฏิบัติอย่างทหารหนุ่มคนนี้ก็เป็นได้ส่วนสำหรับดิฉันณเวลานี้สิ่งที่จะต้องทำก็คือรักษาหน้าที่ของตนเองด้วยการชันสูตรร่างของวีรบุรุษผู้นี้เพื่อค้นหาความจริงอย่างเป็นธรรมกับทุกฝ่ายเหมือนกับที่เพิ่งจะทำให้สองรายแรกของวันนี้ไปและหลังจากหน้าที่ในเรื่องของการชันสูตรจบลงแล้วดิฉันก็จะต้องทำให้พวกเขากลับมาดูดีเหมือนเดิมจนไม่แตกต่างอะไรจากคนที่กำลังนอนหลับอย่างมีความสุขเพราะนั่นก็คือสิ่งสุดท้ายที่ยายแก่ไร้ญาติอย่างดิฉันจะทำให้พวกเขาได้ส่วนสำหรับตัวดิฉันเองก็ได้ทำเรื่องอุทิศร่างกายไว้ให้ลูกศิษย์รุ่นหลังได้ใช้ในการศึกษาเรียบร้อยแล้วดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่ลมหายใจสุดท้ายของดิฉันมาถึงดิฉันก็วางใจว่าตนเองได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าอีกทั้งยังได้อำนวยประโยชน์ต่อตนเองและสังคมอย่างเต็มที่แล้ว

0: คุณผู้ฟังคะและสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าประชาธิปไตยในห้องเก็บศพค่ะเรื่องราวได้จบลงแล้วนะคะรายการศาลาวรรณกรรมค่ะก็จะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งในเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.ในสัปดาห์หน้าค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์พร้อมกับผลงานวรรณกรรมที่จะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังกันค่ะจะเป็นเรื่องอะไรติดตามรับฟังกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณค่ะส่วนในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
4: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์ครับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีย้ำไทยยังรักษาอธิปไตยหลังครบรอบ1ปีเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาขณะที่จีนยืนยันขายอาวุธให้กัมพูชาเป็นการค้าไม่ได้ใช้สู้รบกับประเทศไทย
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการครบรอบ1ปีเหตุการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาว่าไม่มีสิ่งใดที่ควรยินดีหรือเฉลิมฉลองเพราะประเทศไทยให้ความสำคัญกับการรักษาอธิปไตยและในการพบหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งเดินทางเยือนประเทศไทยได้รับการยืนยันอย่างชัดเจนว่าอาวุธยุทโธปกรณ์ที่จีนส่งไปให้กัมพูชาเป็นการซื้อขายในเชิงพาณิชย์เพื่อเสริมศักยภาพด้านการป้องกันประเทศไม่ได้มีเพื่อใช้ในการสู้รบกับประเทศไทยโดยคำยืนยันดังกล่าวสอดคล้องกับที่นายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนเคยยืนยันในตอนที่เดินทางไปยังกรุงปักกิ่งย้ำว่าประชาชนไม่ควรกังวลเพราะประเทศไทยไม่ได้มีอันตรายหรืออยู่ในภาวะสุ่มเสี่ยงจากข้อขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านทุกคนสามารถใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจและวางแผนการดำเนินชีวิตได้ตามปกติส่วนการเจรจาฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชาเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยการเจรจาและดำเนินการตามข้อตกลงระหว่างกันซึ่งเป็นเรื่องในอนาคตขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันประเทศไทยไม่ได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ผลิตหน้าขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านกระทรวงการต่างประเทศแนะคนใช้โอกาสครบรอบ1ปีชายแดนไทยกัมพูชารำลึกถึงความสูญเสียและความสำคัญที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกัน
7: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยถึงกรณีที่ฝ่ายกัมพูชาใช้โอกาสครบรอบ1ปีการปะทะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในการให้ข่าวกับสื่อต่างประเทศรวมถึงดำเนินกิจกรรมต่างๆว่าความขัดแย้งระหว่าง2ประเทศเป็นสิ่งที่ไทยไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มไม่ได้ต้องการให้เกิดขึ้นและได้ใช้ความยับยั้งชั่งใจถึงที่สุดมาตลอด และเป็นปัญหาระหว่างรัฐบาลไม่ควรดึงประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและทำให้ประชาชนเดือดร้อนไม่ใช่เวลาสำหรับการกล่าวหากันเพื่อประโยชน์ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ควรรำลึกถึงความสูญเสียที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นอีกและย้ำเตือนถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะต้องหาทางออกร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งรวมถึงการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ถือเป็นความรับผิดชอบที่สำคัญของรัฐบาลการดำเนินการในลักษณะนี้ของฝ่ายกัมพูชาจึงไม่ได้ช่วยแก้ปัญหา

0: ห้วยน้ำขาวอำเภอคลองท่อมโดยมีนายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่พร้อมด้วยผู้แทนหน่วยงานและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรร่วมในพิธีสำหรับการมอบโฉนดในครั้งนี้มีประชาชนได้รับโฉนดที่ดินจำนวน451แปลงเนื้อที่รวมกว่า507ไร่คิดเป็นมูลค่ากว่า162ล้านบาทเพื่อสร้างความมั่นคงในสิทธิครอบครองที่ดินที่อยู่อาศัยและที่ทำกินรวมทั้งช่วยลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐปีงบประมาณ2569จังหวัดกระบี่ตั้งเป้าเดินสำรวจออกโฉนดที่ดิน 1,590 แปลงขณะที่ทั่วประเทศกระทรวงมหาดไทยตั้งเป้ามอบโฉนดให้ประชาชน 86,000 แปลงโดยจะเร่งมอบให้ได้อย่างน้อย 68,800 แปลงหรือไม่น้อยกว่าร้อยละ80ของเป้าหมายรวม 86,000 แปลงทั้งนี้เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ดำเนินการออกโฉนดเป็นรายพื้นที่เจ้าของที่ดินไม่ต้องยื่นคำขอเพียงเตรียมเอกสารสิทธิ์ที่มีอยู่และนำเจ้าหน้าที่สำรวจตามวันและเวลาที่นัดหมายเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนได้รับสิทธิในที่ดินอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกับรายการสาระสารพันค่ะกับดิฉันจิตินันตั้งประเสริฐทุกวันศุกร์เวลา 21:00 นถึง 22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ค่ะรวมทั้งเครือข่ายที่รับสัญญาณด้วยนะคะรายการนี้นะคะก็จะพาคุณผู้ฟังไปรับรู้เรื่องราวสาระประโยชน์ต่างๆมากมายข้อมูลข่าวสารนโยบายรัฐบาลต่างๆแล้วก็วิธีป้องกันตัวเองจากโรคภัยต่างๆด้วยค่ะสำหรับเรื่องราววันนี้มีนอยากเริ่มรายการวันนี้ด้วยเรื่องราวที่น่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ฟังนั่นก็เป็นเรื่องของการที่เรานะคะจะดูแลตัวเองอย่างไรโดยมีกรมอนามัยค่ะเขาได้มาเชิญชวนนะคะให้ประชาชนร่วมกันออกกำลังกายสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้ค่ะซึ่งนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมอนามัยนะคะก็พูดถึงว่าในช่วงหน้าฝนหรือช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังประชาชนก็ควรที่จะใส่ใจสุขภาพของตนเองเป็นพิเศษเพื่อป้องกันการเจ็บป่วยโดยเฉพาะโรคไข้หวัดเพราะหากป่วยและไม่มีการดูแลสุขภาพที่ดีนะคะอาจจะส่งผลให้เป็นโรคหลอดลมอักเสบและโรคปอดบวมในที่สุดได้ดังนั้นค่ะคุณผู้ฟังเราทุกคนนะคะจึงควรหมั่นออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันอย่างเช่นเดินหรือวิ่งเหยาะๆขี่จักรยานหรือเล่นกีฬาที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องค่ะหรือจะทำงานบ้านอย่างเช่นกวาดบ้านถูบ้านซึ่งการเริ่มต้นออกกำลังกายนั้นควรเริ่มจากเบาๆนะคะระยะเวลาน้อยๆก่อนแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาขึ้นเรื่อยๆในแต่ละสัปดาห์นะคะเราก็ควรจะค่อยๆเพิ่มอย่าไปเพิ่มแบบกระทันหันเอานะคะรวมไปถึงการทำร่างกายแล้วก็ต้องปรับตัวปรับร่างกายด้วยนะคะจากนั้นค่อยๆเพิ่มความหนักขึ้นและการออกกำลังกายในแต่ละครั้งนะคะให้รู้สึกหายใจเร็วขึ้นหัวใจเต้นเร็วขึ้นมีเหงื่อออกซึมๆแต่ยังสามารถพูดคุยได้ไม่ถึงกับหอบหรือหายใจไม่ทันโดยทำเป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อยสัปดาห์ละ5วันวันละ30นาทีหรือสามารถออกกำลังกายสะสมเป็นช่วงละ10นาทีค่ะเพื่อส่งเสริมและฟื้นฟูระบบไหลเวียนโลหิตและหายใจรวมไปถึงระบบต่างๆในร่างกายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังนอกจากการออกกำลังกายที่จะช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายแล้วก็ควรรับประทานผักผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงอย่างเช่นจำพวกพริกหวานนะคะมะระขี้นกผักหวานขี้เหล็กใบกระเพรามะนาวฝรั่งมะละกอส้มโอมะเฟืองส้มเขียวหวานและกล้วยน้ำว้าค่ะรวมทั้งควรกินอาหารที่ปรุงสุกร้อนและดื่มน้ำสะอาดหรือน้ำอุ่นอย่างน้อยวันละ 1.5 ถึง 2 ลิตรค่ะเพื่อที่จะสร้างความอบอุ่นให้กับร่างกายนอกจากนี้แล้วก็การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยวันละ 6 ถึง 8 ชั่วโมงจะช่วยให้ร่างกายมีภูมิต้านทานแล้วก็มีสุขภาพร่างกายในระยะยาวที่แข็งแรงด้วยค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารจากกรมอนามัยนำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงที่จะให้ประชาชนนั้นร่วมกันออกกำลังกายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะนอกจากนี้ค่ะกรมอนามัยยังฝากมาอีกนะคะว่าอันดับที่เราบริโภคแล้วมีปริมาณของพลังงานสูงมากแนะนำเลยว่าอย่าบริโภคมากจนเกินไปอันดับ3อันดับนั้นค่ะมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังคิดว่าน่าจะเป็นทุเรียนไหมคะนั่นแหละค่ะทุเรียนที่ตอนนี้เราก็นิยมรับประทานกันเพราะอาจจะเป็นหน้าของทุเรียนก็อย่าลืมนะคะใส่ใจระมัดระวังด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับถ้าเรารับประทานทุเรียนมากเกินไปก็ควรออกกำลังกายเพื่อเผาผลาญน้ำตาลนะคะจากการกินทุเรียนอย่าลืมไปเดินอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงกินผลไม้ที่มีน้ำและหวานน้อยควบคู่กันอย่างเช่นมังคุดแตงโมเพราะมังคุดและแตงโมมีฤทธิ์เย็นนะคะส่วนทุเรียนมีฤทธิ์ร้อนสามารถกินคู่กันได้ค่ะและควรหลีกเลี่ยงการกินผลไม้ที่มีรสชาติหวานพร้อมกันอย่างเช่นมะม่วงสุกเงาะลิ้นจี่เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับปริมาณน้ำตาลสูงเกินไปค่ะและนี่ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในช่วงแรกของรายการสาระสารพันที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะ
ช่วงหน้าเราจะได้ไปพูดคุยกับดร.สราวุธทองศรีคำกันค่ะ

0: เรื่องเล่าจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่เบรกที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องเล่าดีๆจากรอบโลกกับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงเวลาดีๆของทุกวันศุกร์แบบนี้ผมก็จะมีเรื่องราวดีๆจากหนังสือหรือว่าจากข่าวสารต่างๆที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่วุ่นวายยุ่งเหยิงไปด้วยข่าวสารข้อมูลแบบนี้นะครับและในวันนี้ผมก็มีเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจแล้วก็สร้างสรรค์มากๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับแวดวงการศึกษาทั้งในบ้านเราและก็ของต่างประเทศคุณผู้ฟังครับผมเห็นใน Facebook ของผมนะครับในสัปดาห์นี้เองก็มีการแชร์ถึงวิชาเลือกเสรีของมหาวิทยาลัยต่างๆที่กำลังจะเปิดภาคเรียนกันในไม่อีกกี่สัปดาห์นี้แล้วนะครับโดยวิชาเลือกเสรีที่ก็เอามาจูงใจให้นักศึกษาเลือกเรียนนะครับที่นอกเหนือจากวิชาหลักตามหลักสูตรของคณะแล้วก็สาขาต่างๆของนักศึกษาที่เขาเรียนกันเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวนี้นะครับก็ยังมีวิชาเลือกเสรีที่ก็ถือว่าเป็นวิชาที่นักศึกษาก็สามารถเลือกได้อย่างเสรีตามชื่อเขาเลยนะครับในการที่จะเรียนเสริมเพิ่มเติมนอกเหนือไปจากวิชาหลักที่เขาเรียนกันนะครับซึ่งเขาก็แชร์วิชาหลักๆที่น่าสนใจกันมากมายเลยนะครับก็มีอย่างเช่นวิชาพูดเด่นให้เป็นดาวโอ้โหนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับหรือวิชาเริ่มต้นธุรกิจแฟชั่นสำหรับมือใหม่วิชานักลงทุนรุ่นยาววิชารสชาติแห่งสวรรค์วิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในวิถีใหม่วิชาขายยังไงไม่ให้เจ๊งโอ้โหอันนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับวิชาสุขพลิกผันกับนันทนาการหรือแม้กระทั่งวิชายิ้มเสน่ห์ก็ยังมีนะครับคุณผู้ฟังเอ๊ะเขาจะเรียนอะไรกันบ้างนะครับถึง16สัปดาห์ในวิชายิ้มเสน่ห์เนี่ยนะครับก็น่าจะสนใจแล้วก็น่าลงเรียนมากๆเลยนะครับถ้าผมยังเป็นนักศึกษาอยู่เนี่ยโอ้โหผมเลือกลงเรียนวิชานี้แน่นอนเลยนะครับคุณผู้ฟังซึ่งวิชาแปลกๆวิชาเลือกเสรีแบบนี้เนี่ยก็ไม่ได้เพิ่งจะมีมานะครับในต่างประเทศเขาเนี่ยก็มีวิชาเลือกแปลกๆวิชาที่น่าสนใจวิชาที่สร้างสรรค์แบบนี้กันมาหลายมหาวิทยาลัยแล้วนะครับซึ่งวิชาเหล่านี้เนี่ยนอกจากจะเติมเต็มวิชาพื้นฐานของนักศึกษาต่างๆเหล่านี้แล้วยังมาเป็นตัวเลือกแล้วก็มาเติมเต็มประสบการณ์การเรียนรู้แบบเหนือจินตนาการและก็สะท้อนภาพของสังคมยุคใหม่ได้แบบที่วิชาสามัญเนี่ยไม่น่าจะเทียบเท่าได้เลยนะครับมาดูตัวอย่างวิชาสร้างสรรค์แบบนี้ในต่างประเทศกันดีกว่านะครับผมก็มีรายละเอียดมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังให้ฟังกันถึง 3-4 วิชาที่น่าสนใจนะครับวิชาแรกเลยนะครับเขาชื่อว่าวิชา Drag Queen Story Hall นะครับวิชานี้น่าสนใจตรงไหนนะครับคุณผู้ฟังวิชานี้เนี่ยก็เปิดเรียนกันในประเทศสหรัฐอเมริกาเพราะว่าสังคมในวันนี้เนี่ยก็เต็มไปด้วยความหลากหลายทั้งความเชื่อวิถีชีวิตวัฒนธรรมค่านิยมหรือแม้แต่เรื่องเพศเนี่ยนะครับแล้วเราจะช่วยให้เด็กๆยุคใหม่เนี่ยได้เรียนรู้ความแตกต่างทางเพศเหล่านี้ได้อย่างไรแบบที่ไม่ขัดเขินซ้ำยังช่วยให้พวกเขาเนี่ยอยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นดังนั้นเนี่ยนะครับจึงได้เกิดวิชาที่ชื่อว่า Drag Queen Story Hour ขึ้นมานะครับซึ่งก็คือหนึ่งในกิจกรรมสนุกๆที่เกิดขึ้นครั้งแรกในซานฟรานซิสโกประเทศสหรัฐอเมริกาจากการริเริ่มของคุณมิเชลทีนะครับเธอก็เป็นนักเขียนผู้ขับเคลื่อนประเด็นเรื่องความหลากหลายทางเพศก่อนที่จะกระจายไปยังห้องสมุดโรงเรียนและร้านหนังสือทั่วสหรัฐเลยนะครับเด็กๆที่เรียนวิชานี้เขาก็จะได้สนุกไปกับเดา Drag Queen นะครับ Drag Queen เนี่ยก็เป็นฉายาของกลุ่มคนที่กลายเป็นชายแต่แต่งตัวเป็นหญิงที่ผัดเปลี่ยนกันมาปรากฏตัวในเครื่องแต่งกายสีสันสดใสและก็เปี่ยมด้วยจินตนาการที่มาชวนเด็กๆให้ล้อมวงฟังนิทานที่บ่มเพาะให้พวกเขาเนี่ยเปิดรับความหลากหลายในสังคมพร้อมกับการปลุกความมั่นใจให้มีความกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองด้วยนะครับโดยเขาก็มีนิทานอย่างเรื่อง Everyone is different ที่แปลเป็นไทยว่าทุกๆคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันนะครับที่พูดถึงเรื่องความแตกต่าง หรือนิทานนีเตอร์นะครับที่สอนให้พวกเขาเนี่ยเป็นมิตรกับคนอื่นและก็สอดแทรกด้วยกิจกรรมที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเองในระหว่างคลาสเพื่อที่จะมาเติมเต็มจินตนาการอย่างเช่นการประดิษฐ์มงกุฎหรือว่าหน้ากากก่อนที่จะปิดท้ายด้วยการเต้นรำอย่างสุดเหวี่ยงไปเลยนะครับคุณผู้ฟังโอ้น่าสนใจมากๆนะครับวิชานี้ซึ่งก็เท่ากับสอนให้เด็กๆในยุคปัจจุบันเนี้ยยอมรับแล้วก็เรียนรู้ความหลากหลายซึ่งความหลากหลายทางเพศเนี่ยก็เป็นหนึ่งในความหลากหลายในยุคปัจจุบันที่เราต้องยอมรับและก็อยู่ร่วมกับความแตกต่างได้อย่างราบรื่นนะครับคุณผู้ฟังยังมีวิชาดีๆอีกนะครับเช่นวิชาที่ชื่อว่าเซลฟี่คลาสนะครับโอ้พอพูดคำว่าเซลฟี่เนี่ยก็ย่อมที่จะเข้าใจกันดีนะครับว่าหมายถึงอะไรการเซลฟี่ในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของมนุษย์เราโดยเฉพาะมนุษย์ที่อยู่ในสังคมออนไลน์นะครับซึ่งวิชานี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งรายวิชาที่เข้ากับยุคสมัยอย่างแท้จริงเลยนะครับเมื่อภาควิชาการเขียนแห่งมหาวิทยาลัย Southern California ในลอสแอนเจลิสประเทศสหรัฐอเมริกาเขาก็เปิดรายวิชาที่ชื่อว่าการเขียน150การเขียนและการใช้เหตุผลเชิงวิเคราะห์การระบุตัวตนและความหลากหลายนะครับซึ่งหนึ่งในใบงานของรายวิชานี้ก็คือการให้นักศึกษาเนี่ยถ่ายรูปเซลฟี่ของตัวเอง5ครั้งพร้อมกับเขียนบรรยายเป็นคำตอบทันทีเลยว่ารูปเซลฟี่ของคุณเนี่ยสร้างแล้วก็บดบังความเป็นตัวตนของคุณอย่างไรเรียกว่าวิชาสุดแปลกเนี่ยนะครับคงทำให้เหล่านักศึกษาเลิกคิดถึงแอปพลิเคชันไปเลยที่จะนำมาใช้แต่งรูปเซลฟี่เพราะต้องคิดถึงแต่การตีความอย่างไรให้ได้ใจอาจารย์มากที่สุดไปแทนนะครับคุณผู้ฟังและอีกหนึ่งวิชาสุดท้ายที่ผมอยากจะมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังถึงเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้นะครับก็คือหลักสูตรที่ชื่อว่า Ethics Hacker นะครับซึ่งวิชานี้ก็สอนในมหาวิทยาลัยอเบอร์เทดันดีนะครับเป็นมหาวิทยาลัยทันสมัยใจกลางเมืองดันดีของประเทศสกอตแลนด์เขาซึ่งก็ได้รับการจัดอันดับจากนิตยสารไทม์ด้วยนะครับให้เป็นท็อป10เลยของมหาวิทยาลัยสมัยใหม่โดยจุดเด่นของที่นี่เนี่ยก็ยังคงที่คอร์สการเรียนการสอนแบบแปลกๆแล้วก็สร้างสรรค์ที่หาไม่ได้จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกอย่างหลักสูตร4ปีที่มีดีกรีปริญญาเลยนะครับที่ชื่อว่า Ethical Hacking and Countermeasure นะครับซึ่งก็เป็นวิชาที่สนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยมีวิจารณญาณและก็ความสามารถในการจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์อย่างสร้างสรรค์และมีมาตรฐานโดยนักศึกษาที่เลือกศึกษาในคอร์สนี้เนี่ยก็จะได้พัฒนาทักษะความเข้าใจกระบวนการเบื้องหลังการเข้าโจมตีของเหล่าแฮกเกอร์ไปจนถึงการพัฒนามาตรการในการรับมือและความรู้เชิงเทคนิคเพื่อความปลอดภัยของระบบและก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับโดยบรรดาศิษย์เก่าของที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็ได้เติบโตแล้วก็ได้ทำงานเป็นบุคลากรสำคัญที่ช่วยจัดการระบบรักษาความปลอดภัยในเชิงสารสนเทศเป็นจำนวนมากเลยนะครับคุณผู้ฟังและนั่นนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องราวดีๆเรื่องราวของรายวิชาที่สร้างสรรค์ที่ออกแบบกันมาเพื่อตอบรับกับโลกสมัยใหม่โลกในยุค New Normal โลกที่เราจะต้องอยู่กับเทคโนโลยีดิจิทัลและก็ความหลากหลายด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักฟังเพลงเพ้อๆกันก่อนสักครู่เดียวช่วงหน้าผมยังมีเรื่องราวดีๆจากรอบโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกจะเป็นเรื่องอะไรอดใจรอคู่เดียวครับ

0: วจากรอบโลกที่จะทำให้คุณรู้ว่าโลกนี้ดีขึ้นในทุกๆวันกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: ขอต้อนรับกลับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการสาระสารพันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้นะครับผมก็ยังคงมีเรื่องราวดีๆเรื่องเล่าจากรอบโลกที่นอกจากจะทำให้เราทันต่อเหตุการณ์และความเปลี่ยนแปลงของโลกแล้วยังนำมาใช้ประโยชน์กับตัวเราในการพัฒนาจิตใจพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นในโลกที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงแบบนี้นะครับโดยเมื่อเบรกที่แล้วผมก็ได้มาชวนคุณผู้ฟังคุยกันในเรื่องของคอร์สเรียนที่หลากหลายและก็สร้างสรรค์เป็นอย่างมากทั้งในมหาวิทยาลัยในประเทศไทยและก็มหาวิทยาลัยต่างประเทศนะครับในเบรกนี้นะครับผมก็จะมีเรื่องของคอร์สเรียนอีกเช่นเคยนะครับที่สร้างสรรค์แล้วก็โอ้โหฟังแล้วก็น่าเรียนแล้วก็โอ้เป็นเรื่องราวที่ดีๆเป็นอย่างมากเลยนะครับกับเรื่องราวของคอร์สสอนน้องเข้านอนหรือว่าสลีปเทรนนิ่งนั่นเองนะครับเอ้ยคุณผู้ฟังเริ่มสนใจกันแล้วไหมครับคุณผู้ฟังมีคนไหนเป็นคนที่นอนหลับยากไหมครับที่สำคัญเลยมีลูกๆหลานๆที่โอ้โหเข้านอนยากเย็นซะเหลือเกินนะครับโดยสำหรับหลายคนเนี่ยช่วงเวลากลางคืนก็อาจจะเป็นช่วงเวลาที่โอ้โหทั้งเงียบสงบแล้วก็ผ่อนคลายแต่อีกหลายๆบ้านเลยนะครับเวลากลางคืนเนี่ยก็เปรียบได้ดังสนามรบเลยนะครับที่จะต้องต่อสู้ฝ่าฟันไปจนกว่าพระอาทิตย์จะขึ้นโดยเฉพาะบรรดาคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่ต้องรับมือกับเจ้าบรรดาตัวน้อยที่แผดเสียงร้องตลอดทั้งคืนเลยนะครับปัญหาของการนอนหลับของลูกเนี่ยมีความสัมพันธ์มากๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพกายและก็สุขภาพใจของคุณพ่อคุณแม่การฝึกลูกเข้านอนเนี่ยจึงเข้ามาตอบโจทย์ผู้ปกครองในหลายๆบ้านให้ฝ่าวิกฤตนี้ไปให้ได้ซึ่งการฝึกลูกเข้านอนนั้นน่ะก็อาจจะหมายถึงกลยุทธ์หรือว่าแนวทางที่จะช่วยเสริมให้เด็กเนี่ยสามารถเข้านอนในเวลากลางคืนได้ด้วยตัวเองซึ่งอาจจะเป็นอะไรที่ง่ายๆอย่างเช่นการฝึกสังเกตสัญญาณที่ชี้ถึงความง่วงของลูกเราแล้วนะครับหรือว่าการจัดกิจวัตรตอนกลางคืนอย่างเป็นระบบซึ่งการฝึกเนี้ยก็ยังหมายถึงความสามารถของทารกที่เขาจะผ่อยหลับไปเองได้หลังจากที่ตื่นนอนกลางดึกโดยไม่ต้องมากล่อมนอนกันใหม่เช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าจะช่วยให้ทั้งเด็กและก็ผู้ปกครองเนี่ยได้มีเวลาพักผ่อนที่ยาวนานมากขึ้นและก็ช่วยปรับอารมณ์ของคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เนี่ยให้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับซึ่งจากงานวิจัยหลายๆชิ้นเนี่ยก็พิสูจน์แล้วนะครับว่าการฝึกการนอนหลับเนี่ยส่งผลให้เด็กทารกเนี่ยนอนได้มากขึ้นอีกทั้งแม่ของเด็กที่ได้ฝึกการนอนเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะมีภาวะซึมเศร้าหลังคลอดน้อยลงด้วยแต่การฝึกนอนหลับของเด็กนั้นน่ะก็เพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่นานนะครับโดยคุณเจนิเฟอร์จีโรเซียและคุณเทซี่แคสเซลนะครับทั้งสองท่านก็เป็นนักมนุษยวิทยาก็ได้เขียนไว้ในหนังสือว่าก่อนศตวรรษที่19เนี่ยก็ดูเหมือนว่าหัวข้อการนอนของเด็กเนี่ยจะไม่ใช่หัวข้อที่พ่อแม่มือใหม่เนี่ยจะกังวลและก็หนังสือคู่มือเลี้ยงลูกเนี่ยก็ไม่ได้มีหัวข้อนี้เลยนะครับประกอบกับลักษณะครอบครัวในสมัยก่อนที่ส่วนใหญ่ก็เป็นครอบครัวขยายนั่นหมายถึงมีคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่อยู่ในบ้านเดียวกันนะครับเมื่อเด็กเล็กตื่นขึ้นมากลางดึกเนี่ยจึงมักมีญาติพี่น้องที่ตื่นพร้อมที่จะมาช่วยกันผัดดูแลทารกอยู่เสมอหรือไม่ก็จะมีสมาชิกที่อยู่ใกล้กับทารกตื่นขึ้นมาได้ทันท่วงทีนะครับแต่จุดเปลี่ยนเนี่ยก็เกิดขึ้นเมื่อโลกเข้าสู่ยุคใหม่นะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตมนุษย์อย่างมากเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ต้องทำงานยาวขึ้นแล้วก็กลายเป็นครอบครัวเดี่ยวที่อยู่กันแค่พ่อแม่ลูกจนขาดเหล่าบรรดาญาติที่จะมาช่วยเลี้ยงดูเจ้าตัวเล็กซึ่งประกอบกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนี้นะครับผู้คนก็ให้ความสำคัญกับความเป็นอิสระและก็การพึ่งพาตนเองมากขึ้นไม่เว้นกับเด็กทารกที่ควรที่จะนอนได้ด้วยตัวเองจนทำให้การฝึกนอนเนี่ยก็เริ่มเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกันมากขึ้นเพื่อให้เด็กเนี่ยอยู่ได้อย่างไม่ต้องพึ่งพาใครเช่นเดียวกับคุณพ่อคุณแม่ที่ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนมากขึ้นด้วยนะครับซึ่งเทคนิคการฝึกลูกน้อยให้นอนเนี่ยนะครับก็มีหลากหลายวิธีเลยเช่นการฝึกนั้นน่ะเหมาะที่จะเริ่มต้นเมื่อเด็กมีอายุ 4-6 เดือนขึ้นไปหลังจากที่ลูกน้อยเนี่ยเขาเริ่มที่จะไม่ต้องการที่จะดื่มนมในช่วงกลางคืนและก็เป็นวัยที่พร้อมจะเรียนรู้การ ปลอบประโลมตนเองกันแล้วนะครับโดยในปัจจุบันเนี้ยก็มีวิธีที่หลายคนคุ้นเคยกันเช่นเขาเรียกว่าวิธี Cry It Out Cry It Out ก็คือเป็นวิธีที่โด่งดังที่สุดในการฝึกลูกเข้านอนโดยหลังจากที่ตรวจดูความพร้อมของลูกน้อยที่กินอิ่มแพมเพิร์สสะอาดพร้อมทั้งสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยสำหรับคืนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยก็ออกจากห้องไปแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้นอนซึ่งเด็กเขาก็อาจจะร้องไห้จนผ่อยหลับไปด้วยตัวเองแม้จะดูโหดร้ายนะครับแต่จากการวิจัยเมื่อ2ปีก่อนเนี่ยก็ได้ผลที่แสดงว่าวิธีนี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นผลร้ายต่อความผูกพันของเด็กและก็ผู้ปกครองหรือกับพัฒนาการทางด้านพฤติกรรมของเด็กแต่อย่างใดเลยนะครับวิธีที่2เขาเรียกว่า Ferber Method นะครับวิธีนี้ก็จะดำเนินไปในเช่นเดียวกันกับวิธีแรกเพียงแต่จะคอยเข้าไปดูลูกเมื่อร้องไห้ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้เด็กเนี่ยรู้สึกปลอดภัยและก็จะค่อยๆผ่อนให้ระยะเวลาเนี่ยยาวขึ้นเรื่อยๆในการเข้าไปดูลูกน้อยนะครับเพื่อลดการปรากฏตัวในห้องของลูกลงไม่แนะนำให้อุ้มลูกขึ้นจากเปลเพียงแค่แตะเบาๆให้เด็กรู้สึกว่าปลอดภัยว่ามีคนดูแลอยู่ข้างๆก็พอนะครับวิธีที่3เขาเรียกว่า Camping Out ซึ่งวิธีนี้ก็ได้ผลกับเด็กที่มีความวิตกกังวลสูงให้เตรียมเก้าอี้ของคุณพ่อคุณแม่ให้พร้อมเลยนะครับแล้วก็นั่งกล่อมลูกของเราให้หลับระหว่างนั้นเนี่ยอาจปลอบสัมผัสลูกให้หลับฝันดีได้ด้วยก่อนที่จะค่อยๆลากเก้าอี้ออกไปให้ไกลขึ้นและลดการสัมผัสลงกระทั่งออกจากห้องไปในที่สุดนะครับวิธีสุดท้ายเราเรียกว่า Pick Up Push Down นะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ใช้เวลายาวนานที่สุดเลยแต่ก็อาจที่จะอ่อนโยนต่อจิตใจคุณพ่อคุณแม่ที่สุดด้วยเช่นกันนั่นก็คือการเข้าไปปลอบโยนลูกน้อยเมื่อร้องไห้และผละออกมาเมื่อเด็กสงบลงซ้ำๆจนกว่าจะดีขึ้นซึ่งแม้วิธีนี้จะต้องใช้ความอดทนและเวลาที่ยาวนานกว่าวิธีอื่นๆแต่ก็ช่วยลดความกังวลของคุณพ่อคุณแม่และก็ลูกน้อยได้ดีเลยนะครับคุณผู้ฟังครับการฝึกลูกเข้านอนเนี่ยนับเป็นเพียงตัวเลือกหนึ่งที่ผู้ปกครองเองเนี่ยไม่ควรที่จะกดดันตัวเองจนเกินไปเพราะนั่นอาจจะส่งผลถึงความเครียดที่มากขึ้นอีกทั้งยิ่งไม่ต้องกังวลเลยนะครับว่าเด็กที่ไม่ได้รับการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองเนี่ยจะเสียเปรียบเด็กที่ได้รับการฝึกเพราะการศึกษาเนี่ยก็ชี้ให้เห็นว่าไม่พบความแตกต่างในระยะยาวเลยนะครับในเด็กที่อายุ6ปีที่ผ่านการฝึกการเข้านอนด้วยตัวเองและไม่ได้ผ่านการฝึกนะครับทั้งในเรื่องของรูปแบบการนอนพฤติกรรมหรือในแง่ความผูกพันและที่สำคัญที่สุดไม่ว่าจะได้รับการฝึกหรือไม่นั้นในที่สุดเด็กๆ เขาก็จะหยุดขอความช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ในเวลากลางคืนได้เองในสักวันหนึ่งข้างหน้านะครับซึ่งการตื่นการดึกของลูกเนี่ยอาจเป็นเพียงเรื่องธรรมดาหรือเป็นปัญหาที่น่าเป็นห่วงสำหรับครอบครัวแตกต่างกันไปแต่ถ้าหากเห็นว่าสิ่งนี้เนี่ยเป็นปัญหาก็อย่ากลัวที่จะเข้าไปหาวิธีการแก้ไขหรือจะเอาวิธีที่ผมได้บอกไปเนี่ยไปลองใช้ดูก็ได้นะครับเพื่อคืนที่หลับฝันดีอย่างยาวนานของทุกคนในบ้านนั่นเองครับขอขอบคุณบทความดีๆนี้จากเว็บไซต์ Creative Thailand ด้วยนะครับและนั่นนะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆจากรอบโลกที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการสาระสารพันในวันนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังใหม่ทุกสัปดาห์ในเวลาดีๆทุกวันศุกร์แบบนี้สำหรับวันนี้ผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับกรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกลับประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กรมการปกครองถอนสัญชาติเด็กจากขบวนการพ่อทิพย์เร่งผลักดันครอบครัวชาวจีนกับประเทศพร้อมเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องให้ถึงที่สุด
6: นายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองเปิดเผยว่ากรมการปกครองจะเพิกถอนสัญชาติไทยของเด็กที่ได้มาโดยมิชอบก่อนประสานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันครอบครัวชาวจีนที่เกี่ยวข้องออกนอกประเทศตามกฎหมายส่วนเจ้าหน้าที่รัฐและบุคลากรโรงพยาบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะถูกดำเนินการทั้งทางวินัยและอาญาโดยข้าราชการมีโทษสูงสุดถึงขั้นให้ออกจากราชการขณะที่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอกชนอาจถูกถอดถอนใบอนุญาตทั้งระดับบุคคลและระดับสถานพยาบาลหากพบว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิดพร้อมฝากเตือนประชาชนอย่าลงรับจ้างเป็นพ่อทิพย์เพื่อแลกกับผลประโยชน์เพราะเป็นความผิดร้ายแรงกระทบต่อระบบทะเบียนราษฎรและความมั่นคงของประเทศผานิชคาดนาครายงาน
1: กรมศุลกากรสกัดจับสารเสพติดสังเคราะห์สแตมเมาซ่อนลายการ์ตูนมีฤทธิ์กดประสาทขั้นรุนแรงแจ้งเตือนผู้ปกครองเฝ้าระวังป้องกันเด็กตกเป็นเหยื่อยาเสพติดรูปแบบใหม
7: ่นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่าเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569เจ้าหน้าที่สำนักงานศุลกากรกรุงเทพได้สกัดจับและตรวจยึดสารเสพติดสังเคราะห์ประเภท1หรือ LSD ที่รู้จักกันในชื่อสแตมเมาจำนวน529ชิ้นมูลค่ากว่า 200,000 บาทซึ่งถูกลักลอบนำเข้าจากประเทศเยอรมนีโดยใช้วิธีการอำพรางในรูปแบบกระดาษซับน้ำสกรีนลายการ์ตูนสีสันสดใสคล้ายสแตมป์หรือสติกเกอร์เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจจับและดึงดูดความสนใจของเด็กและเยาวชนให้เข้าใจผิดว่าเป็นขนมหรือของเล่นทั้งนี้สารเสพติดดังกล่าวมีฤทธิ์กดและหลอนประสาทขั้นรุนแรงส่งผลให้ผู้เสพมีอาการรับรู้ผิดเพี้ยนเกิดพฤติกรรมก้าวร้าวหวาดระแวงและอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตกรมศุลกากรจึงขอแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองเพิ่มความระมัดระวังและสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของยาเสพติดรูปแบบใหม่พร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าขานรับนโยบายของรัฐบาลในการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการคัดกรองและสกัดกั้นการลักลอบนำเข้ายาเสพติดในทุกช่องทางอย่างเข้มงวดป้องกันไม่ให้ประเทศไทยเป็นทางผ่านหรือแหล่งแพร่ระบาดและคุ้มครองเยาวชนให้ปลอดภัยจากภัยคุกคามดังกล่าวอย่างเด็ดขาด ปฏิพลสัตพรมมารายงาน
1: สอบต.ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูบูรณาการตรวจ DNA ช่วยเหลือคนไทยในมาเลเซียเร่งคืนสิทธิ์ผู้มีสถานะตกหล่นทางทะเบียนราษฎร
8: ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.บูรณาการร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กรมการปกครองและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดโครงการตรวจสารพันธุกรรมหรือ DNA ควบคู่กับการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ช่วยเหลือคนไทยตกหล่นทางทะเบียนราษฎรในประเทศมาเลเซียระหว่างวันที่24ถึง25กรกฎาคมนี้นายภาสิทธิ์จูทัพพุทธิกงสุลใหญ่ณเมืองโกตาบารูเปิดเผยว่า

0: พื่อดูแลคนไทยในมาเลเซียอย่างต่อเนื่องวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวยุทธพรบานเย็นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: เพราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย
3: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่เคารพครับเจอกันเช่นเคยสุขภาพดีวิถีไทยคืนวันศุกร์สุดสัปดาห์นะช่วงนี้ก็จะเป็นสัปดาห์ที่มีวันหยุดยาวนะฮะเดินทางระมัดระวังกันด้วยนะครับเดินทางระมัดระวังกันด้วยอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเสี้ยววินาทีเลยนะครับเมืองไทยขึ้นชื่อเหมือนกันนะเรื่องของอุบัติเหตุทางถนนเนี่ยติดอันดับต้นๆของโลกทีเดียวนะฮะสำหรับคืนนี้ของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อามานะครับผู้ฟังครับใครที่เป็นแฟนคลับอาจารย์อาก็เดี๋ยวติดตามและฟังต่อเนื่องกันเลยอาจารย์อาก็จะมีความรู้มาฝากมาคุยกันเหมือนเดิมแล้วก็หลังพักเบรกฟังสปอร์ตก็จะเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้โทรศัพท์เข้ามาสอบถามปรึกษาเพิ่มเติมนะครับเหมือนเดิมนะฮะเราอยู่กันไปตรงนี้นะ4 ทุ่มหลังข่าวถึง5 ทุ่มสำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยอาจารย์อาท่านมารอแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับผมเชิญครับคืนนี้มีอะไรมาฝากแฟนคลับของเราเชิญครับ
4: ค่ะวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องของผงชงขิงมะขามป้อมผสมชะเอมค่ะ
3: ขิงมะขามป้อมชะเอม
4: ค่ะ
3: โอ้อันนี้เป็นสูตรของภัยภูเบศรป่ะ
4: ใช่ค่ะจริงๆเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมาพักใหญ่แล้วนะคะ
3: oh.
4: แต่ไม่รู้ว่ามีใครเคยมาบอกหรือเปล่าว่ามีนะคะก
3: ็
4: เล
3: ยเป็นชาชง
4: เป็น
3: เป็นคล้ายๆชาชงแต่เป็นผงทำเป็นผงเป็นซองเป็นผงเป็นซอง
4: ใช่
3: แล้วก็ชงกับน้ำร้อน
4: ใช่
3: เป็นขิงมะขามป้อมแล้วก็ใส่ชะเอมแต่งรสด้วยหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้น่าสนใจน่าสนใจเชิญอาจารย์อาว่าต่อเลยครับเชิญครับ
4: ค่ะก็ผลิตภัณฑ์ผงชงของอภัยภูเบศรเนี่ยมีทั้งหมด2อันค่ะ
3: 2ตัว
4: ก็คือมีตรีผลา
3: อ
4: ันนึงแล้วก็เดี๋ยวไว้ไปพูดคราวหน้าละกันนะคะค่ะแล้วก็วันนี้จะพูดเรื่องของขิงมะขามป้
3: อม
4: นะคะแล้วก็ปรับรสด้วยชะเอมจริงๆชะเอมก็มีสรรพคุณทางยาค
3: ่
4: ะ
3: อ๋อใช่ครับครับครับ
4: ผงชงอันนี้นะคะก็มีมาก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติอีกนะคะมีมาหลายเดือนพักใหญ่ละนะคะสรรพคุณนะคะสรรพคุณถ้าเป็นสูตรขิงผสมมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยในเรื่องของการปรับระบบเผาผลาญนะคะอาจจะมีส่วนช่วยในการ

0: ควบคุมน้ำหนักนะคะแล้วก็เด่นในเรื่องของการลดไขมันในเลือดนะคะไขมันพอกตับนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยก็จะมีสรรพคุณในเรื่องของการช่วยย่อยอาหารนะคะแก้คลื่นไส้อาเจียนได้นะคะแต่ว่าหลักๆก็เอามาใช้ช่วยย่อยอาหารค่ะก
1: ็
0: ทั้งขิงลิดอุ่นร้อนเนาะแล้วก็มะขามป้อมรสเปรี้ยวนะคะช่วยเรียกน้ำนะคะก็ทำให้ระบบลำไส้เนี่ยทำงานได้ดีขึ้นนะคะส
1: ่
0: วนตัวก็กินแล้วรู้สึกว่ามันระบายได้ดีคล้ายๆกับว่าลำไส้มันเคลื่อนตัวดีอะค่ะ
1: ครับคร
0: ับ แล้วก็ยังมีสรรพคุณเด่นในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันได้ด้วยนะคะก็ดูแลปอดได้นะคะแก้ไอขับเสมหะนะทั้งขิงทั้งมะขามป้อมเนี่ยจริงๆแก้ไอขับเสมหะได้ดีนะคะถ้าเกิดใครเคยเห็นพวกยาอมเม็ดของจีนเหลืองๆอ่ะก็จะมีสูตรที่เป็นขิงมะขามป้อมนะคะ
1: คร
0: ับแล้วก็มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะคะชะลอความเสื่อมของเซลล์แก้ปวดข้อนะคะลดการอักเสบต้านมะเร็งนะคะแก้เวียนหัวนะคะแล้วก็ลดการหนืดของเลือดนะคะเพิ่มการไหลเวียนเลือดลดอายุหลอดเลือดได้มีงานวิจัยของตัวมะขามป้อมนะคะว่าช่วยลดอายุของโรคของตัวหลอดเลือดได้ก็จะช่วยในเรื่องของการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นะคะ
1: ครับ
0: ที่เคยเล่าให้ฟังว่ามีคนไข้กินพวกขิงกระเจี๊ยบแดงแล้วก็เห็ดหูหนูดำอ่ะที่มีคุณหมอทางเชียงใหม่เคยเจอเคสตัวอย่างที่ว่ากินแล้วคาบที่เส้นเลือดมันตีบอ่ะมันโล่งมันโล่งสะอาดขึ้นหลังจากที่คุณหมอเขานะติดตามแต่ว่าไม่ได้รู้รายละเอียดมากนักรู้แต่ว่ากินขิงพุทราจีน
1: ครับ
0: ไม่ใช่ขิงพุทราจีนเห็ดหูหนูดำไม่มีกระเจี๊ยบนะคะแต่ว่าจริงๆกระเจี๊ยบก็มีส่วนช่วยในการล้างคราบไขมันได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตัวเด่นๆเลยก็คือขิงนะคะในการลดไขมันในเลือดนะคะก็1ซองนะคะบรรจุผง15กรัมนะคะรวมนะคะให้พลังงาน60กิโลแคลอรี่ต่อซองก็อาจจะน้อยกว่ากาแฟเย็นนะนะคะ60ก็ไม่ได้เยอะมากนะประมาณนมเปรี้ยวขวดหนึ่งนะคะก
1: ็
0: จะประกอบไปด้วยขิงเนี่ย 3,000 มิลลิกรัมเลยนะคะใน1ซองกินครั้งหนึ่งเนี่ยจะเท่ากับว่าเรากินขิง3,000 มิลลิกรัมนะคะถ้าเรากินขิงแบบแคปซูลเนี่ยเม็ดนึงจะอยู่ที่ประมาณ500นะคะแบบนี้ก็จะถามคนก็จะถามว่าไม่เยอะเกินไปหรอไม่ร้อนในแย่หรอก็สังเกตเอานะแล้วแต่คนส่วนตัวก็รู้สึกว่ามีบางวันถ้ากินเต็มซองก็จะร้อนในเหมือนกันก็จะเหมือนกับว่าแบ่งครึ่งกินแบ่งครึ่งชงกินแล้วก็มัดหนังยางอีกครึ่งนึงเก็บไว้ชงกินวันหลังนะคะก็จะแบบประหยัดด้วยอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มะขามป้อม600มิลลิกรัมต่อซองนะคะแล้วก็ชะเอม150มิลลิกรัมต่อซองนะคะก็พอสมควรนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยต้องบอกว่าบางคนก็จะบอกว่าขิงอันนี้ของเราอ่ะทำไมมันไม่ได้อารมณ์เหมือนพวกขิงแก่ชงอะไรแบบเนี้ยนะคะคือก็ต้องบอกว่าหนึ่งคือมันมีมะขามป้อมที่เป็นรสเปรี้ยวเข้ามาตัดนะคะเพราะฉะนั้นมันจะให้ความเข้มข้นของขิงแก่เพียวๆแบบที่เราเคยชงกินอะไรอย่างนั้นนะมันจะไม่ใช่เนาะมันก็
1: ไม่ใช่รสนั้นไม่ใช่
0: รสนึง
1: ใช
0: ่ค่ะแล้วก็ที่ตัวเองรู้สึกว่ามันดีงามนะคือขิงกับมะขามป้อมอันนี้เนี่ยเขาทำมาจากของสดนะคะคือทำมาจากขิงสดเพราะนั้นเนี่ยความร้อนมันก็จะร้อนน้อยกว่าขิงแก่นิดนึงนะคะแต่ว่าด้วยปริมาณที่ใส่เนี่ยถ้าคนที่ไวกับความร้อนก็อาจจะรู้สึกว่ามันร้อนในได้เช่นมีตุ่มขึ้นในปากอะไรอย่างเงี้ยถ้าอย่างนั้นก็เราก็ลดปริมาณการกินลงได้ก็จะช่วยแก้ไขปัญหานี้ได้นะคะถามว่าทำยังไงแล้วมันมาอยู่ในรูปแบบผงแล้วบอกว่าทำมาแบบสดนะคะก็คือเขาเอาขิงสดแล้วก็น้ำมะขามป้อมสดเนี่ยมาผ่านวิธีการที่เรียกว่าสเปรย์ไดก็คือเป็นแบบอบแห้งแบบพ่นฝอยอะค่ะคือมันเป็นกรรมวิธีในการ เอาดึงน้ำออกแล้วทำให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นผงนะคะมันก็เหมือนแบบว่าเราได้กินของจากค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับจากธรรมชาติเนาะอย่างบางคนอาจจะไม่ได้มีต้นมะขามป้อมปลูกไว้ที่บ้านจะไปเด็ดกินทุกวันก็อาจจะไม่สามารถทำได้ทั้งที่รู้ว่ามันก็มีประโยชน์อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ด้วยความที่เราอยากให้มันเป็นเครื่องดื่มที่มันกินแล้วสดชื่นนะคะแล
1: ้
0: วก็เรียกว่าอร่อยด้วยอ่ะเนาะของสมุนไพรเนี่ยหลายๆคนก็จะติดภาพว่ามันไม่อร่อยอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องบอกว่าเขามีการแต่งรสด้วยน้ำตาล นิดนึงนะคะ น้ำตาลเนี่ยเขาใส่มาอยู่ที่ 1.05 กรัมต่อซองนะคะซึ่งวันหนึ่งเราไม่ควรบริโภคน้ำตาลเกิน24กรัมนะคะ ก็คือน้ำตาล1ช้อนชาเนี่ยจะประมาณ4กรัมนะคะที่เราใส่ในก๋วยเตี๋ยวเนี่ยประมาณ4กรัมถ้าช้อนชา1เนาะแต่ว่าอันเนี้ยใส่มา 1.05 กรัมก็คือประมาณปลายๆนะคะปลายๆแต่ว่าก็มีการปรับลดด้วยชะองชะเอมอะไรแบบนี้ด้วยนะคะทีนี้วิธีการชงนะคะก็คือถ้าชงกับน้ำเย็นเลยอ่ะมันจะละลายได้ไม่ค่อยหมดนะคะก็จะแนะนำให้ตีกับชงกับน้ำอุ่นก่อนนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันแล้วถ้าใครจะชงน้ำอุ่นทั้งหมดก็ได้แต่ถ้าใครอยากกินเย็นก็ค่อยเติมน้ำเย็นหรือน้ำแข็งทีหลังคือเอาน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนๆหน่อยอ่ะมากวนให้ละลายก่อนเพราะว่ามันถ้าใช้น้ำเย็นเลยมันจะยังคือมันมีสารเขาเรียกว่าสารมอนโดเด็กซินอะไรทำนองแล้วนะคะคือทำให้มันเพิ่มปริมาณขึ้นมาหน่อยนึงนะคะก็ทีนี้มือ
1: ในการทวนนิดนึงอาจารย์วิธีชงกินชงยังไงนะ
0: ชงกับน้ำอุ่นนิด
1: ชงกับน้ำอุ่นก่อนน้ำอุ่นนี่คือน้ำในกาต้มได้ไหม
0: ต้มได้ต้มได้
1: น้ำกาที่เป็นกาไฟฟ้าเป็นกาไฟฟ้า
0: ได้
1: ที่เป็นกาไฟฟ้าที่มันตัดอัตโนมัติอะนะ
0: เราก็จะชงในนั้นเลยเหรอคะ
1: ไม่เทกดปุ่มลงมาให้มันชงอ่ะใช้น้ำในนั้น
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ไม่ร้อนไปไม่ร้อนไปใช่ไหม
0: ไม่ร้อนหรอกคือจะกินแบบร้อนก็ได้มันก็เป็นเหมือนเราชงชาม
1: ะ
0: ขาม ป้อมชงน้ำขิงอะไร
1: คือที่ผมกินเนี่ยผมชงกับน้ำร้อนก่อนแล้วก็น้ำอุ่นน้ำเย็นน้ำธรรมดาเติมเข้าไปมันจะได้อุ่นพอดี
0: ค่ะ
1: สูตรนี้ได้ไหม
0: ได้ค่ะแต่หนูกินน้ำเย็นไปเลย
1: โอ้ได้เหรอชงน้ำเย็นก็ได้เหรออ๋อมันจะละลายยากหน่อย
0: ใช่ค่ะ
1: ต้องคนเยอะหน่อยอ๋อ
0: ใช่ค่ะ
1: คือไม่จำเป็นต้องชงน้ำร้อนชงน้ำธรรมดาก็ได้น้ำเย็นก็ได้แล้วแต่เราสะดวกแล้วอาจารย์บอกมันเพิ่ม
0: ต้องบอกว่ามันจะละลายได้ไม่หมด
1: แล้วอาจารย์บอกว่าเพิ่มอะไรนะมันเพิ่มอะไรตัวไหนเพิ่มยังไง
0: มันเพิ่มเหมือนหนูจำไม่ได้ว่ามันเพิ่มมอนโดเด็กซินหรือเปล่าเป็นพวกสารเพิ่มปริมาณ
1: ต้องใช้ความร้อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่
1: ถ้าร้อนก่อนแล้วมันจะเพิ่มไอสารตัวที่อาจารย์ว่าเนี่ย
0: ไม่หมายก็ว่าเป็นสารเพิ่มปริมาณในตำรับคือเวลาเขาทำพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารผงชงพวกเนี้ยค่ะมันจะต้องการเขาเรียกว่าเหมือนพวกการกรอกการอะไรใส่ซองอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีพวกสารเพิ่มปริมาณเข้ามาหน่อยนึงค่ะ
1: แล้วมันดีหรือไม่ดี
0: ถ้าเราใส่ในปริมาณที่เหมาะสมมันก็ไม่ได้เกิดผลเสียอะไรกับร่างกายนะคะแต่ก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์ทางการแพทย์อะไรนะคือมันเป็นเหมือนคล้ายๆเม็ดยาก็ต้องมีแป้งตอกอย่างเงี้ยนะคะ
1: โอเคโอเคขอเข้าใจไหม
0: ค
1: ือ
0: ม
1: ัน
0: เป็นเขาเรียกว่ามันเป็นคล้ายๆกับผงแป้งนั่นแหละ
1: โอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
0: มันโดนเด็กซีนเป็นประพวกกับแป้ง
1: โอเคครับเป็นส่วนผสมอย่างหนึ่งในการ
0: เนื้อสัมผัสในเครื่องดื่มผง
1: โอเคครับแต่ไม่ได้มีประโยชน์หรือโทษอะไร
0: ตัวเป็นก้อน
1: ไม่มีโทษไม่มีประโยชน์อะไรทั้งสิ้นนะ
0: ใช่ใช่
1: โอเคเชิญต่อครับ
0: ทีนี้ข้อห้ามนะคะข้อห้ามก็คือห้ามใช้ในคนที่ใช้ยาละลายลิ่มเลือดวาฟารินเอาอีกแล้วก็อันนี้ก็เป็นที่เรารู้กันเนาะแล้วก็หญิงตั้งครรภ์นะคะแล้วก็ระยะเวลาในการกินก็จริงๆก็เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารตอนนี้ไม่ใช่ทะเบียนยาก็กินได้เรื่อยๆก็เหมือนอาหารเป็นยานะคะถ้าใครร้อนในก็ เว้นสลับไปกินตีผลาชงบ้างก็ได้อะไรเงี้ยนะคะแต่ถ้าจะให้เห็นผลด้านการรักษาเนี่ยที่เราจะกล่าวถึงต่อไปในงานวิจัยเนี่ยก็จะต้องกินต่อเนื่องหน่อยสัก 2-3 เดือนนะคะเช่นในการลดไขมันในเลือดอะไรต่างๆนะคะทีนี้คนที่เหมาะสำหรับกินอันนี้ก็คือคนที่ไขมันในเลือดสูงนะคะระบบเผาผลาญไม่ดีนะคะอาหารไม่ค่อยย่อยมีลมในท้องเยอะแน่นจุกเสียดนะคะผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าผู้สูงอายุที่อ่อนเพลียง่ายอะไรเงี้ยนะคะท้องผูกไอมีเสมหะป่วยบ่อยเงี้ยอยากเสริมภูมินะคะหรือว่ายังเพิ่งหายป่วยยังเพียๆอยู่อย่างเงี้ยตัวนี้จะเสริมภูมิได้ดีหรือว่าเป็นโรคปอดหรือว่าอยู่ในที่ที่มีมลพิษทางอากาศนะคะปวดข้อบ่อยก็ได้นะขิงมันแก้ปวดข้อได้เวียนหัวบ่อยอย่างเงี้ยนะคะเลือดลมไหลเวียนไม่ดีไม่ค่อยได้ออกกำลังกายอย่างเงี้ยก็เหมาะสำหรับการกินสูตรนี้นะคะทีนี้ขิงมะขามป้อมเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ทั้งอุ่นทั้งเย็นเนาะคือมะขามป้อมจะติดเย็นแล้วก็ขิงจะติดอุ่นเนาะมันก็จะแบบพอดีพอดีพอมันมาอยู่ด้วยกันนะคะโดยที่สารออกฤทธิ์สำคัญเนี่ยก็คือขิงมันก็มีหลายอย่างตัวน้ำมันหอมระเหยเองนะคะตัวฟลาวานอยตัวจิงเจอรัลชาโกอัลนะคะมะขามป้อมก็มีพวกโพลีฟีนอลพวกแทนนินอะไรแบบเนี้ยนะคะทีนี้ประโยชน์ของตัวมะขามป้อมเนี่ยหลายหลายคนอาจจะไม่ทราบว่านอกจากตัวมันเองมีประโยชน์แล้วเนี่ยนะคะเวลามันกินเข้าไปอยู่ในท้องเราเนี่ยนะคะมันจะถูกจุลินทรีย์ในลำไส้เนี่ยเปลี่ยนแปลงฤทธิ์ทางชีวภาพให้ออกฤทธิ์ได้ดีขึ้นอีกด้วยนะคะมันจะเขาเรียกว่ามันเป็นสารพวกตระกูลแทนนินน
1: ่
0: ะนะ
1: ค
0: ะที่จุลินทรีย์มันจะทำให้ฤทธิ์มันเก่งขึ้นอีกนะคะทีนี้ขิงนะคะก็จะมีฤทธิ์หลักในการลดการอักเสบนะซึ่งก็มีงานวิจัยว่ามันลดการอักเสบตัวชีวัดในเลือดหลายอย่างเลยเช่น C-reactive proteinInterleukin 6อะไรต่างๆนะคะซึ่งพวกนี้มันจะขึ้นสูงในคนที่เป็นพวกโรค NCD พวกโรคเมตาบอลิกคือคนที่เป็นคนอ้วนมีโรคประจำตัวเยอะๆก็จะมีภาวะอักเสบเรื้อรังนะคะขิงก็จะเข้าไปลดการอักเสบได้แล้วก็มันสามารถที่จะเพิ่มระดับสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดอนุมูลอิสระคือเพิ่มตัวดีและลดตัวไม่ดีในร่างกายนะคะซ
1: ึ่
0: งเขาก็เพราะว่ามันไปเพิ่มพวกอย่างเช่นกูต้าไทโอนปูออกซิเดสพวกนี้มันจะเป็นตัวเอนไซม์ต้านอนุมูลอิสระค่ะหรือว่าไปลดสารอนุมูลอิสระที่ทำให้เซลล์มันเสื่อมพวกตัวชีวัดที่เขาวัดได้ก็เป็นพวกมาเล่าไดอัลดีไฮด์นะคะแล้วก็สามารถที่จะลดไขมันในเลือดผ่านหลายกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นการลดการสร้างไขมันที่ตับคือการสร้างคอเลสเตอรอลในเลือดในร่างกายเราเนี่ยนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่ไม่ได้มาจากอาหารนะคะเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่มาจากการสังเคราะห์ขึ้นเองที่ตับนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็มาจากอาหารนะคะแล้วก็พวกยาสเตตินพวกเนี้ยก็จะไปออกฤทธิ์ยับยั้งการสร้างไขมันที่ตับนะคะตัวขิงเองก็ลดการสร้างไขมันที่ตับได้นะคะแล้วก็เพิ่มการสลายไขมันนะคะโดยมันจะเพิ่มตัวรับ LDL ทำให้มันจับกับตัว LDL ได้ดีขึ้นแล้วก็เอาไปเผาผลาญนะคะก็มันสามารถที่จะลดตัวชี้วัดพวกคอเลสเตอรอลรวม LDL ไตรกลีเซอไรด์ได้ดีแต่ว่าเพิ่มไขมันดีไม่เก่งนะคะ แล้วก็ผลเนี่ยจะค่อนข้างเห็นชัดในคนที่มีเมตาบอลิกซินโดรมพวกหรือพวกโรคเบาหวานอย่างเงี้ยคนอ้วนจะเห็นผลชัดกว่าคนปกตินะคะโดยที่เขาพบว่าสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพของขิงอย่างเช่นชาโกอัลหรือจิงเจอรัลเนี่ยนะคะสามารถที่จะไปกระตุ้นตัวรับรีเซพเตอร์ตัวหนึ่งในร่างกายที่ชื่อว่า P-alpha นะคะเดี๋ยวนะคะ P-alpha gamma นะคะ P-alpha gamma ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวควบคุมรหัสในการเผาผลาญพลังงานของเนื้อเยื่อไขมันในร่างกายค่ะ ก็คือมันทำให้กลไกตัวเนี้ยทำงานได้ดีขึ้นแล้วก็ขิงเนี่ยเขายังพบว่าเพิ่มความสามารถในการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่องโดยที่เพิ่มการสลายไขมันในกล้ามเนื้อโครงล่างในหนูทดลองนะคะแต่ว่าผลต่อน้ำหนักตัวเนี่ยพบลดลงเล็กน้อยหรือไม่เปลี่ยนแปลงแต่จะเด่นเรื่องการปรับระบบเผาผลาญรวมๆนะคะแล้วก็ขิงเนี่ยยังช่วยในการเขาเรียกว่าปรับการทำงานของหลอดเลือดนะคะทำให้เพิ่มไนตริกออกไซด์ซึ่งทำให้หลอดเลือดมันขยายไม่ติดแคบนะคะ
1: คร
0: ับ แล้วก็ต้านการเกาะกลุ่มของเกล็ดเลือดคือมีฤทธิ์เหมือนแอสไพรินอ่อนๆนะคะแต่ไม่สามารถใช้แทนแอสไพรินได้และการใช้ร่วมกับพวกแอสไพรินหรือตระกูลยาละลายริมเลือดยาต้านเกล็ดเลือดก็จะเสริมฤทธิ์กันเพราะมันมีฤทธิ์เหมือนกันอ่อนๆ นะคะ
1: คร
0: ับ แต่ว่ากินร่วมกันกับแอสไพรินได้นะคะแต่ว่าถ้าจะต้องไปผ่าตัดอะไรก็ต้อง
1: สัญญาณอาจารย์วูบนะสุดเป็นบ่อยเหมือนกันอาจารย์อาเดี๋ยวผู้ฟังรอแป๊บหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าต้องปรับเปลี่ยนหรือเปล่าทันอาจารย์อาครับทำไม
0: ติงบัตซูก้านะคะ
1: โอเคอาจารย์เมื่อกี
0: ้
1: อาจารย์เมื่อกี้สัญญาณมันหายไปแป๊บหนึ่ง
0: อ๋อ
1: ตัว
0: ขิงตัวขิงเนี่ยมีส่วนช่วยในการควบคุมน้ำตาลในเลือดได้ด้วยค่ะ
1: อ๋อครับ
0: ค่ะแล้วก็เพิ่มความไวของอินซูลินค่ะผลงานวิจัยนะคะก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็มีงานวิจัยแบบสุ่มแบบมีกลุ่มควบคุมก็คือกลุ่มนึงได้ขิงกลุ่มนึงไม่ได้ขิงอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นงานวิจัยที่เชื่อถือได้นะคะแบบ RCT นะคะก
1: ็
0: พบว่าคนเข้าร่วมส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกน้ำหนักเกินหรืออ้วนนะคะไขมันในเลือดสูงเป็นเบาหวานเป็นเมตาบอลิกซินโดรมอะไรพวกเนี้ยขนาดการใช้จะอยู่ที่1-3กรัมต่อวันนะคะคือจะ1กรัมต่อวัน2กรัมต่อวัน3กรัมต่อวันก็ได้และใช้ติดต่อกันต่อเนื่องอย่างน้อยสัก2-3เดือนขึ้นไปค่ะเพราะนั้นถ้าเรากินขิงชงอันนี้วันละซองก็ได้ละนะคะเพราะว่ามันมีขิงอยู่ที่3กรัมนะคะต่อซองนะคะและยังมีฤทธิ์จากตัวมะขามป้อมด้วยนะคะซึ่งมันก็จะเสริมกันนะคะในการที่จะช่วยระบบการเผาผลาญนะคะแต่ว่างานวิจัยที่จะชัดเลยของขิงคือลดไขมันในเลือดค่ะลดไขมันในเลือด
1: อันนี้ชัดเจนเลยนะครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ครับผมมีอะไรอีกไหม
0: ว
1: ัน
0: น
1: ี้
0: ก
1: ็ครับ
0: มีมาฝากกันประมาณนี้
1: ใครสนใจนะของเราทำเป็นผลิตภัณฑ์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นตัวขิงมะขามป้อมผงนะแต่งรสด้วยชะเอมเป็นซองนะชงกับน้ำอุ่นน้ำร้อนน้ำธรรมดาน้ำเย็นได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับกินอร่อยอาจารย์ผมกินแล้วอาจารย์กินยัง
0: กินแล้ว
1: อร่อยครับอร่อยกินง่ายจะเปรี้ยวนำหน่อยจะเปรี้ยวนำหน่อยแต่ก็โอเคครับไม่ได้เปรี้ยวแบบโดดมากเกินไปโอเคครับอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นผงชงจากตรีผลาตรีผลานี่หลายๆคนก็คงรู้จักดีเดียววันหลังอาจารย์จะคุยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคครับให้อาจารย์อาพักเลยครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวผมเปิดสปอร์ต1ชุดผู้ฟังที่ฟังอยู่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพนะปรึกษาเรื่องยูกยาต่างๆสุขภาพต่างๆหรือว่าเรื่องของสมุนไพรภัยพิบัติของเรานะครับผลิตภัณฑ์ต่างๆเนี่ยได้หมดเลยนะหลังเบรกเบอร์เดิม02-290-0473นะคืนนี้ยังเป็นเบอร์เดิมนะครับ02-290-0473ใครอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานนะผมแนะนำอีกก็ได้นะฮะอยู่แถวพันทิพย์งามวงวานเนี่ยเรามีร้านตัวแทนจำหน่ายของอภัยภูเบศรอยู่ที่ชั้น7นะร้านเภสัชนิตยาอยู่ชั้น7ล็อกกลางๆนะครับมีสมุนไพร แทบทุกตัวของพันธุ์ภูเบศเลยนะถ้าที่ผมเช็คดูผมเองก็ไปใช้บริการที่นี่เหมือนกันเวลาต้องการผลิตภัณฑ์พันธุ์ภูเบศนะครับชั้น7,000ทิพย์งามวงวานนะร้านเพศสัตว์นิตยาก็ไปสอบถามไปปรึกษาได้นะครับคนขายเขาจบเพศสัตว์เหมือนกันนะฮะอ่ะเดี๋ยวพักฟังสปอร์ตโทรศัพท์รอแป๊บหนึ่งนะฮะโทรศัพท์รอแป๊บหนึ่งได้ไหมครับ
2: สวัสดีครับ
1: รอนิดนึงนะรอจบสปอร์ตนะ
2: อ๋อเนี่ยผมฟังอยู
1: ่โอเคงั้นรอจบสปอร์ตครับเดี๋ยวจบสปอร์ตก่อนแล้วกันนะฟังสปอร์ตหนึ่งชุดจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวให้คุยกับอาจารย์อาครับ
3: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
4: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ลูกๆจ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
1: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
2: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
0: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
1: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
3: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
1: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
3: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
1: ใช่ผมเคยเห็นการซีดินยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
3: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
1: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
4: คนไทยต้องช่วยไทยจากชาวนาไทยผลิตข้าวอินทรีย์จังหวัดยะโสธรสู่กระบวนการหีบเย็นภายใน24ชั่วโมงเพื่อให้ได้น้ำมันรำข้าวที่มีสารอาหารครบถ้วนบรรจุภายในแคปซูลนิ่มน่ารับประทานน้ำมันรำข้าวจมูกข้าวอภัยภูเบศผลิตภัณฑ์เสริมอาหารช่วยชาวนาไทยคนไทยสุขภาพดีควบคุมการผลิตโดยมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพระกินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีมั่นใจภูมิปัญญาไทยมั่นใจอภัยภูเบศ
3: แตงกวาจ้ะแตงกวาเอามาปั่นๆบดๆแล้วก็พอกง่ายนิดเดียวแต่หน้าเธอก็ใสนะดูผิวดีกว่าแต่ก่อนมีเคล็ดลับอะไรจ้ะ
1: แตงกวาเหมือนกันจ้ะแต่ใช้ของอภัยภูเบศใช้ครีมทาหน้าโลชั่นทาตัวเจลล้างหน้าแตงกวาทั้งนั้นแตงกวาเนี่ยดีกับผิวจริงๆนะรู้สึกผิวนุ่มเนียนเสมอ
3: เธอมันไม่มีเวลาแต่ฉันมีเวลาก็แตงกวาเหมือนกัน
1: ฉันว่าอะไรก็ได้ที่ใช้แล้วผิวเราดีแต่ฉันชอบอภัยภูเบศจ้ะเพราะทำมาจากสมุนไพรจริงๆไม่แพงด้วย
3: เอาล่ะเดี๋ยววันหลังฉันจะลองใช้ของอภัยภูเบศ
1: ดีเลยงั้นเดี๋ยวเราไปซื้อด้วยกันเลยไหม
3: ดีดีดีรถมาแล้วไปกันไปกัน
5: โอเคครับจบสปอตเรียบร้อยผู้ฟังมารอแล้วด้วยนะครับโทรจากไหนนะครับฮัลโหล
6: ผมโทรจากภูเก็ตครับ
5: ภูเก็ตนะอาเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญเลยครับ
6: ผมพอดีรอบที่ผ่านมาประมาณสักสองอาทิตย์นะพอดีหมอนัดตรวจเป็นหนวดเขาเรียกตรวจประจำเดือนที่ทุกสามเดือนสี่เดือนประมาณนี้ผมก็ห้าสิบกว่าแล้วนะคราวนี้ฮัลโหล
5: ครับครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญต่อนะครับ
6: คราวนี้ปรากฏว่าก็เจาะเลือดไปสี่หลอดก็ดีหมดทุกอย่างตับไตเอ้ยอะไรดีหมดแต่ปัญหาไขมันสูงมากเลยคุณหมอว่า
7: ค่ะไขมันตัวไหนคะ
6: น่าจะผมก็ไม่ได้ถามหมอนะแต่ผมว่าน่าจะตัวไขมันไม่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจ
5: ไม่แน่ชัดเลยหมอไม่ได้บอกแล้วเราไม่ได้ถามด้วยเนาะ
6: ไม่ได้ถาม
5: ไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอล
6: ใช่ใช่
5: ไม่รู้ตัวไหนแต่รู้ว่ารู้รู้ถึงว่าสูง
6: ปกติ
5: เขาบอกตัวเลขมาไหมบอกตัวเลขมาไหม
6: ปกติบอกหมอปกติหมอบอกไม่ควรเกิน120อันนี้ของผมไป160กว่า
5: อันนี้เป็นน่าจะเป็นเลขอะไรอาจารย
7: ์น่าจะ LDL
5: LDL โอเคป่ะโอเคครับอ่ะต่อครับต่อเล่าต่อครับ
6: ครับเลยเนี่ยก็พอดีฟังวิทยุนี่แหละแล้วก็พอดีผมก็จดไม่ทันแต่เดี๋ยวเมื่อกี้จดเบอร์โทรทันฟังหลายรอบเลยแหละแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมฟังไปในวิทยุที่ว่าเกี่ยวกับอะไรน้ำขิงอะไรไขลดไขมันอะไรเนี่ยผมว่าผมชอบกินแบบนั้นมากกว่า
5: แล้วคำถามคือ
6: จะลดไขมันอะ
5: อยากจะลดไอตัว LDL
6: ครับ
5: โอเค
6: ตัวสี่หลอดที่หมอคุณหมอเจาะเลือดไปเนี่ยตับไตอะไรที่ดี
5: ทุกอย่างดีตัวเนี้ยต้องการเอาตัวนี้ลงนะเดี๋ยวอาจารย์จะแนะนำ
7: เกิน
5: 120ใช่ไหม
6: หมอบอกว่าปกติมันไม่ควรเกิน120คร
5: ั
6: ้งที่แล้วของผมแค่100เดียวแต่ว่าปรากฏว่าครั้งนี้มัน100
5: ปาเข้าไป150 160เลย
6: ครับ
5: โอเคครับ
7: 160ประมาณ160เนาะคะ
5: ใช
7: ่ๆอา
5: จารย์ใช่เขาบอกประมาณ160ครับ
7: คนไข้กินยาลดไขมันอยู่ไหมคะหรือว่ามีการหยุดยาไป
6: ผมมันป ผมมันปกติเอ็นเป็นคนออกกำลังกายเลยคุณหมอแกรู้เลยแกจะให้หลายรอบไปเลยผมปฏิเสธไม่กินเพราะว่ารู้เพราะว่าเพื่อนกินเนี่ยก็ถูกเวลากินยาลดไขมันถูกเหมือนแบบยังไงต้องถูกกินตลอดอ่ะ
7: ค่ะ
6: เลย
5: อยากได้สมุนไพรเหรออ
6: ะไรครับ
5: อยากได้ข้อแนะนำแล้วก็สมุนไพรใช่ไหม
6: ไม่ได้ยินครับ
5: อยากให้อาจารย์แนะนำเป็นการดูแลแล้วก็แนะนำเป็นเครื่องดื่มพวกสมุนไพรใช่ไหมครับ
6: ใช่ใช่ที่ว่าลดไขมัน
5: อ
6: ่ะ
5: อาจารย์แนะนำในภาพรวมแล้วก็ยังไงเชิญครับอาจารย์ครับ
7: ค่ะเราอาจจะต้องดูก่อนว่าแต่ก่อนที่เราคุมได้ดีอะค่ะกับตอนที่เราตรวจล่าสุดเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงอาหารหรือการใช้ชีวิตอะไรไหมเนาะคือหมายความว่า
5: เดี๋ยวฟังก่อนฟังไปเรื่อยๆก่อนนะครับ
7: เราเคยทำได้ไงเราก็จะได้เหมือนย้อนดูว่าเราจะไปปรับอะไรตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้า160เนี่ยก็เป้าหมายคือลดลงอย่างน้อย 30% ก็เหลือสักประมาณ120อย่างที่คุณหมอเขาว่าแหละค่ะทีนี้สมุนไพรในการลดไขมันเนี่ยมันก็มีหลายตัวนะคะแต่ว่าทุกตัวนะคะรวมถึงยาแผนปัจจุบันเนี่ยจะไม่มีตัวไหนที่ลดได้ 100% นะคะคืออย่างแม้แต่ยาแผนปัจจุบันก็ลดได้10กว่าเปอร์เซ็นต์ 20% อย่างมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องลดการกินของทอดของแปรรูปนะคะมากินเป็นพวกต้มนึ่งเป็นหลักอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เราทำอยู่แล้วเนาะทีนี้สมุนไพรก็มีหลายตัวที่มีงานวิจัยเช่นกระเทียมนะคะกระเจี๊ยบแดงกระเจี๊ยบเขียวขิงดอกคำฝอยมะขามป้อมเพกาตีผลานะคะแล้วก็สามารถที่จะฟังเอาไว้ก่อนแล้วก็ถ้าเกิดหาตัวไหนที่เรากินได้สะดวกอ่ะก็กินสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปก็ได้หรือจะกินขิงมะขามป้อมชงที่มาพูดในวันนี้ก็ได
6: ้ผมอยากได้ตัวนั้นนะเพราะว่าผมชอบไอ้พวกมะขามป้อมอะไรอยู่แล้ว
7: ค่ะ
5: ครับตัวนี้ก็เป็นทางเลือกของไปภูเบศเป็นทางเลือกได้เลย
7: กินมาละซองไปสัก2-3 เดือนแล้วก็ลองไปตรวจซ้ำนะคะ
6: คร
7: ับ
5: เรื่องอาหารมีไหมต้องคุมเรื่องอาหาร
6: คร
5: ับ อะไรไหมออกกำลังกงออกกำลังกายต้องผสมผสานยังไงอาจารย
7: ์ค่ะเรื่องอาหารก็ไม่รู้ว่าชอบกินอะไรบ่อยๆช่วงหลังๆ
6: ปกติอาหารเย็นผมไม่ทานอาหารเย็นผมไม่ทานแต่บางทีเพื่อนฝูงอะไรบางที
5: มีบ้าง
6: เครื่องดื่มบ้างเล็กๆน้อย
7: ๆค่ะ
5: แล้วกินแล้วกินละอาหารที่เรากินบ่อยๆอะครับมื้อเช้ามื้อกลางวันนะครับกินพวกไหนกินมันเยอะไหม
6: มื้อเช้าเนี่ยผมกินเป็นโปรตีนเพราะผมคนออกกำลังกายผมวิ่ง42กิโลแต่ว่าตั้งแต่หลังฉีดวัคซีนมาวิ่งไม่ได้เลยเพราะว่าร่างกายถอยเลยก็วิ่งเหยาะๆเล่นๆเช้าๆแล้วก็มื้อเที่ยงนี่ผมก็กินอาหารปกติแต่บางทีก็กินหมูพะโล้บ้างกินไอ้พวกปลาบ้างอะไรแบบประมาณนั้น
5: นะแสดงออกกำลังกายน้อยลง
6: ครับผมแต่กำลังกายนี่น้อยลงเพราะว่าจากตั้งแต่ฉีดวัคซีนมานี่ผมถอยเลยร่างกาย
5: โอเคเชิญอาจารย
7: ์ค่ะก็ลองดูค่ะขิงมะขามป้อม
6: ครับ
7: กับอีกตัวนึงที่เป็นช้อยเอาไว้เนาะคือแคปซูลเพกาหอมใบภูเบศแคปซูลเพกาหอมใบภูเบศเนี่ยจะเป็นเพกาผสมขิงกระชายในเม็ดเดียวกันจะเป็นยาติดร้อนบำรุงกำลังได้ดีค่ะ
5: กินร่วมได้ไหมกินสองอย่างได้ไหม
7: ได้แต่ต้อง
5: แยกมื้อ
7: ต้องพิจารณาดูว่าจะร้อนไหนหรือเปล่า
5: อ๋อโอเค
7: ค่ะ
6: จะผม
7: ก็ลองชงดูก่อน
5: ก็แนะนำว่าเป็นลองตัวนี้ก่อน
6: ผมจะลองตัวที
5: ่ไอ้มะขามป้อมขิงก่อน
6: ลองดูไประยะหนึ่ง
5: โอเค
6: อาจารย์แนะนำว่าไปแล้วดูว่ามันดีขึ้นไหม
5: ครับสั่งซื้อได้เลยครับ
6: ครับผม
5: สั่งซื้อได้ทางใน Shopee Lazada น่าจะมีแล้วล่ะนะหรือเสิร์ชหาก็ดูก็ได้หรือจะโทรศัพท์มาสั่งซื้อก็ได้แล้วแต่สะดวก
6: โทรเบอร์นี้เหรอ
5: โทรต้องโทรไปที่ฝ่ายขายไพภูเบศนะครับจดเบอร์ไว้ครับ
6: ครับ
5: 02 02แล้วก็02 02 877
6: 177
5: 10
6: 10
5: เป็นเบอร์อัตโนมัตินะครับแล้วก็น่าจะเป็นต่อ2อ่ะฝ่ายขายต่อ2เขาจะมีบอกไว้ต่อ1ต่อ2ต่อ3ไปไหนไปไหนก็ทำตามที่นั้นเราต้องการฝ่ายขายก็น่าจะเป็นต่อ2ครับลองคุยกับฝ่ายขายให้เขาส่งได้ครับส่งถึงที่เลย
6: อ๋อได้อันนี้สั่งพรุ่งนี้ก็ได้ใช่มั้ยวันนี้น่าจะเป็น
5: วันหยุดวันหยุดฝ่ายขายเปิดมั้ยเนี่ยอาจารย์ไม่แน่ใจ
7: พรุ่งนี้น่าจะเปิดค
5: ่
7: ะ
5: ลองโทรดูก่อนเนาะ
6: ครับ
5: โอเคผมก็ไม่แน่ใจขอโทษทีฮะครับผม
6: ขอบพระคุณมากๆครับอาจารย
7: ์ค่ะค่ะ
6: ครับ
5: ยินดีครับสวัสดีครับอ๋อเป็นทางเอ๊ะอาจารย์ออกกำลังกายมันช่วยลดไอ้ LDL มั้ย
7: ช่วยได้
5: ช่วยได้นะ
7: ก็ระบบเผาผลาญ
5: ใช่ๆๆโอเคครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับจากไหนครับ
8: สวัสดีค่ะจากกรุงเทพค่ะ
5: เชิญเลยครับ
8: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์อา
7: ค่ะ
8: พอดีอายุ70นะคะ
5: 70ยังแจ๋ว
8: ก็น้ำหนัก46
7: ค่ะ
8: แล้วก็กินยาประจำมียาความดันกับไขมันลดไขมันแล้ววันนี้มีอาการปวดไอ้นั่นแหละเสียดตรงใต้นมสองข้างอะอาจารย์เสียดมาเป็นชั่วโมงแล้วนะมันแต่มันลำคาญนะมันแต่ว่ากดแล้วไม่เจ็บนะอาจารย์กดแล้วก็ไม่เจ็บแต่ว่ามันเหมือนเสียดแต่เหมือนเรากินอะไรอีกทีแต่ว่าเคยเป็นกดไหลย้อนไม่เป็นสาเหตุอะไรทานข้าวก็ทานตั้งแต่5โมงเย็นนะคะอาจารย์แล้วกลางคืนก็ไม่ทานอะไรตอนที่ยังปวดอยู่เลยเป็นชั่วโมงนะคะอาจารย
7: ์มีค่ะคือมันก็มองได้2อย่างนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนกันแน่ที่เจอได้บ่อยก็คือเป็นพวกกล้ามเนื้อคือเราไปยกของหนักหรือนอนผิดท่าหรือเปล่าอันนี้มักจะเจ็บเวลาขยับคือหมายความว่าค่าขยับก็จะเจ็บเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเคยมีประวัติเป็นกดไหลย้อนเนี่ยค่ะไอ้โรคในท้องเนี่ยค่ะกดไหลย้อนกระเพาะพวกเนี้ยค่ะก็ทำให้เสียดบริเวณที่เล่ามาได้ค่ะ
8: ค่ะแล้วนี้ทานยาแอนคามินชันได้ไหมคะอาจารย
7: ์ลองกินยาขับลมดูนะคะว่าถ้ามันได้เลอได้อะไรออกเนี่ยมันจะค่อยยังชั่วไหมนะคะแต่ถ้าเกิดกินไปแล้วดีขึ้นก็กินต่อจนหายแต่ถ้ามันดูท่าแล้วไม่ดีขึ้นเลยอะค่ะเราก็อาจจะไปเจอหมอหน่อยให้เขาช่วยตรวจดูวินิจฉัยค่ะ
8: อ๋อค่ะอาจารย์แล้วบรรเวณเรายืนขึ้นแล้วเราขย่งขาเนี่ยแล้วสุดจะเลอขึ้นเลอตีขึ้นลมตีขึ้นอย่างนี้เกี่ยวกันไหมคะ
7: เกี่ยวนะ
8: มันเล
7: ยแสดงว่ามันมีลมจุกเสียดที่ตีขึ้นมาข้างบนยอดอกอะค่ะ
8: ค่ะ
7: แบบอาการแบบนี้กินยาหอมดีนะ
8: ยาหอมกินแล้วค่ะไม่หายเทพจิตไม่
7: หายเหรอยาหอมอะไรอะคะ
8: ยาหอมของเทพจิตค่ะ
7: ไม่ต้องกินยาหอมลิตอุ่นค่ะแบบเนี้ยค่ะ
8: อ๋อลิตอุ่นล่ะค่ะอาจารย์จะทานยาไอ้นั่นน่ะยาหอมหรือขมิ้นชันดีคะ
7: กินร่วมกันได้แต่ถ้ายาหอมต้องเป็นยาหอมนวโกดจะแก้ลมจุกแน่นลมจุกเสียดยาหอมเทพจิตมันเย็นไปค่ะ
8: อ๋อล่ะค่ะเย็นไป
7: ค่ะไม่เหมาะกับโรคในท้อง
5: ไม่ตรงกับโรค
8: ไอยาหอมของอะไรนะไออะไรนะอินทจักรได้ไหมคะ
7: อินทจักรหรออินทจักรก็พอได้อยู่แต่มันจะร้อนกว่านวโกดหน่อยนึงนะคะลองชงดูสักครึ่งช้อนชาดูก็ได้ค่ะคล้ายๆกันแหละแต่ร้อนกว่าน้ำอุ่น
8: ชงกันน้ำอุ่น
7: ใช่ค่ะ
8: ไอ้นั่นยาหอมไม่นั้นไม่มีที่อาจารย์บอกอ่ะนวโกดไม่มีวันหลังต้องซื้อมาติดไว้นะ
7: มันคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าตัวอินทจักรจะมีพิกัดเบญจกูลที่มันเป็นยาร้อนเยอะกว่ากันหน่อยนึง
5: มีอินทจักรอยู่ไหมล่ะ
8: มีค่ะมี
5: ก็ลองได้เนี่ย
8: ลองอาจารย์ถ้าเกิดมันไม่หายเราก็ทานไอ้นั่นขมิ้นชันต่อได้ใช่ไหมคะอาจารย์
7: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
8: โอเคเดี๋ยวจะลองทานดูนะคะขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะคุณบรรลุมด้วยนะคะ
5: ครับยินดีครับยินดีครับยินดีครับก็ต้องระวังด้วยนะอย่ากินอาหารเยอะอย่ากินอาหารอิ่ม
8: ค่ะ
5: ครับโอเคครับต่อเลยเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
7: ค่ะ
8: จะถามนิดหน่อยว่าเอ้ยยอดกระทบโรคเนี่ยมันทานแก้อะไรได้บ้างคะ
7: มันมีฤทธิ์คลายกังวลช่วยนอนหลับค่ะ
5: เด่นตรงนี้แหละคลายกังวลช่วยหลับสบายขึ้น
8: ไม่เห็นพม่าแถวบ้านเขาเก็บไปทานกันเราเขาว่ามันทานได้ด้วย
7: แต่ต้องต้มให้สุกนะมันเหมือนมีไซยาไนด์หน่อยๆนะคะ
5: ครับควรให้สุก
8: ทั้งหนวดทั้งไรนี้ทานได้เลยใช่ไหมคะ
5: ครับ
7: ใช่ใช่ค่ะส่วนใหญ่เนี่ยก็คือ
5: ยอดเน
7: า
5: ะ
7: เขาจะใช้ตัวยอดนี่แหละค่ะแต่ว่าต้องคือผลิตภัณฑ์ในเมืองนอกมันมีชานะคะถ้าใช้ดิบเนี่ยมันจะมีพวกไซยาไนด์อยู่เล็กๆน้อยๆอาจจะปวดท้องปวดหัวขึ้นไส้ได้เพราะนั้นก็ลองกินแบบน้อยๆผ่านความร้อน
5: กินสุกกินสุกแนะนำให้กินสุก
8: ก็จะไม่การ
5: ถ้ากินสุกไม่เป็นไรครับกินสุกไม่เป็นไรครับ
8: ค่ะ
5: อันนี้เป็นข
7: ้อก็ใส่แกงลงแกงเลียงอะไร
5: ก็ใส่กันเยอะครับกินกันเยอะ
8: ก็เพิ่งเคยเห็นพม่าเขากิน
5: ถ้าเราอยากจะคลายเครียดนอนหลับดีขึ้นลองดูได้ครับถ้ามีปัญหาก็ลองดูได้ครับมันมีอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปหาซื้อด้วย
8: ค่ะรบกวนคุณหมอแค่นี้นะคะขอบพระคุณมาก
7: ค่ะ
5: โอเคครับผมจำไม่ได้เลยเคยกินนานมากแล้วอ่ะสมัยเด็กๆโตขึ้นมามันไม่หาไม่ค่อยได้แล้ว
7: ค่ะ
5: เชิญครับถามอาจารย์อาได้เลยครับอาจารย์ฟังอยู่ครับฮัลโหล
9: คุณหมอครับปรึกษานิดนึงครับคุณหมอ
7: ค่ะ
9: คือมีสมุนไพรที่ว่าชะลอการเสื่อมของไตคุณหมอ
7: ชะลอการเสื่อมของไตตอนนี้ไตระยะไหนนะคะ GFR เท่าไหร่คะอายุเท่าไหร่คะ
9: 63
5: 63
7: GFR อยู่ที่เท่าไหร่คะ
9: อะไรนี่ครับ
7: ค่าการกรองของไตทราบตัวเลขไหมคะ
9: ไม่ทราบคุณหมออ
7: ่าแต่ทราบแค่ระยะเน
5: า
7: ะ
5: ระยะก็ไม่รู้ใช่ไหมระยะไหน
9: แจ้งมา
5: ว่าระยะไหน
9: ว่าระยะที่สอง
7: ไม่ต้องกังวลหรอกค่ะคนไข้คะ
5: สองเอง
7: ก็คือไตมันมีห้าระยะเนาะระยะที่หนึ่งก็คือระยะปกตินะระยะหนึ่งเนี่ยไม่ใช่โรคไตระยะ2ก็คือมันเริ่มเสื่อมเล็กน้อยซึ่งไตอ่ะมันก็เสื่อมได้ตามอายุค่ะมันถดถอยได้แต่ทีนี้วิธีการชะลอเนี่ยคือไตมันเป็นหน่วยกรองเส้นเลือดฝอยอ่ะคือเลือดมันไหลผ่านเส้นเลือดเล็กๆในหน่วยกรองไตอ่ะเราก็ดูแลหลอดเลือดเราให้ดีเช่นเราอยากให้มีน้ำตาในเลือดเยอะคุมความดันในเลือดไม่ให้สูงให้ปกติคนไข้มีโรคประจำตัวพวกเบาหวานความดันไขมันอะไรแบบนี้ไหมล่ะคะ
9: อ๋อไม่มีเคยเป็นไขมันแล้วก็กินยาแล้วก็ปกติแล้วคุณหม
7: อก็คือ
9: แล้วก็มีตอนนี้มีอยู่ตัวหนึ่งคือเป็นไอรอยต่ำคุณหมอกินยาประจำอยู่
7: ก็ตามอายุฮอร์โมนไทรอยด์บางทีพออายุมากขึ้นมันจะทำงานได้ด้อยลงค่ะก็กินยาเสริมไปหมอเขาก็จะตรวจติดตามค่าไทรอยด์ให้มันอยู่ในช่วงปกติไม่ได้อันตรายอะไรไม่ได้มีผลอะไรกับไตเนาะส่วนเรื่องไตก็ไม่ต้องกังวลค่ะอย่ากินหวานอย่ากินเค็มไม่ซื้อยากินเองสีสัวโดยเฉพาะพวกยาแก้ปวดลดอักเสบพวกเนี้ยค่ะแล้วก็สมุนไพรจริงๆมันก็ไม่มีโดยตรงอ่ะนะคะก็เน้นกินพืชผักธรรมชาติเราเนี่ยแหละนะคะถ้าเลือดลมมันไหลเวียนดี
5: อะไรนะ
7: ได้ได้
9: พวกกล้วยได้ไหมผลไม้พวกกล้วย
5: ได้
9: ไปน้ำว่าก
7: ินได้คือพวกผลไม้เนี่ยมันจะมีแร่ธาตุโพแทสเซียมนะคะซึ่งคนไข้ไตระยะ4ระยะ5นุ่นถึงจะต้องคุมโพแทสเซียมระยะ1 2 3เนี่ยแทบ3เจอบางคนที่ต้องคุมแล้วแต่ช่วงเวลาถ้าช่วงผลไม้หน้าผลไม้เนี่ยคนไข้ระยะ3อาจจะเจอบ่อยหน่อยแต่ว่า1 2เนี่ยไม่ค่อยเจอหรอกค่ะถ้าเราไม่ได้กินเยอะแยะอะไรมากมาย กล้วยก็กินวันละผลกินบ้างหยุดบ้างไม่ต้องกินทุกวันก็ได้
5: ใช่
7: ใช่ใช
5: ่ครับ
9: ถ้ากินมากไม่ได้ใช่ไหมคุณหมออ
7: ะไรนะคะ
9: กินมากไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าคือผมทำสวนสวนกล้วยหอมแล้วก็มะม่วงพอถึงหน้าแล้วดูป้าก็กินเยอะวันหนึ่งกินเยอะคุณหมอ
7: คือถ้ามันเยอะมากมันก็มีโอกาสที่แร่ธาตุโพแทสเซียมในเลือดจะสูงนะแต่ถ้าไตเรายังดีหรือเสื่อมเล็กน้อยมันก็ยังขับออกได้ตามปกติถ้ามันสูงมากๆเขาก็กลัวเรื่องหัวใจเต้นผิดปกติอะไรพวกนั้นนะคะแต่ว่าถ้าไตยังดีอ่ะมันไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรอกค่ะแล้วก็กินพอดีอ่ะสิมันอย่าไปกินเยอะ
5: พยายามหักห้ามบ้างช่วงฤดูมันก็โอเคกินอย่าไปเยอะเกินไปนะครับห้ามใจหักห้ามใจบ้าง
7: จริงจริงโพแทสเซียมเนี่ยทำให้ร่างกายเราคุมความดันได้ดีด้วยนะคะ
5: มีประโยชน์มีประโยชน์
7: ใช่ค่ะ
5: แต่ต้องกินให้พอดีระยะ2ก็เพิ่งเริ่มเองไม่ต้องซีเรียสนะครับแต่ว่าก็ต้องป้องกันไว้ไม่ให้มันมากกว่านี้ก็ดีที่สุดนะครับ
7: ค่ะ
5: โอเคครับโชคดีครับ
9: ครับ
5: ครับสวัสดีครับต่อครับท่านที่รออยู่เชิญเลยครับครับถามได้เลยครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับไม่ต้องฟังทางวิทยุนะคุยทางโทรศัพท์คุยทางโทรศัพท์พูดทางโทรศัพท์ฟังทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุครับฮัลโหล
10: ฮัลโหลจ
5: ้
10: า
5: เชิญเลยครับ
10: สวัสดีจ้าคุณบุญลงคุณหมอ
7: ค่ะ
10: อยากขอถามเบอร์หน่อยจ้ะเบอร์เมื่อกี้ที่ซื้อยา
5: อ๋อต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ไพพูเบตใช่ไหม
10: จ้ะพี่ยาชงอ
5: ่
10: ะ
5: จด
10: ไม่ทัน
5: จดไม่ทันใช่ไหมมีประกาศหรือยังจ๊ะ
10: ไม่มีเลยแล้วจะจำเอา
5: แน่ใจนะ02
10: อะไร
5: 02จำได้แล้วใช่ไหม
10: จ้ะ
5: 877 10
10: 020287710
5: ท่องไว้เลยครับคืนนี้เข้าฝันแน่นอน
10: 020282877710
5: ถูกต้องครับมันเบอร์อัตโนมัตินะแล้วก็กดตามที่เขาบอกกดตามที่เขาบอกเขาจะบอกว่า1ต่อไปนั่น2ต่อไปนี่3ต่อไปโน่นของเราเนี่ยต่อฝ่ายขายเป็นต่อ2
10: 0287อะไรนะ0202ลืมไปแล้ว
5: 020287
10: โอ877
5: 10 020282877 10
10: ขอบคุณจ
5: ้
10: า
5: ท่องไว้โชคดีครับ
10: จ้า
5: ท่องไว้020282877 10นะครับเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
9: เชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับ
5: ปิดวิทยุคุยทางโทรศัพท
11: ์นิ้วกลางมันปวดไปฉีดยามาแล้วก็ไม่หายปวดกำก็ไม่ค่อยเข้าคุณหมอ
5: เป็นนิ้วล็อกป่ะหมอบอกเป็นนิ้วล็อกหรือเปล่า
11: เขาก็ว่านิ้วล็อกแต่เคยฉีดเนี่ยในนิ้วนางฉีด2เข็มอ่ะหายแต่นิ้วกลางนี่ฉีดไม่หายอ่ะ
5: ฉีดมากี่วันแล้วครับ
11: ฉีด
5: ไม่ได้ยินครับฉีดมากี่วันแล้วครับ
11: เดือนกว่าแล้ว
5: เดือนกว่าแล้วหมอนัดว่าไงนัดไปเจออีกเมื่อไหร
11: ่หมอเขาบอกว่ามันฉีดเกิน3เข็มไม่ได้เอ็นมันจะย
5: ุ่
11: ย
5: ใช่สเตียรอยด์มันทำให้เอ็นยุ่ยโอเคแล้วอยากให้อาจารย์อ่านแนะนำนะโอเค
7: ค่ะก็ใช้กระดูกไก่ดำลองพ่นบ่อยๆนะคะหรือว่าน
5: วด
7: ถ้าให้ดีกลางคืนใช้เป็นยาน้ำมันนวดค่ะแล้วก็แช่น้ำอุ่นก็คือตอนเย็นที่เราจะอาบน้ำอ่ะเรามีเครื่องทำน้ำอุ่นที่บ้านหรือพอจะต้มน้ำได้เนาะก็เอาใส่กะละมังนะคะถ้ามีเวลาอีกนิดนะใส่เป็นพวกสมุนไพรลงไปต้มก็จะดีนะพวกมะกรูดตะไคร้ขิงข่าอะไรพวกเนี้ยเหมือนพวกเครื่องต้มยำอะค่ะก็จะทำให้น้ำที่เราจะแช่มือมันมีตัวยาที่มันจะช่วยคลายปอกหุ้มเอ็นนะคะเสร็จแล้วก็แช่สัก 5-10 นาทีเนาะอย่าเอาร้อนจัดนะเอาลองแตะๆให้มันพอดีนะคะเสร็จแล้วพอก่อนจะนอนเนี่ย
12: ใช้น้ำมันนวดนวดนวดคึงเนาะถ้าว่างๆก็ไปหามะกรูดเผาหรือเป็นไข่ต้มก็ได้มาคอยคึงคึงประเด็นคือเราจะทำให้พังผืดเนี่ยมันไม่แข็งเกินอะค่ะใช่ค่ะ
5: ผมนวดหายครับเมื่อก่อนผมก็ล็อกเนี่ยโอ้ยล็อกแล้วผมก็นวดขยันนวดนวดทุกวันนวดทุกวันว่างเป็นนวดว่างเป็นนวดว่างเป็นนวดมันค่อยๆดีขึ้นครับ
11: มันปวดตามข้ออุ้มมือแล้วก็ข้อกลางอ่ะมันปวดมากเลยแล้วก็หมอเขาขีดตามข้อแต่นี่มันจะขีดมากอีกก็หมอ
5: เข้าใจเข้าใจหมอหลักศาสตร์ก็สเตียรอยด์มันฉีดได้ไม่เกิน2
12: ทีนี้ถ้าเกิดว่าจะลองกินตัวเพชรร้อยข้อดูก็ได้นะเออแต่ถ้าเกิดกินแล้วไม่หายก็ถือว่ากินบำรุงกระดูกอย่างอื่นไปแต่เผื่อมันจะลดอักเสบได้นะคะแต่ถ้าเออเราไม่ไหวจริงๆอะค่ะอาจจะต้องพิจารณาผ่าตัด
5: ค่ะใช่สุดท้ายคือผ่าตัดลองเลยครับลองนวดลองแช่น้ำอุ่นลองนวดทำทุกวันดูดิวันละ 2-3 รอบ 2-3 รอบมีเวลาทำเลยแล้วก็
12: แล้วต้องพักการใช้มือด้วยนะ
5: ใช่พักการใช้มือด้วย
11: ไอ้นี่แล้วชัดเลยนะ
5: ไม่พักไม่หาย
11: พริกแกงต้องหั่นพริกแกงขายทุกวันเลย
5: เปลี่ยนเปลี่ยนมือครับเปลี่ยนมาใช้มือซ้ายครับ
12: หยุดเลิกทำได้ไหมล่ะ
5: โอเคมันจะหมดเวลานะก็เอาไปประยุกต์ปรับปรุงนะเพื่อต้องลดอ่ะทำไมได้ต้องลดการใช้นิ้วของเรานะงั้นก็ไม่หายขยันนวดด้วยนะขยันนวดขยันแช่น้ำอุ่นนะครับโอเคครับ
11: ได้ใช
5: ้หมดอะไรนะไม่ได้ยินแล้วโอเคอาจารย์อาครับ
12: ค่ะ
5: หมดเวลาครับส่งอาจารย์อาเข้านอนครับ
12: ค่ะขอบคุณครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะหมดเวลาครับข่าวสัญญาณข่าวมาแล้วฮะเดี๋ยวไปฟังข่าวกันนะครับโชคดีมีความสุขนะครับวันจันทร์เจอกันใหม่สำหรับแฟนคลับของสุขภาพดีวิถีไทยครับสวัสดีครับ
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
14: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับยุทธพรบานเย็นครับนายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากไทยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
15: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
17: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
18: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
14: นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขกรณีสหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยย้ำต้องเจรจาให้ได้รับในอัตราต่ำที่สุด
19: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่สหรัฐอเมริกาประกาศเก็บภาษีนำเข้าใหม่ในอัตราร้อยละ 12.5 สินค้าจากประเทศไทยว่าเป็นการปรับให้เข้าเกณฑ์ซึ่งได้เร่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการแก้ไขเพื่อว่าด้วยความสัมพันธ์ที่ดีในการเป็นคู่ค้าของทั้งสองประเทศเมื่อได้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถยื่นอุทธรณ์และขอให้มีการปรับอัตราภาษีใหม่ในโอกาสแรกจำเป็นต้องเจรจาเพื่อให้ประเทศไทยได้รับภาษีในอัตราต่ำสุดซึ่งไทยต้องเตรียมตัวให้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ส่วนโอกาสในการขอเจรจาอีกครั้งนั้นอยู่ระหว่างรอการรายงานจากนางสุภีธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างเดินทางกลับประเทศไทยอริกนาถขวัญแสนสุขรายงาน
14: BOI ขยายความร่วมมือกลุ่มนักลงทุนระดับโลกผลักดัน6อุตสาหกรรมเป้าหมายต่อยอดเม็ดเงินขอส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกกว่า 1.47 ล้านล้านบาท
20: นายนฤทธิ์เทศเถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าBOI ร่วมกับธนาคาร Citibank เชื่อมโยงเครือข่ายนักลงทุนระดับโลกจากกว่า180ประเทศเข้าสู่ประเทศไทยมุ่งเน้นการขับเคลื่อน6อุตสาหกรรมเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ได้แก่ชีวภาพและเศรษฐกิจสีเขียวเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV และชิ้นส่วนปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ตลอดจนการเป็นศูนย์กลางธุรกิจระหว่างประเทศต่อยอดความสำเร็จจากยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนครึ่งแรกของปี2569ที่พุ่งสูงถึง 1,470,000 ล้านบาทเติบโตขึ้นร้อยละ 37 โดยเป็นเงินลงทุนจากต่างประเทศกว่า 1,360,000 ล้านบาทเติบโตถึงร้อยละ 80 ควบคู่ไปกับการใช้กลไก Fast Track ร่วมกับ8หน่วยงานภาครัฐที่ช่วยลดระยะเวลาอนุมัติลงร้อยละ 20-50 เพื่อยกระดับและดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางด้านการลงทุนระดับโลกอย่างยั่งยืนด้านธนาคาร Citibank ประเทศไทยจะอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจในประเทศไทยให้กับลูกค้ากลุ่มบริษัทข้ามชาติผ่านโซลูชันธุรกรรมระหว่างประเทศที่ช่วยให้ธุรกิจสามารถบริหารกระแสเงินสดระหว่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมรองรับการดำเนินงานข้ามพรมแดนอย่างไร้รอยต่อช่วยให้ธุรกิจสามารถทำธุรกรรมได้ด้วยความเร็วระดับเรียลไทม์ปฏิพลสารพงมารายงาน
14: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการสั่งการศึกษาธิการจังหวัดทั่วประเทศเร่งจัดทำแผนปฏิบัติการ30วันกับเคลื่อนนโยบายการศึกษาให้เห็นผลเป็นรูปธรรมใน1ปี
21: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาในภูมิภาคว่าศึกษาธิการจังหวัดหรือสทจถือเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนการศึกษาระดับพื้นที่และเป็นกำลังหลักผลักดันนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต้องทำหน้าที่เป็นผู้กำหนดทิศทางการศึกษาของจังหวัดจึงต้องมีข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับบริบทของจังหวัดเพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนพัฒนาการศึกษาที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดรวมถึงนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในช่วง1ปีจากนี้ต้องการเห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้โดยมอบหมายให้สทจ.เร่งขับเคลื่อนนโยบายหลักอาทิการลดภาระครูการนำร่องระบบครัวกลางในโรงเรียนการพัฒนาระบบ Student ID เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงการพัฒนาสังคม

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเพลงประทับใจวันนี้เราพบกันอีกค่ำคืนหนึ่งแล้วนะครับหลังจากทำงานมาเหนื่อยตลอดทั้งวันทำงานประจำในช่วงกลางวันแล้วกลับมาเคลียร์งานต่างๆที่บ้านในช่วงกลางคืนทำงานบ้านบ้างอะไรก็ว่าไปนะครับก็พักผ่อนนะบางคนก็นอนถ้าไม่เที่ยงคืนแล้วไม่หลับก็มีนะผมเองบางทีก็เคยนะถ้าไม่ห้าทุ่มไม่เที่ยงคืนก็ไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเหมือนกันแต่ว่ามันก็ปรับได้นะครับคุณผู้ฟังครับปรับเวลาตามที่เราเหมาะแล้วกันว่าเอ๊ะเราจะนอนหลับพักผ่อนตอนไหนให้มันได้นะครับแต่ใครที่ยังไม่หลับก็ฟังเพลงเพราะๆจากรายการเพลงประทับใจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819และ891 GHz กับผมเอกพงษ์นพสกุลนะครับพร้อมทีมงานที่พร้อมที่จะเลือกสรรเพลงเพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับซึ่งพบกันนะทุกคืนเลยย้ำอีกทีหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์วงกรมโฆษณาการและวงสุนทรภรณ์ทั้งเก่าและใหม่เลือกมาฝากกันถ้าเพลงใหม่เนี่ยก็จะเป็นเพลงที่อาจจะมีแต่งใหม่บ้างบางเพลงแต่ส่วนใหญ่ก็จะนำเพลงเก่าๆมาร้องใหม่โดยวงดนตรีของกรมประชาสัมพันธ์นะครับหรือบางวันผมอาจจะนำเพลงต้นฉบับมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็คงต้องติดตามกันนะครับแต่ถ้าใครที่รอไม่ไหวจะหลับไปก่อนก็ไม่ต้องฝืนกับร่างกายของเรานะครับบางทีถ้าฝืนมากๆเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นอะไรที่สะสมไว้ในร่างกายเราก็จะแสดงออกมาแล้วเราต้องล้มหมอนนอนเสือเข้าโรงพยาบาลรักษาดูแลกันเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเรื่องของการดูแลสุขภาพเคยคุยให้ฟังไปแล้วว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะครับเพลงเท่านั้นที่จะเยียวยาคุณเวลาเครียดใช่ไหมฮะบางคนก็โอ้โหไม่ไหวเลยฟังเพลงดีกว่าใช่ไหมครับก็เลือกฟังเพลงเพราะๆจากรายการของเราเพลงประทับใจครับ

เดือนกรกฎาคมเป็นเดือนที่มีการประกาศรายชื่อผู้ที่แสดงตนทั้งรายเก่าและรายใหม่สำหรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับคุณผู้ฟังก็ทราบกันแล้วเมื่อวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการประกาศรายชื่อประมาณ9,500,000 คนที่ผ่านการตรวจสอบนะครับแล้วก็อีก9 ล้านกว่าเนาะ9,300,000มั้งประมาณนั้นเนาะที่ไม่ได้ผ่านแต่ว่ามันก็มีการออกมาชี้แจงโดยทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยเนี่ยกับการเรื่องของการทำการตรวจสอบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยนะครับก็อาจจะมีความขัดข้องบ้างเล็กๆน้อยๆนะครับแต่ว่าเมื่อผลออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยก็เขาก็มีการเปิดให้ทบทวนสิทธิ์นะครับหรือว่าอุทธรณ์อันเนี้ยสามารถทำได้ตั้งแต่17กรกฎาคมคือพอชื่อออกมาเนี่ยเราก็สามารถที่จะอุทธรณ์ได้เลยจนถึง31กรกฎาคมนะครับก็ที่ธนาคารกรุงไทยธนาคารของรัฐนั่นแหละแล้วก็เมื่ออุทธรณ์แล้วก็รอผลเพราะท่านอาจจะคิดว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับเราหรือเปล่าทำไมอยู่ๆเราเคยได้แล้วเราไม่ได้อันนี้มันอาจจะมีกระบวนการในการตรวจสอบของระบบแต่ว่าเมื่อเราอยากจะอุทธรณ์ก็ลองดูนะครับเผื่อว่าเขาจะมีการทบทวนแล้วก็เอาเกณฑ์มาเทียบมาดูว่าเราทำไมถึงไม่ได้แล้วเมื่อประกาศว่าไม่ได้แล้วเขาอุทธรณ์มาได้หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันไปก็คงต้องเป็นไปตามเกณฑ์นะครับก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐมอบให้กับทุกๆคนนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยไปตรวจสอบไปอุทธรณ์หรือว่าไปทบทวนสิทธิ์กันนะครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะให้คุณได้มีวินัยแล้วก็ได้ใช้บริการสำหรับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วก็คือไทยช่วยไทยพลัส60-40ของรัฐบาลอันนี้คนที่ได้รับสิทธิ์เนี่ยก็ทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด4เดือน2เฟสเฟสแรกมิถุนากรกฎาก็กำลังจะหมดแล้วครับก็ไปใช้สิทธิ์นะครับเดือนละ 1,000 บาทเวลาคุณไปสแกนก็ขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60-40ซึ่งในแต่ละร้านเนี่ยเขาก็มีอยู่แล้วล่ะนะครับเอามาสแกนเราซื้อของอะไรไปก็ตามก็เวลาเราจ่ายก็ทางระบบก็จะจ่ายให้เรา 60% ของสินค้าที่เราซื้อเราจ่ายเอง 40% ตอนแรกเรานึกว่าเอ๊ะมันต้องเท่าไหร่ล่ะก็แล้วแต่นะก็ขึ้นอยู่กับว่าสิ่งของที่คุณซื้อเนี่ยมันจำนวนเท่าไหร่แต่ถ้าคิดง่ายๆก็คือซื้อของ100บาทคุณจ่ายไปแค่40บาทเท่านั้นแหละอีก60บาทก็ระบบจ่ายให้แต่วันนึงเนี่ยจะต้องใช้จ่ายได้ไม่เกิน200บาทด้วยเงินจากระบบนะครับเช่นถ้าคุณซื้อ450สแกนครั้งเดียวเลยเขาก็จะจ่ายให้เรา200เราก็จากเดิมที่จะต้องจ่าย200 450ก็จ่ายไปแค่250อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ถ้าคุณจ่ายไม่ถึงสมมติซื้อของ130บาทขอใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสก็ลองคิดดู 100% ของ130บาทนะครับถ้า 40% ของ130บาทนะเท่าไหร่ที่เราต้องจ่ายหรือไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะเพราะว่าระบบเขาจะคิดให้อยู่แล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งเดี๋ยวถ้าใครใช้หมดแล้วในเดือนกรกฎาคมก็ไม่เป็นไรสิงหาก็จะเข้ามาใหม่ยอด 1,000 บาทนะลิมิต 1,000 บาทที่คุณจะต้องใช้ได้แต่วันละไม่เกิน200นะครับก็ลองแบ่งสรรปันส่วนดูกันยายนก็เป็นอีกเดือนนึงนะครับแล้วก็จะจบมันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับมันเป็นการทำให้หมุนให้เงินหมุนเวียนในประเทศของเราโดยมีเงินสนับสนุนเป็นสวัสดิการจากรัฐบาลของเรานะครับนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่นำมาย้ำเตือนคุณผู้ฟังให้ไม่ลืมกันนะครับ

ใจเข้มข้นเพราะเราควรทำนา

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่เคารพในช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงของฤดูฝนนะคะหลายพื้นที่ที่ฝนตกลงมาก็อาจพบกับน้ำท่วมขังได้หากแต่สมัยก่อนนั้นเมื่อเกิดน้ำท่วมจะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรบ้างชื่นชมนิยมไทยในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ฟังไปทำความรู้จักกับพิธีไล่น้ำสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลกันค่ะในสมัยอยุธยาบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลหลากท่วมเป็นประจำทุกปีได้นำเอาความอุดมสมบูรณ์มาให้แก่ชาวอยุธยาทั้งข้าวและปลาก็บริบูรณ์ดังที่นิโคลัสแชเวสชาวฝรั่งเศสในสมัยสมเด็จพระนารายณ์บันทึกเอาไว้ว่าน้ำท่วมใหญ่ซึ่งดูเป็นที่น่ารำคาญและทำความเสียหายให้มากนี้กลับนำประโยชน์และความชื่นชอบมาสู่คนสยามและนำความมั่งข้างมาสู่ประเทศต้นข้าวนั้นชอบอยู่ในน้ำน้ำยิ่งสูงเท่าไรลำต้นยิ่งแข็งแรงสิ่งที่ให้ประโยชน์อีกประการหนึ่งในกรณีที่มีน้ำท่วมก็คือมีปลาเป็นอันมากอย่างไรก็ตามค่ะหากปีใดมีน้ำหลากมากเกินไปก็จะสร้างความเสียหายแก่พืชผลทางการเกษตรได้โดยหากน้ำจะหลากท่วมสูงเร็วผิดปกติต้นข้าวก็ไม่อาจจะโตทันได้ภายในเวลาอันสั้นคือไม่ทันชูยอดขึ้นเหนือน้ำก็จะทำให้ข้าวเน่าและตายได้ดังนั้นในปีใดหากมีน้ำเหนือไหลหลากลงมามากเกินราชสำนักอยุธยาจะประกอบพระราชพิธีที่เรียกว่าพิธีไล่น้ำซึ่งพิธีดังกล่าวนี้ปรากฏเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธี12เดือนบางครั้งเรียกว่าพิธีไล่เรือเถลิงพิธีตรียัมพวายค่ะพิธีนี้จะจัดขึ้นในเดือนอ้ายซึ่งอยู่ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมขั้นตอนประกอบพิธีคือพระมหากษัตริย์เสด็จพระราชดำเนินประทับเรือพระที่นั่งพร้อมด้วยพระอัครมเหสีพระเจ้าลูกเธอพระเจ้าหลานเธอและขุนนางผู้ใหญ่ตามเสด็จพระราชดำเนินเป็นขบวนใหญ่โดยขบวนเสด็จพยุหยาตราชลมารคจากอยุธยาแล้วล่องตามแม่น้ำลงไปทางทิศใต้เมื่อล่องขบวนเสด็จพระราชดำเนินไปถึงที่ที่กำหนดก็ทำพิธีตั้งเครื่องบัตรพลีทำพิธีเรียกขวัญสู่ขวัญพระแม่คงคามีการร้องลำนำเหกล่อมหลังจากนั้นพระมหากษัตริย์เสด็จออกยืนกลางเรือพระที่นั่งแล้วทรงถือวานวิชนีหรือพัดโบกซึ่งเป็นหนึ่งในเครื่องเบญจราชกกุฏภัณฑ์ทรงโบกไปมาเหนือลำน้ำโดยจะทรงโบกในลักษณะจากเหนือลงใต้เป็นสัญลักษณ์ว่าขอให้เกิดลมมาพัดกระแสน้ำให้ไหลลงทะเลโดยเร็วเพื่อให้น้ำที่กำลังหลากท่วมจะได้ลดลงนอกจากนี้ในการประกอบพิธีก็อาจจะมีการใช้พระแสงดาบฟาดฟันสายน้ำเพื่อเร่งรัดให้น้ำลดลงอีกด้วยดังที่ปรากฏอยู่ในคำให้การชาวกรุงเก่าที่บันทึกถึงเหตุการณ์ที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงเรือพระที่นั่งในเวลาน้ำขึ้นรับสั่งให้น้ำลดแล้วทรงพระแสงฟันลงไปน้ำก็ลดตามพระราชประสงค์อย่างไรก็ตามค่ะนิโคลัสแชเวสอธิบายว่าพิธีไล่น้ำได้เลิกไปในสมัยสมเด็จพระนารายณ์นั้นดังที่บันทึกว่าเมื่อก่อนนี้ยังมีอีกโอกาสหนึ่งที่จะได้เห็นพระองค์คือในวันเสด็จไปประกอบพระราชพิธีฟันน้ำเพื่อมีให้มันท่วมขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้ได้ยุบเลิกขนบประเพณีที่ว่านี้เสียแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะเหตุที่ต้องมีพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยานั้นก็เพื่อไล่น้ำที่หลากท่วมท้องทุ่งให้ราษฎรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวในนาที่กำลังสุกพอดีเกี่ยวซึ่งพิธีนี้ไม่ได้ทำทุกปีแต่จะทำเฉพาะในปีที่เกิดน้ำหลากลงมามากจนสร้างความเสียหายแก่นาข้าวแม้ว่าพิธีกรรมนี้อาจจะช่วยไล่น้ำไม่ได้จริงแต่ก็นับว่าเป็นพิธีที่สร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ราษฎรในสมัยก่อนเป็นอย่างมากค่ะและนี่คือเรื่องราวของพิธีไล่น้ำในสมัยอยุธยาพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ไล่น้ำท่วมให้ลดไล่น้ำลงทะเลต้องขอขอบคุณข้อมูลนี้จากนิตยสารศิลปะวัฒนธรรมด้วยนะคะวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาลงแล้วดิฉันคณิษฐายิ้มดีต้องขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติส่งเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ทรงมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

ช่วงท้ายของเพลงประทับใจแล้วครับหวังว่าคงจะมีความสุขกับการฟังเพลงแล้วก็เรื่องราวสัพเพเหระเล็กๆน้อยๆที่ผมเลือกมาฝากกับท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาพบกันได้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์ย้ำเลยนะหลังข่าว5ทุ่มถึงเที่ยงคืนสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891เครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณรายการของเราเพลงเพราะๆจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ทั้งเก่าและใหม่นำมาฝากกันแน่นอนวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่สถานีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนในเมืองท่องเที่ยวนานาชาติทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งอาคารถนนท่าเรือตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ในระบบ FM ความถี่ 98.50 เมกะเฮิรตซ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาถึง 24 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันและจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังคะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิปัญญาภาวนาโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกกลับมาให้ความรู้ให้ปัญญาให้ความสบายอกสบายใจแล้วก็ให้สิ่งที่เรียกว่าซาบซึ้งในพระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ครูบาอาจารย์ท่านจำต่อๆกันมาแล้วก็บันทึกกันไว้ในพระไตรปิฎกเหมือนเช่นเคยนะคะก็แน่นอนว่าเราพบกันในเช้าวันนี้ต้องเป็นเช้าวันเสาร์แน่นอนดังนั้นก็ขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านมากราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์เอกภิโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยดีไหมคะท่านพร้อมอยู่แล้วที่จะมาสาธยายสากฉาอธิบายความรู้ที่มีคุณค่าอย่างสูงยิ่งจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขุดเพชรในพระไตรปิฎกกันแล้วนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค่ะ
2: เจริญพรญาติบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ในทุกวันเสาร์เราก็มีนัดกันที่จะมาสุมหัวรวมตัวใส่ใจอ่านคิดวิเคราะห์แล้วก็อภิปรายพูดคุยกันในพระไตรปิฎกที่ครูบาอาจารย์ในรุ่นก่อนๆท่านได้รวบรวมลงอักษรนั่นคือก่อนที่จะมาถึงเราก็แปลกันมาก่อนก็แปลมาจากไหนก็มีการลงอักษรเป็นคัมภีร์ใบลานอะไรที่เป็นคัมภีร์ใบลานเขาลงอักษรนี่เขาเอามาจากไหนก็มีคนจดจำมาจดจำกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นเอาเรื่องที่จำมาเนี่ยเอามาจากไหนก็มาจากพระพุทธเจ้าท่านตรัสเทศน์เอาไว้ครูบาอาจารย์รุ่นนั้นจำกันมาอธิบายว่าอย่างนี้ก็ส่งต่อกันมาเป็นรุ่นเป็นรุ่นจนถึงเราเนี่ยมันก็หลายพันปีแล้วเพราะฉะนั้นมันเหลือเท่าที่มันเหลือเพราะฉะนั้นในบรรดาที่เหลืออยู่นี้ถ้าเราไม่ศึกษาทำความเข้าใจนำมาปฏิบัติแม่มันเสียดายจึงในทุกสัปดาห์ก็สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละวันที่เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องนี้ทำความเข้าใจได้ให้เกิดความลึกซึ้งลงไปในช่วงที่เราเรียกว่าขุดเพชรในพระไตรปิฎกที่จะเป็นการศึกษาในลักษณะที่เราจะไล่ไปเลยทีละเล่มในแต่ละเล่มก็ทีละหน้าในแต่ละหน้าก็ทีละบรรทัดในแต่ละบรรทัดก็ทีละคำการอ่านไปตามลำดับอย่างนี้นั่นจะช่วยให้เราเก็บรายละเอียดได้มากขึ้นแต่ทีนี้บางทีรอบหนึ่งก็พอได้แบบหนึ่งรอบสองรอบสามก็ยิ่งได้ดีมากยิ่งขึ้นโดยท่านผู้ฟังก็ต้องไปอ่านมาด้วยเนาะอาจจะอ่านก่อนหรืออ่านตามหลังก็ตามอ่านแล้วพระอาจารย์ก็อ่านมาเหมือนกันเสร็จแล้วก็มาทำความเข้าใจกันแต่จะไม่เหมือนกับช่วงของคลังพระสูตรที่จะเป็นการอ่านให้ฟังแต่ช่วงของขุดเพชรในพระไตรปิฎกเนี่ยจะอธิบายโดยไม่อ่านเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังเนี่ยเพื่อที่จะให้รู้ถึงบทเปลี่ยนชนะที่มีความรัดกุมรอบครอบไม่หละรวมของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องไปอ่านมาด้วยและโดยก็มีคุณเดินใจมาร่วมจัดรายการเพื่อที่จะสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้และไล่เรียงกันไปเราก็จะสามารถนำความรู้เนี่ยไปใช้ในชีวิตจริงได้ให้เกิดการปฏิบัติได
1: ้ okay.
2: อันนี้นี่คือจุดประสงค์สำคัญเลยที่พระพุทธเจ้าสอนคำสอนของท่านไว้ทั้งหมดนั่นเองเจ้า
1: ค่ะเราก็ได้ขึ้นมาในบทพระธรรมนะเจ้าค่ะที่เพิ่มคือเริ่มตั้งแต่แรกก็จะเป็นคำสอน1ประการ2ประการ3ประการอย่างเงี้ยเจ้าค่ะไป
2: yeah.
1: ยังมาจนกระทั่งถึง10ประการละตอนนี้เจ้าค่ะและพระอาจารย์ได้เริ่มไปแล้วประมาณ5พระสูตรเมื่อวันเสาร์ก่อนนู้นนะเจ้าค่ะ
2: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะวันนี้เรามาต่อพระสูตรที่6นะเจ้าค่ะ
2: เรามาต่อกันเลยแต่เป็นพระสูตรที่มาในทัสสกนิบาตในทัสสะนี่ก็คือ10
1: เจ้าค่ะ
2: พระสูตรที่มีธรรมะ10ประการโดยใน คราวนี้เราก็ถึงข้อที่6ชื่อพระสูตรว่าสมาธิสูตรนับว่าด้วยการได้สมาธิของภิกษุไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาหรือไม่ใช่สมาธิธรรมดาธรรมดาแต่เป็นสมาธิพิเศษชนิดพิเศษที่เป็นคำถามชงมาโดยท่านพระอานนท์โดยสมาธิที่ว่าพิเศษพิเศษเนี่ยไม่ได้อาศัยเครื่องมือ10ประการที่จะว่าต่อไปนี้ไม่ได้อาศัยเครื่องมือต่างๆเครื่องมือคำว่าเครื่องมือนี่หมายว่าไงอย่างเช่นว่าการที่ว่าถ้าท่านผู้ฟังอาศัยลมหายใจแล้วได้สมาธิอันนั้นคือคุณใช้ลมหายใจเป็นเครื่องมือ
1: เจ้าค่ะ
2: คุณเดินใจภาวนาอะไรพุทโธคุณเดินใจใช้พุทโธเป็นเครื่องมือทำให้ได้สมาธิโอเคไหม
1: เจ้าค่ะ
2: แต่ถ้าผู้ฟังบอกว่าฉันใช้สัมมาอรังอีกคนหนึ่งบอกฉันใช้ยุบหนอปองหนออีกคนหนึ่งบอกฉันใช้นามรูปฉันใช้สังโฆฉันใช้ธรรมโมฉันใช้จิตติวิตังอะไรก็จะว่าของแต่ละคนไปแต่คือนั่นคือเขาใช้เครื่องมือประเภทนั้นๆนั้น
1: ๆ
2: ซ
1: ึ่
2: งเครื่องมือมันก็มีหลายอย่างเนาะไม่ว่าจะอนุสติสิบทั้งหมดเลยได้หมดเลยโดยกายคตาสติก็ได้อานาปานสติก็ได้เทวตานุสติก็ได้ทีนี้ที่ท่านพระอานนท์ชงมาถามในที่นี้เครื่องมือสิบอย่างเนี่ยแบบว่าถ้าไม่ใช้อ่ะแล้วจิตจะเป็นสมาธิได้ไหม
1: เจ้าค่ะ
2: มีไหมคนที่จะได้สมาธิโดยไม่ต้องใช้สัญญา10ประการต่อไปนี้โอเคนะก็คือเครื่องมือนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
2: ในที่นี้เช่นคุณใช้ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมพวกนี้ก็คือกสิณลักษณะของกสิณกสิณดินกสิณน้ำอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็จะมีกสิณชนิดที่ในกรรมฐาน40ประการเนี่ยนะหนึ่งในนั้นก็จะมีกสิณ10อย่าง
1: สิบอย
2: ่างแล้วนะแล้วก็จะมีอนุสติ10อย่างที่พระอาจารย์นำมาพูดอยู่เรื่อยก็คืออนุสติ10อย่างที่จะไม่ค่อยได้พูดถึงเลยก็คือกสิณ10อย่างหมายถึงการเพ่งซึ่งที่ไม่ได้เอามาพูดถึงพระอาจารย์ก็ทำไม่เป็นกุญแจ
1: ค
2: ือไม่ได้ฝึกทำมาแบบนั้นก็เลยถ้าบอกว่าสอนแล้วจะสอนผิดก็ได้ก็เลยไม่ได้พูดถึงอาจจะพูดแบบนี้
1: เจ้าค่ะที่เรารู้จักกันว่าเพ่งกสิณนี่ก็คือตัวนี้นี่เองนะ
2: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: เดี๋ยวผ่าน
1: เจ้าค่ะ
2: แล้วก็ยังรวมถึงสมาธิที่ท่านพระอนุทามนี้จากท่านที่5 6 7 8 1 2 3 4นี่คือธาตุทั้ง4 5 6 7 8นี่คืออากาศสารัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะและกนิวัสสัญญาณสัญญายตนะพวกนี้คือลักษณะของอรูปสมาบัติ
1: เจ้าค่ะ
2: คืออรูปฌานนั่นแหละอีก8แล้วก็ในข้อที่9ข้อที่10ก็คือโลกนี้โลกหน้าไปซึ่งอันนี้ก็เป็นรูปแบบการทำสมาธิแบบหนึ่งคุณในใจมีทั้งหมด10แบบซึ่งพระอาจารย์ไม่รู้เลยว่าแต่ละแบบทำยังไง
1: บ
2: อกตรงๆว่าไม่รู้แต่ตอนนี้คือชื่อของเครื่องมือที่เราจะใช้ให้เกิดสมาธิได้เพราะฉะนั้นหมายว่ามันก็มีเครื่องมือหลายอย่างเดี๋ยวท่านผู้ฟังสามารถที่จะมีสมาธิได้โดยที่ว่าไม่ต้องเพ่งดินก็ได้ไม่ต้องเพ่งน้ำก็ได้ก็ดูลมก็ได้ถ้าดูลมก็จะมีลักษณะของธาตุลมอย่างนี้ใช่ไหม
1: เจ้าค่ะอานาปานสติ
2: ใช่ใช่
1: อานาปานสตินะเจ้าค่ะ
2: ใช่ว่าถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
2: หรือเราจะนึกถึงพุทโธก็ทำจิตให้เป็นสมาธิได้ทีนี้สิ่งที่ท่านพระอานนท์หมายถึงเนี่ยคือบางทีเราชงคำถามเนี่ยนะคุณดูใจในทุกวันนี้นะด้วยโลกของ AI เนี่ยนะคำถามเนี่ยสำคัญกว่าคำตอบพระอาจารย์พูดอยู่เสมอ
1: เจ้าค่ะ
2: เพราะว่าคำตอบมันมีอยู่แล้วคุณถามไง AI มันก็ตอบได้หมดแต่ว่าคุณถามถูกไหมก่อนคุณถามเป็นไหมถ้าคุณถามไม่เป็นมันก็ตอบห่วยคุณถามเป็นมันถึงจะให้คำตอบเราดีๆได
1: ้ที่เราอยากได
2: ้
1: แล้วก็ถูกต้องถูกไหมเจ้าคะ
2: ถูกต้องถูกต้องไอ้ลักษณะการถามนี่ก็เรียกว่า prompting การ prompt
1: เจ้าค่ะ
2: prompt นี่เป็นภาษาอังกฤษนะหมายถึงว่าการเขียนคำถามลงไปให้เหมาะสมแก่การที่ระบบของ AI มันจะเข้าใจเพื่อมันตอบสนองได้ตามที่เราต้องการอั ันนี้นอกเรื่องนิดหนึ่งยกเป็นอุปมาเพื่อที่จะบ่งบอกถึงว่าไอ้การถามเนี่ยมันอยู่ที่ว่าเจตนาของผู้ถามเขาอยากจะรู้อะไรในที่เนี้ยนัยยะของคำถามของท่านพระอานนท์เนี่ยต้องการจะรู้ถึงสมาธิชนิดหนึ่งที่ไม่ต้องอาศัยนิมิตไม่ต้องอาศัยนิมิต
1: คือเครื่องหมาย
2: เครื่องหมายใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
2: สมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิต

0: มีไหมเข้าใจไหมที่มันไม่ต้องมีนิมิตไม่ต้องมีเครื่องหมายนี่ตรงนี้คําถามที่ชงมาปรารภ10อย่างเนี่ยแม่อยากจะคําตอบที่มันจะตอบและถูกใจของผู้ถามอะว่าผู้ถามก็ต้องการคําตอบแบบเนี้ยคือสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตแต่พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่ามีอยู่ที่ว่าไม่ต้องมีสัญญานี่นะสัญญา10ประการเนี่ยคุณไม่ต้องใช้สัญญาพวกนี้ก็สามารถทำสมาธิให้เกิดขึ้นได้มีแต่มีอย่างนี้ว่าแต่ต้องมีสัญญาอย่างนี้นะว่าภาวะนั้นสงบประณีตคือความระงับแห่งสังขารทั้งปวงความสละคืนซึ่งอุปาทิทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดความดับความเย็นคือนิพพาน
1: เจ้าค่ะ
0: กำหนดถึงนิพพานกำหนดถึงนิพพานการที่เรากำหนดถึงนิพพานนี่เป็นลักษณะของอุปสมานุสติอุปสมานุสติเพราะฉะนั้นตรงนี้อันนี้พระอาจารย์เข้าใจว่าอย่างนี้นะท่านผู้ฟังจะเข้าใจว่าอย่างไรพระอาจารย์เข้าใจว่าเนี้ยคือการอธิบายเรื่องอุปสมานุสติอีกแบบอุปสมานุสติคือความสงบระงับเราจะเอาความสงบระงับเราก็ไม่เอาอย่างอื่นไม่เอาอะไรไม่เอานิมิตด้วยไม่เอาอะไรแล้วมันก็ค่อยระงับลงระงับลงเอาตรงนี้สมาธิเข้าได้แบบนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องกำหนดธาตุดินธาตุน้ำใดๆเป็นอุปสมานุสติเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงสมาธิชนิดที่ไม่มีนิมิตคืออุปสมานุสติพระอาจารย์คิดว่าอย่างนี้ใช่ไหมใช่ไหมท่านฟังลองคิดดูหมายถึงว่าลองทำรีเสิร์ชดูหรือว่าลองคิดดูว่ามันใช่หรือเปล่าหรือว่าท่านผู้รู้ท่านอื่นที่มีเคยทำได้อะไรต่างๆเงี้ยนะช่วยบอกหน่อยว่ามันถูกไหมแบบนี้แต่ก็แล้วก็คิดว่าอย่างนี้นะคิดว่าอย่างนี้อันนี้คือสมาธิ10อย่างแต่ว่าการที่จะได้สมาธิโน้มันมีหลายอย่างเนาะหลายแบบและใช้เครื่องมือได้หลายอย่างและหนึ่งในหลายๆอย่างนั้นก็ชนิดที่ไม่มีนิมิตไม่มีสัญญาแต่ว่าถ้าไม่มีสัญญาคือไม่กำหนดสัญญาพวกทั้ง10อย่างเนี่ยคุณก็ยังต้องกำหนดสัญญาในนิพพานแต่พอคุณกำหนดสัญญาไปนิพพานไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันดับไปแล้วเนี่ยมันก็คือไม่มีก็จึงไม่ต้องมีสัญญาความจำได้หมายรู้ในเรื่องต่างๆเหล่านั้นตามที่ท่านพระอานนท์ยกมานั่นเอง
1: เจ้าค่ะเมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์กล่าวถึงความสละคืนนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: ระงับสังขารทั้งปวงความสละคืนอุปกิเลสทั้งปวงความสิ้นไปแห่งตัณหาความคลายกำหนัดแล้วก็การดับเนี่ยโยมก็นึกในใจว่านั่นมันนิพพานนี่นาโยมนึกอย่างนี้เลยเจ้าค่ะว่าพระอาจารย์พูดมานี่มันใช่นิพพานไหมใช่จริงๆด้วยเจ้าค่ะ
0: ทีนี้ประเด็นคือคุณในใจพอท่านพระอานนท์ฟังเรื่องนี้จากพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: ก็พระอาจารย์ว่าท่านไม่เก็ตท่านไม่เก็ตท่านก็เลยไปถามพระสารีบุตรด้วยหมวดและพยัญชนะเหมือนเดิมเป๊ะคือถามพระพุทธเจ้าได้คำตอบแล้วแต่ว่าไม่รู้สิอาจจะไม่เก็ตคิดว่านะคิดว่าแต่ว่าเขาไม่ได้เขียนไว้ในพระสูตรก็เลยไปถามท่านพระสารีบุตรเหมือนเป๊ะแบบที่ถามพระพุทธเจ้าทำไมต้องไปถามซ้ำอ่ะใช่ไหมล่ะแต่คุณเก็ตแต่ว่าก็คงจะไม่เก็ตนั่นแหละก็เลยต้องไปถามซ้ำ
1: ไปถามพระสารีบุตรนะเจ้าค่ะ
0: ใช่นี่คือในข้อที่7ตีหรือข้อที่6นะนี่ข้อ6จบแล้วมาข้อที่7ข้อที่7ก็พระนนท์ไปถามท่านพระสารีบุตรด้วยคำถามเดียวกับที่ถามพระพุทธเจ้าเมื่อกี้เป๊ะแล้วท่านพระสารีบุตรนะตอบยังไงคุณในใจ
1: เจ้าค่ะ
0: ตอบไม่เหมือนพระพุทธเจ้านะ
1: เอาไว้
0: ส่วนที่เหมือนเนี่ยเหมือนเป๊ะแต่มีส่วนที่เพิ่มเติมขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่านี่เป็นอุปนิสัยของท่านพระสารีบุตรในความที่ว่า ถ้ามีคนมาขอ

0: เอาสมมติมาขอท่าน10 บาทเนี่ยท่านให้100หนึ่งเลย
1: เจ้าค่ะ
0: ขอน้อยให้มากเลยขอนิดหน่อยจัดเต็มให้อย่างเงี้ยเนี่ยเป็นนิสัยของท่าน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าได้มาถามเนื้อหาธรรมะเดิมเดียวกับที่ได้คุยกับใครมาก่อนละมาถามท่านพระสารีบุตรนี่คนที่ถามนี้จะได้คำตอบในยะที่มากกว่าในที่นี้คืออะไรจึงมีอุปมาอุปไมยอยู่ตรงท้ายพระสูตรนี้เลยก็คือไส้ในทั้งบทต้นเป็นคำถามของท่านพระอานนท์เหมือนเป๊ะทั้งบทกลางคือคำตอบของท่านพระสารีบุตรก็เหมือนกับของพระพุทธเจ้าเป๊ะเลยนะคำต่อคำเลยเป๊ะเลยนอกจากนั้นท่านพระสารีบุตรยังมีอุปมาอุปไมยโดยปรารภถึงการปฏิบัติของตัวท่านเองโดยบอกว่าตอนนั้นท่านอยู่ที่ป่าอันธวันที่เมืองสาวัตถีนี่แหละแล้วก็เข้าสมาธิแบบนี้เลยแบบที่พระพุทธเจ้าบอกพระอานนท์ก่อนนั้นนั่นแหละแล้วก็แบบที่ท่านพระสารีบุตรบอกท่านพระอานนท์นี่แหละบอกว่าตัวฉันเองเนี่ยฉันทำแบบนี้เลย
1: เจ้าค่ะ
0: โดยที่ฉันก็ไม่มีสัญญาในสิ่งเหล่านั้นที่ท่านถามมาแล้วพระอานนท์เนี่ยก็ถามเจาะจี้ต่ออีกแล้วตอนนั้นมันเป็นยังไงเป็นยังไงมีสัญญาอะไรที่ว่าไม่มีสัญญาไม่มีสัญญาเนี่ยมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาเห็นไหมคือก็ไม่ได้สำคัญในสัญญาทั้ง10 อย่างนั้นแต่ว่ายังมีสัญญาอยู่เอาสัญญานั้นสัญญานั้นที่ว่าสัญญาแบบที่พระพุทธเจ้าบอกว่านั่นสงบระงับปรินิพพานคือสัญญาในนิพพานนั่นแหละมันคืออุปสมานุสติน่ะนะมันเป็นยังไงสัญญานี้มันเป็นยังไงท่านพระสารีบุตรเลยตอบตรงนี้นะคือตรงนี้พระอาจารย์ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพระอนุนไม่ถามจี้พระพุทธเจ้าไปเลยก็คืออาจจะไม่รู้เหมือนกันเนาะอาจจะแบบคือเขาก็ไม่ได้บอกว่าอะไรเลยเป็นไงจนเวลาไม่พออาจจะด้านนี้นู่นอะไรไม่รู้แต่มาคุยกับพระสารีบุตรแล้วกันนะพระสารีบุตรก็บอกว่าสัญญาอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสัญญาเกิดขึ้นกับท่านนะบอกว่าความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานพอความดับภพนี่คือสัญญาอย่างเงี้ยก็คือความเข้าใจนี้เกิดขึ้นกับท่านเนี่ยไอ้ความเข้าใจนี้คือสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานแล้วไอ้ความดับภพที่ว่าเป็นนิพพานเนี่ยมันก็ดับไปไอ้ความรู้เนี่ยมันก็ดับไปเดี๋ยวมันก็เกิดขึ้นมาอีกเกิดว่าอะไรความดับภพเป็นนิพพานความดับภพเป็นนิพพานแล้วมันก็ดับไปอีกท่านเปรียบอย่างนี้เหมือนไฟคุณดูนตาใจจุดเทียนอย่างเงี้ยนะมันกินเชื้อคือไส้เทียนอย่างเงี้ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: หรือเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปเปลวไฟก็เกิดขึ้นเปลวไฟก็ดับไปคือคำว่าเปลวไฟเกิดขึ้นเปลวไฟดับไปเนี่ยหมายความว่าไงหมายความว่าเปลวไฟที่เราเห็นเนี่ยที่เราเห็นมันต่อเนื่องตลอดเนี่ยไม่นะจริงมันเกิดดับมันไม่ไปเกิดดับได้ไงกันออกก็เพราะว่าเชื้อเพลิงในปริมาณที่เหมาะสมกับออกซิเจนจะสันดาบกันแล้วให้เกิดเป็นเปลวไฟขึ้นมาเนี่ยมันไหม้แล้วมันก็ดับไปแล้วถูกปะเชื้อเพลิงนั้นหมดไปแล้วออกซิเจนนั้นถูกเผาไหม้ไปแล้วแสงสว่างเกิดขึ้นต่อไปแล้วจบแล้วแต่มันผลิตความร้อนขึ้นมาในการมีเปลวไฟนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นทำให้เกิดกระบวนการสันดาปฏิกิริยาของอะไรก็ของไส้เทียนไขเทียนที่มันมีออกซิเจนอยู่มันก็ไหม้กันต่อดวงที่สองก็เกิดขึ้นมาเปลวไฟเปลวที่สองมันต่อเนื่องกันลักษณะนี้เขาเรียกว่า chain reactionคือปฏิกิริยาห่วงโซ่เป็นปฏิกิริยาห่วงโซ่ที่เชื่อมห่วงโซ่กันด้วยการปลดปล่อยความร้อนของเชื้อเพลิงคือไส้เทียนโดยที่มีออกซิเจนอยู่เต็มที่ออกซิเจนก็มาเรื่อยๆใหม่ๆเรื่อยๆไส้เทียนคือเชื้อเพลิงก็ใหม่เรื่อยๆใหม่เรื่อยๆเชื้อเพลิงก็เลยลดลงออกซิเจนก็เลยลดลงแต่เปลวไฟมันก็หายไปแต่ไม่เกิดใหม่เพราะว่าไอ้เชื้อเพลิงและออกซิเจนที่มันลดลงนั่นเองมันมาสันดาปกันไปเราเกิดขึ้นดับไป อย่างนี้สัญญาเกิดขึ้นสัญญาดับไป
1: แต่มันเกิดแบบต่อเนื่องกันจนกระทั่งเราสังเกตไม่เห็นถูกไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: ก็คิดว่าเป็นดวงไฟดวงเดิม
0: เจ้าบ้าน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็นี่จึงเป็นลักษณะที่ว่าถ้าเราเข้าสมาธิละเอียดละเอียดเห็นความดับนั่นสงบระงับนั่นประณีตนั่นคือความไม่มีการปรุงแต่งใดๆระงับลงระงับลงเราจะสามารถสังเกตเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสิ่งต่างๆของสมาธิด้วยแต่คือเราต้องเห็นความเกิดขึ้นดับไปของสมาธิความดับไปของสมาธิความเกิดขึ้นของสมาธิจะสังเกตเห็นได้คือเราก็ต้องเข้าออกสมาธิอย่างไงเพราะสัญญามันเกิดว่าความดับพบเป็นนิพพานและสัญญานี้ก็ดับไปเดี๋ยวมันมาอีกเกิดอีกดับอีกเกิดอีกดับอีกเหมือนไฟมีเชื้อเปลวหนึ่งเกิดเปลวนั้นดับเปลวใหม่เกิดเปลวนั้นที่เกิดมาดับอีก
1: เจ้าค
0: ่ะอันนี้ก็จะเป็นสองพระสูตรที่เป็นซีรีส์กันข้อที่6และข้อที่7สมาธิสูตรแล้วก็สารีปุตตสูตรอันนี้ก็เรื่องสมาธินะเอามาไว้ในหมวด10ข้อถัดมาข้อที่8ข้อที่8นี่ก็จะเป็นซีรีส์8 9 10 3สูตรนี้8 9 10นี้จะมีไส้ในเหมือนกันคล้ายๆกัน
1: แ
0: ล้วให้ไปทีละกันแล้วข้อที่8นี่คือฌานสูตรแต่ว่าด้วยภิกษุผู้มีฌานคือการเพ่งเขาเพ่งนี่เขาเพ่งอะไรโดยได้ยกถึงคุณธรรม10ประการต่อไปนี้ตอนแรกก็ยังมีไม่ครบ10หรอกคนใดคนหนึ่งเนี่ยนะจะท่านผู้ฟังคุณเตือนใจพระมหาไพบูลย์ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจะเป็นนักบวชหรือจะเป็นฆราวาสก็ตามมาเกิดแบบวันหนึ่งบอกเอ้ยเรามีศรัทธาเว้ยเอาไปแน่นอนแล้วคุณมีศรัทธาคุณก็เลยฟังธรรมใช่ไหมแต่ว่าฉันยังไม่มีศีลนะเนี่ยนะเราก็เอางี้แล้วกันเราควรจะมีศรัทธาด้วยเราควรจะมีศีลด้วยทางที่ดีเราควรเป็นผู้มีศรัทธาเราควรเป็นผู้มีศีลนี่ก็ต้องคิดอย่างนี
1: ้แล้
0: วเขาต้องคิดอย่างนี้ที่ว่าเขาต้องคิดอย่างเงี้ยทำไมเขาต้องคิดอย่างเงี้ยเพราะเขาต้องเพ่งไปตรงจุดที่เขายังไม่ได้ไอ้ตรงนี้แหละก็จะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่า deliberate practice บางคนจะแปลว่าการฝึกฝนอย่างตั้งใจใช่ไหมก็ตั้งใจมันก็ต้องตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าตั้งใจเจาะจงลงไปตรงไหนคุณต้องเจาะจงลงไปตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะว่าเวลาเราฝึกซ้อมไม่ว่าจะซ้อมดนตรีซ้อมกีฬาซ้อมร้องเพลงคุณเดินใจเวลาร้องเพลงใช่ไหมร้องเพลงเนี่ยเพลงไหนเราร้องคล่องเพลงไหนเราร้องเพราะเราจะร้องมันอยู่แต่เพลงเดิมอ่ะ
1: จ้าค่ะ
0: ซึ่งมันไม่ควรเป็นอย่างนั้นไง
1: เจ้าค่ะ
0: ถูกไหมคุณจะต้องร้องท่อนที่ตรงนี้ฉันยังทำไม่ค่อยได้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีกเพลงนี้ฉันร้องไม่ค่อยคล่องใช้เสียงแบบนี้ฉันต้องซ้อมอีกฉันต้องซ้อมอีกคุณต้องอย่างเงี้ยเขาเรียกว่า deliberate practice การฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไปตรงไหนตรงที่คุณยังไม่ได้เพราะฉะนั้นพอคุณจ่อตรงไหนจ่อตรงที่ฉันยังไม่มีศีลนี่แหละแต่ฉันมีศรัทธาฉันมีศรัทธาทางที่ดีฉันควรจะมีศีลด้วยอันนี้ไงคุณต้องมุ่งเน้นไปตรงนั้น
1: ตรงที่เราขาด
0: ตรงที่เราขาดใช่
1: เรายังไม่มี
0: ใช่ค่ะทีนี้ต่อมาเขาก็เลยเป็นผู้ที่มีศรัทธาด้วยเป็นผู้มีศีลด้วยทีนี้พอเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลแต่ยังไม่เป็นพระหูสูตรยังไม่เป็นพระหูสูตรจะทำไงคุณก็ต้องมุ่งเน้นลงไปไหนตรงที่ยังไม่เป็นพระหูสูตรนั่นแหละทางที่ดีเราควรจะเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลและเป็นผู้มีพระหูสูตรด้วยเราก็ฝึกไปงั้นต่อมาคุณก็เลยเป็นผู้มีศรัทธามีศีลเป็นผู้สุดด้วยแต่พอคุณเป็นผู้มีศรัทธาเป็นผู้มีศีลเป็นผู้สุดแต่ยังไม่เป็นธรรมกถึกธรรมกถึกนี่คือหมายถึงว่าคนที่จะแสดงธรรมได้ดีนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ทำไงฉันก็ต้องฝึกไปตรงที่ฉันยังไม่เป็นธรรมกถึกสิใช่ก็ตรงคุณมีศรัทธาคุณมีพระโหสูตรคุณฝึกมาแล้วคุณต้องเป็นธรรมกถึกค
1: ุ
0: ณก็ไปฝึกตรงนั้นพอต่อมาคุณก็เลยเป็นทั้งมีศรัทธามีศีลเป็นพระโหสูตรเป็นธรรมกถึกแต่ยังไม่เข้าไปสู่บริษัทคือหมายความว่ายังไม่แบบมาเทศขึ้นธรรมาสน์มีคนเป็นร้อยเป็นพันมาฟังหรือทำ channel YouTube หรือทำ TikTok channel อะไรเงี้ยยังไม่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะคุณก็ต้องมาฝึกทำอย่างนั้นใช่ไหมไล่มาเป็นลำดับลำดับ
1: เจ้าค่ะ
0: มันมีอะไรบ้างก็มี10อย่างไล่มาจากศรัทธาศีลพระหูสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทกล้ากล้าในการแสดงธรรมคำว่าแก้วกลางในการแสดงธรรมเนี่ยคือคุณตอบปัญหาเขาได
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือเข้าไปเนี่ยคือคุณแสดงธรรมได้เป็นธรรมกถึกเนี่ยคุณอธิบายธรรมะ1ต่อ1 2ต่อ2อะไรเงี้ยได้แต่เข้าสู่บริษัทนี่คือเกิน20เกิน4คน5คนเนี่ยคุณต้องไปงั้นอันนี้แก้วกล้าแสดงธรรมคือคุณตอบคำถามเขาแบบเป๊ะคมอันนี้คือข้อที่6แล้วตัวเองทรงพระวินัยมั้ยนี่ข้อที่7ข้อที่8เนี่ยอยู่ป่าเป็นวัดอยู่เสนาสนะอันสงัดเป็นวัดข้อที่9ได้ฌาน4ข้อที่10ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติคือเป็นพระอรหันต์ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็คือข้อที่10เป็นปัญญาข้อที่4เป็นสมาธิแล้วข้อที่8นี่ก็จะเป็นเรื่องของการอยู่เสนาสนะอันสงัดแล้วข้อที่7นี่คือศีลศีลนี่คือหมายถึงว่าทรงพระวินัยหมายถึงว่าคุณจะรู้ปฏิโมกข์คุณจะแก้ปัญหาให้หมู่คณะเรื่องเกี่ยวกับพระวินัยอื่นๆได้แต่จะไม่เหมือนข้อที่สองของพระศีลนั่นคือศีลของตัวเองนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ประเด็นตรงนี้คุณใหญ่ถ้าเขาตั้งชื่อกับว่าฌานเนี่ยนะคือพระอาจารย์ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาตั้งชื่อนี้กันมาดูนะเดี๋ยวต่อไปเราอาจจะรู้กันนะเดี๋ยวสมมติตั้งเป็นตัวแปรคือหมายความว่าลักษณะนี้ที่เราต้อง deliberate practice คือถ้าคุณเอาหมดเลยไม่ได้คุณจะพังคุณจะทำไม่ไหว
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมสมมติว่าโอเคฉันมีศรัทธาแต่ฉันไม่มีศีลฉันไม่เป็นมหูสูตรฉันไม่เป็นธรรมกถึกฉันไม่เข้าสู่บริษัทไม่ตรงนั้นเอางี้ละฉันจะเป็นให้มันหมดเลยโอ้โหคุณไม่ไหวหรอก
1: เจ้าค่ะ
0: มันไม่ไหว
1: เพราะมันยากมาก
0: ใช่ไหมมันเยอะเกิน
1: ร่างกายรับไม่ไหว
0: คำว่าไม่ไหวเนี่ยหมายความว่าเราจะอ่อนแอท้อแท้เราจะไม่มีกำลังในการที่เอาคุณยังไม่เป็นสียังไม่มีสียังไม่มีบุญสูตรแล้วคุณจะมาทรงวินัยอยู่ป่าโอ้โหนี่มันยากอยู่นะ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราเอาเฉพาะตรงที่ว่าเราจะเอาได้ตรงนั้นแหละก็เรียกว่าการฝึกฝนอย่างมุ่งเน้นไง
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างไม่ว่าจะทักษะอะไรก็ตามคุณเดินใจร้องเพลงเล่นดนตรีหรือขับรถหรือเรียนภาษาแล้วถ้าคุณจะเอาแบบเยอะๆเลยทีเดียวมันไม่ไหว
1: อย่างยกตัวอย่างนะเจ้าพระอาจารย์
0: อย่าบ้าน
1: สมมุติว่าเราจะอยากเป็นนักร้องเงี้ยคือแบบหรือว่าร้องเพลงให้ได้ดีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ต้องอยู่ที่การฝึกเขาเรียกว่าต้องเริ่มต้นด้วยการเทรนเสียงก่อนแล้วก็ฝึกหายใจให้ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะเจ้าค่ะฝึกหายใจเทรนเสียงก็ต้องแบบเทรนเสียงก็คือว่าต้องเทรนตั้งแต่เสียงต่ำไปเสียงสูงไล่คือไล่เสียงสูงเสียงต่ำอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วก็ให้คอเรามันให้เสียงเรามันเป็นเจ้าค่ะมีไดนามิกแล้วก็มีเรนจ์ของเสียงคือเสียงกว้างอะไรค่ะร้องต่ำก็ได้ร้องสูงก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะแล้วพอทำพวกนั้นได้แล้วมันก็ค่อยไปฝึกว่าจะทำให้มีเสียงวิบราโตคือแบบเสียงสั่นอันไพเราะหลังทอดเสียงหรือว่าจะฝึกให้เป็นโซปราโนไปเลยอะไรอย่างนั้นนะเจ้าค่ะมันก็มีหลักของมันนะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์
1: เป็นขั้นตอนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปนี่สำหรับเรื่องของการร้องเพลงเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่แล้วถ้าจะเอาทีเดียวเลยโอ้โหมันยากอยู่ไงใช่ไหม
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างเรียนบาลีนี่ก็เหมือนกันคุณใหญ่คุณจะไปแต่งกลอนเป็นภาษาบาลีได้แต่งกลอนเป็นภาษาบาลีคุณเดียร์เข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: คุณก็ต้อง
1: นะเจ้าค่ะ
0: คุณก็ต้องเขียนภาษาธรรมดาก่อนที่เป็นภาษาบาลีเป็นคำที่ไม่ใช่กลอนก่อนให้มันได้ก่อน
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่า คำกลอนที่เป็นฉันเป็นคำกาบเนี่ยมันจะมีสตรัคเจอร์โครงสร้างที่มันซับซ้อนขึ้นมาอีกคุณต้องมีคำเป็นคำตายคุณต้องนับคำต้นจำนวนคำต้องโอ้มันไม่ใช่คำประโยคธรรมดาแล้วถ้าคุณไปเอาตรงนั้นโอ้หนักอยู่มันไม่ได้มันต้องไปตามลำดับเรื่องตรงนี้ deliberate practice คือต้องเป็นไปตามลำดับขั้นหรือว่าต้องเจาะจงไปจุดไหนที่เราคือมันจะไม่ขั้นมันจะมีแบบหลายๆทางไปก็ได้นะในทักษะใดทักษะหนึ่งนั้นแม้แต่ในคำสอนของพุทธเจ้าที่ว่าเป็นทางสายกลางเนี่ยมันก็ยังจะมีซอกแซกอะไรไปตรงนั้นตรงนี้ได้อยู
1: ่
0: อันนี้นี่ก็จะเป็นประเด็นที่พูดว่าชานะเนี่ยชอกระเชยเนี่ยมันคือการเพ่งลงไปตรงไหนที่ว่าเราได้ต้องเพ่งตรงนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ตรงนั้นเสร็จปุ๊บอย่าไปหน่อยดิตรงนั้นน่ะตรงถัดไปคุณยังไม่ได้เอาตรงนั้นตรงไหนคุณได้คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่ไหมแล้วคุณขยับไปหน่อยนั่นแหละที่เขาพูดไม่ได้เอาตรงนั้นให้พระอาจารย์ย้ำอีกครั้งนะ
1: เจ้าค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าเราจะไปมองแต่ว่าฉันไม่ได้ตรงไหนนี่ฉันไม่ได้ตรงไหนนี่ฉันไม่ดีตรงไหนนี่ฉันแย่ตรงไหนเนี่ยโอ้ยคุณผิดคุณรู้ดูว่าคุณได้ตรงไหนคุณได้ตรงไหนแต่คุณยังอยู่ตรงนั้นนะเพราะว่าถ้าคุณได้ตรงไหนอ่ะเหมือนอย่างที่ว่ามาสักครู่เนี่ยตรงไหนเพลงไหนเราชอบร้องร้องแล้วเราก็จะร้องอยู่แต่ตรงนั้นเนี่ยไม่ได
1: ้
0: คุณเอาตรงนั้นก่อนใช่ไหมแต่ว่าคุณขยับไปอีกนิดนึงตรงที่คุณยังไม่ได้ต่อนั่นแหละเอาตรงนั้นนั้นนี่คือนั้นล่าสุดนี่นะเข้าใจไหม
1: เจ้าค่ะ
0: เอาตรงที่คุณได้แล้วขยับไปอีกหน่อยนึงแล้วยังไม่ได้นั่นแหละเพ่งลงไปตรงนั้นจดจ่อลงไปตรงนั้นซึ่งนี้ก็พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าเริ่มจากศรัทธามาศีลปหุสูตรธรรมกถึกเข้าสู่บริษัทแล้วกล้าแสดงธรรมทรงวินัยอยู่ป่าเป็นวัดได้ฌานสี่ทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติและปัญญาวิมุตติเลยนี
1: ่เจ้าค่ะต้องเป็นไปตามลำดับถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นลำดับตามขั้นตอนจากพื้นฐานแล้วก็สูงขึ้นไปหรือว่าอย่างที่พระอาจารย์ว่าคือละเอียดลงไปอันนั้นถึงจะเป็นทางที่ถูกต้องใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: เรียบร้อยเรียบร้อย
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือเป็นแนวทีนี้ไอ้ตรงที่ว่ามันไม่ใช่เส้นตรงอย่างเดียวแล้วก็จึงมีข้อที่9และข้อที่10หรือว่ารายละเอียดมันแตกต่างกันอยู่นิดนึงด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: โดยข้อที่9นะพระสูตรที่9นี่คือเมื่อสักครู่เนาะชื่อว่าฌานสูตรข้อที่8ข้อที่9นี่ชื่อว่าสันตวิโมกขสูตรว่าด้วยสันตวิโมกสันตวิโมกคืออะไรแล้วก็คือเรามาดูตรงประการที่9ด้วยหมดและพยัญชนะนี่นะเหมือนกันหมดเลยนะเหมือนกันในข้อที่8เลยว่าเรามีอันนี้แต่เรายังไม่มีอันนั้นเราก็เลยทำให้มีอันนั้นหลักอันนี้ด้วยอย่างนี้นะไล่ไปจะได้ตรงประการที่9ในข้อที่8ที่บอกว่าได้ฌาน4เนี่ยนะประการที่9นี่พระพุทธเจ้าตรัสถึงความได้สัมผัสสันตวิโมกซึ่งไม่มีรูปเพราะล่วงรูปสัญญาโดยทางกายเสียก็หมายความว่ารูปฌานนั่นเองรูปฌานเมื่อสักครู่ได้ฌาน4ใช่ไหมข้อที่8แต่พอมาข้อที่9ประการที่9ด้วยกันพอดีเลยเป็นรูปฌานแล้วข้อที่10นี่ก็ประการที่10นี่ก็เหมือนกันนั่นคือได้เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเปลี่ยนเฉพาะประการที่9ก็เลยคงจะเป็นชื่อของพระสูตรนี้เหมือนกันแหละว่าอ๋อมันข้อที่8ชื่อว่าฌานสูตรเพราะว่าเขาหมายเอาตรงได้สมาธิมาถึงฌาน4เนาะแต่พอมาเป็นข้อที่9ความต่างกันมีตรงนี้แหละก็เลยตั้งชื่อพระสูตรว่าเป็นสันตวิโมกก็หมายถึงเอาอรูปฌานนั่นเอง
1: เจ้าค่ะ
0: ที่มันต่างกันในประการที่9ทีนี้ประการที่ข้อที่10ข้อที่10นี่ก็เหมือนกันลักษณะคำพูด ด้วยตัวบทและคุณธรรมต่างๆเหมือนกันจากประการที่1 2 3 4 5 6 7ต่างกันประการที่8และประการที่9ตรงนี้ต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันตรงเป็นเรื่องของวิชาละคราวนี้มันเป็นเรื่องของวิชาหมายถึงวิชา3นั่นเองแล้วก็วิชาอะไรบ้างในที่นี้ประการที่8คือการระลึกชาติได้ระลึกชาติได้1ชาติบ้าง2ชาติบ้างระลึกถึงขันธ์ที่ตัวเองเคยอยู่อาศัยในการก่อนว่าเราเกิดชาตินี้ก็คือระลึกอดีตได้นั่นเองอ่ะ
1: ระลึกชาติได้ใช่ไหมเจ
0: ้
1: าคะ
0: ใช่ๆๆ
1: เจ้าค่ะ
0: ในอดีตในอดีตแล้วก็เรียกว่าบุพเพนิวาสานุสติญาณนี่คือประการที่8และส่วนประการที่9คือมีตาทิพย์เขาเรียกว่าเป็นจุตูปปาตญาณนั่นคือการเคลื่อนและการอุบัติขึ้นของหมู่สัตว์ต่างๆไอ้ที่ข้อ8นี่คือของตัวเองนะ
1: เจ้าค่ะ
0: เราระลึกอดีตชาติของตัวเองข้อที่9เนี่ยคือรู้ว่าคนนี้ตายไปเนี่ยจะไปเกิดที่นั่นหรืออดีตก็ตามนะอดีตแต่ของคนอื่นนะก็ดีกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ของคนอื่นคนนี้ทำกรรมดีอ๋อเลยได้มาดีแบบนี้เขาทำกรรมดีในอดีตมาเป็นอย่างนี้หรือเขาทำกรรมดีในปัจจุบันนี้เป็นอย่างนี้อนาคตก็จะไปเป็นอย่างนี้เนี่ยเรียกว่ามีตาทิพย์ตาทิพย์มีเจาะจงมาในลักษณะที่จะรู้การไปเกิดหรือเกิดมาแล้วหรือเกิดมาเป็นอะไรของคนอื่นๆแล้วก็ประการที่8และประการที่9นี้เขาเรียกว่าเป็นจุตูปปาตญาณการเคลื่อนเคลื่อนนี่คือตายเนาะแล้วก็การอุบัติขึ้นก็คือเกิดเนาะเห็นตรงนี้จุตูปปาตญาณเพราะฉะนั้นข้อที่8และข้อที่9ไม่เหมือนหมายถึงประการที่8ประการที่9ของข้อที่10ไม่เหมือนกับประการที่8และ9ของข้อที่9แล้วก็ข้อที่8มันก็เลยตั้งชื่อมาเป็นอย่างนี้แหละว่าข้อที่10นี้จึงตั้งชื่อว่าวิชาสูตรเพราะประการที่8และประการที่9เนี่ยเป็นเรื่องของวิชาแล้วข้อสุดท้ายนี่คือเป็นวิชาที่3ไง8 9 10จึงเป็นวิชาที่1วิชาที่2และวิชาที่3มันเอง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: วิชาที่3นี่ก็คืออาสวัคคายานก็คืออยู่ในประการที่10พระอาจารย์พยายามจะใช้คำว่าข้อเนาะเรียกเลขข้อของพระสูตรแล้วในข้อนั้นๆมีธรรมะอะไรบ้างเราใช้คำว่าประการที่1ถึงประการที่10
1: เจ้าค่ะ
0: เพื่อให้ท่านฟังจะได้เข้าใจว่าหมายถึงธรรมะข้อไหนแล้วประการเท่าไรในข้อนั้นมันจะได้เก็ตตรงกัน
1: เจ้าค่ะ
0: ทีนี้คือ3ข้อเป็นซีรีส์8 9และ10
1: เจ้าค่ะ
0: ตั้งชื่อว่าฌานสูตรสันติวิโมกขสูตรแล้วก็วิชชาสูตรที่สำคัญก็คืออย่างที่ได้พูดไปตั้งแต่ตอนข้อที่8แล้วล่ะว่าเราต้องเจาะลงไปว่าตรงไหนที่เราได้แล้วเรายังไม่ได้ถัดไป
1: ใช่ค่ะ
0: ตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้จะเห็นได้ว่าทางมันจะมีไปได้แบบหลายๆทางนิดหน่อยนะขยับไปนั้นขยับมาทางนี้ได้หมดเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเราไล่เรียงเนาะเอาตรงข้อกลับมาที่ข้อที่9ดีกว่าว่าเอ้ยเรามาคิดงี้ฉันมาคิดว่าฉันเป็นผู้มีศรัทธาแล้วนะแล้วฉันก็มีศีลแล้วแล้วฉันก็เป็นผู้อุปสูตรแล้วฉันก็เป็นธรรมกถึกแล้วฉันก็เข้าสู่บริษัทแล้วนะแล้วฉันก็กล้ากล้าในการแสดงธรรมแล้วฉันก็ทรงธรรมทรงวินัยแล้วฉันก็อยู่ป่าเป็นวัดแต่ฉันยังไม่ได้สัมผัสสันติสันตะวิโมกเลยโอเคนี่คือเขาคิดอย่างนี้หรือเขาจะคิดอย่างนี้ก็ได้ว่าฉันทรงธรรมทรงวินัยฉันมีศรัทธามีศีลมีอะไรจนทรงวินัยแล้วเนี่ยแต่ฉันยังระลึกชาติก่อนพบก่อนไม่ได้เลยฉันก็เลยอยากกันนั้นเลยฉันจะไปเลือกชาติก่อนบอกก่อนเอ๊ะไม่เอาดีกว่าหรือฉันอาจจะมาอยู่เซนาสนะอันสงัดอันนี้คุณเลือกได้ข้อที่7มาข้อที่8อย่างเงี้ย ข้อที่8ฉันก็จะไปอยู่เสนาสนะอันสงัดดีกว่าหรือหมายถึงว่าประการที่8เนาะในขณะที่ข้อที่10เนี่ยแน่แล้วฉันจะไประลึกชาติก่อนดีกว่าฉันยังไม่ได้เลยอย่างนี้คุณเลือกได้คุณนำได้
1: อืมเจ้าค่ะตรงท้ายๆนี
0: ้
1: เราสามารถขยับทำอันไหนก่อนก็ได้ใน3ประการถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ก็อันนี้คือตามตัวบทที่มาในพระสูตรนี้นะเพื่อให้ท่านผู้ฟังเข้าใจหลักการของการฝึกฝนอย่างมุ่งมั่นการฝึกฝน
1: เจ
0: าะจงลงไป
1: เจ้าค่ะ
0: การฝึกฝนชนิดที่เรียกว่า
1: deliberate practice
0: มุ่งเน้นใช่มุ่งเน้นว่าเน้นไปตรงจุดไหนเราก็ไปเน้นตรงจุดที่เรายังไม่ได้ถัดจากตรงนี้เราได้แล้วนั่นแหละ
1: เจ้าค่ะ
0: วันนี้สำคัญ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่10 8 90ถัดมาในข้อที่11เราน่าจะได้สักข้อ2ข้อเนาะข้อที่11ตอนนี้พูดถึงองค์ธรรมคู่กัน5อย่าง1ที่ถ้าเรามี5อย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วเราอยู่ในเสนาสนะที่มีองค์ประกอบ5อย่างรวมกันเป็น10อย่างเนี่ยโอ้นี่คุณจะแบบบรรลุธรรมได้เลยแน่นอนเลยจะทำไม่นานเนี่ยคุณจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่เลย
1: เจ้าค่ะ
0: หมายความว่าไงหมายว่าถ้าคุณมี5อย่างนี้ในตัวคุณเองแล้วคุณไปหาที่ที่มันมี5อย่างนี้โอ้โหแน่นอนคุณต้องบรรลุเป็นพระอรหันต์แน่เพราะฉะนั้นถ้าเราดูสถานที่ไหนมี5อย่างนี้ก่อนแล้วคนไหนในสถานที่ที่มี5อย่างนี้มีคุณสมบัติ5อย่างนั้นนะ5อย่างแรกนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ในคนนั้นน่ะอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าจะเป็นพระอรหันต์นะ
1: อ
0: ะไรบ้างอะไรบ้าง1เอาตัวคนก่อนเนาะตัวคนต้องมีคุณสมบัติ5ประการนี้1มีศรัทธามั้ยศรัทธาในอะไรศรัทธาในพระพุทธเจ้าศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในพระธรรมศรัทธาในพระสงฆ์โอเคว่าไปอีกประการที่1ประการที่2คือต้องมีอาพาธน้อยมีอาพาธน้อยมีโรคน้อยมีไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารที่ย่อยได้สม่ำเสมอไม่เย็นเกินไม่ร้อนเกินพอควรแก่ทำการทำความเพียรปรารภความเพียรพอดีพอดีการปรารภความเพียรเนี่ยก็จะดูตรงที่ว่าธาตุไฟมันเหมาะสมจะทำให้มีอาพาธน้อย
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่3ไม่โอ้อวดไม่มีมารยาแล้วก็หมายความว่าคอยปรับปรุงตัวมีอาบัติก็แก้ไขเปิดเผยความจริงหมายถึงปรงอาบัติเนี่ยนะในเขาชี้โทษให้เราเห็นปุ๊บเราก็แก้ไขปรับปรุงนี่คือประการที่3ประการที่4นี่เป็นผู้ปรารภความเพียรนะในลักษณะที่ให้กุศลเกิดขึ้นในลักษณะที่ให้อกุศลดับไปนี่ประการที่4ถ้ามาประการที่5คือเป็นคนมีปัญญาเป็นคนมีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นเห็นความดับไปของสิ่งต่างๆ5อย่างนี้มีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นจงไปหาที่เสนาสนะที่มี5อย่างต่อไปนี้เสนาสนะไหนมี5อย่างนึงนะโอเคนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 1อยู่ไม่ไกลนักไม่ใกล้นักมีทางไปมาสะดวกกลางวันไม่พลุกล้านกลางคืนมีเสียงน้อยแม้กระทึกคึกโครมมีเหลือบยุงลมแดดและสัตว์เลื้อยคลานที่มากระทบน้อยโอเคไหมก็ใจอยู่ตรงนี้คิดว่าเข้าใจได้มันก็มีอยู่แน่นอนอ่ะประเทศไทยเราไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคำว่าไม่ไกลนักไม่ใกล้นักคือหมายความว่าไม่ใช่ไปอยู่ในป่าดงดิบกันที่ไกลจริงๆต้องเดินทางไกลถึงก็ต้องห่อข้าวไปด้วยไม่ใกล้นักหมายความว่าจนกระทั่งมันมีเสียงอึกทึกคึกโครมในเวลากลางวันมีเสียงวุ่นวายในเวลากลางคืนไม่เงียบเลยอย่างเงี้ย
1: เช่นในเมืองอย่างนี้เป็นต้นนะเจ้าค่ะอาจารย์
0: ก็จะเป็นไปได้ในเมืองเป็นไปได้แล้วก็เป็นที่ที่ลมพอดีไม่มีเหลือบยุงลมแดดเยอะที่ว่าจะมีภาษาอะไรต่างๆที่ไม่น่าพอใจอันนี้คือประการที่หนึ่งเกี่ยวกับเสนาสนะ ประการที่สองเกี่ยวกับเสนาสนะก็คือมีปัจจัยสี่ไม่ฝืดเคืองปัจจัยสี่ต้องไม่ฝืดเคืองโอเคไหมปัจจัยสี่ก็คืออาหารจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาต่างๆไม่ฝืดเคืองเข้าใจเนาะ
1: เจ้าค่ะมีครบครัน
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: บางที่มีฝืดเคืองก็อาจจะยากนิดนึงหรือบางที่อาจจะเซนอะไรเขาเรียกว่าปัจจัยสี่โอ้มีเยอะเลยเยอะเกินเกินประมาณแต่ว่าคือคือโครมคนนี้เข้ากันโอ้โหไม่ว่างเว้นหัวกระไดไม่แห้งอย่างนี้ก็ข้อหนึ่งไม่ได้ข้อสองมากเกินไปประการที่หนึ่งไม่ได้ประการที่สองมากเกินไปแล้วตรงไหนที่มันจะพอดีพอดีประการที่หนึ่งประการที่สองและที่สำคัญคือประการที่สามสี่ห้าตรงนี้สำคัญมากๆคือมีพระเถระที่มีความรู้ทรงธรรมทรงวินัยอยู่ในเสนาสนะนั้นอยู่ไม่ใช่อยู่เฉยๆนะประการที่สี่คุณต้องเข้าไปหาเขาและถามได้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คืออย่างวัดบางวัดนะคุณใจมีพระเถระที่ฉลาดแต่หูเข้าพบยากสุดๆ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือคุณจะเข้าไปหาท่านไม่ได้
1: อ
0: ื
1: ม
0: หรือโอกาสที่จะคือปกติก็จะมีโอกาสที่จะให้เข้าไปอยู่แล้วล่ะนะอาจจะ7วันครั้งนึง15วันครั้งนึงหรือตามแต่ที่จะโอกาสเหมาะๆเช่นวันสำคัญสำคัญก็จะไม่เทศให้ฟังอย่างนี้นะได้หรือที่เทศให้ฟังเนี่ยเราได้ฟังใช่ไหมก็จะได้โอกาสตรงนี้ในข้อที่3ทีนี้คุณได้ถามเปล่าได้ถามจุดที่คุณสงสัยเปล่าถามเพราะว่าบางทีเราฟังเทศเนี่ยคุณเดินใจก็ไอ้ตรงที่เราสงสัยเราไม่ได้ฟังก็จะมันก็จะไม่คลายปมให้เราได้
1: อืมเจ้าค่ะ
0: เราก็ไปฟังเรื่องที่เราไม่ได้สงสัยมันก็เอาฟังไปก็ดีหรอกแต่ว่ามันจะไม่ได้คลายปมไง
1: เจ้าค่ะแต่บางทีเราก็ฟังแต่เราไม่เข้าใจจริงๆเพราะปัญญายังไม่ถึงก็มีเหมือนกันนะเจ้าค่ะดังนั้นก็ต้องมีโอกาสที่จะถามเพื่อที่จะพระเถระเนี่ยเจ้าค่ะเพื่อให้ท่านช่วยเมตตาอธิบายให้ฟังอย่างเงี้ยเจ้าค่ะจะได้เกิดปัญญาเข้าใจได้แล้วเจ้าค่ะ
0: เคสสกี้เลยที่คุณเดชถามเมื่อกี้ว่าก็ถ้าท่านอธิบายเรื่องอะไรที่เรายังไม่เก็ตเลยใช่ไหมมันก็จะมาตรงกับข้อที่8 90ที่เราพูดมาเมื่อกี้นี้เลยถ้าอะไรที่สมมติเราอยู่ในระดับที่เรามีเป็นพระสูตรอย่างเงี้ยแต่เรายังไม่ได้ทรงวินัยอย่างเงี้ยแต่ถ้าอธิบายเรื่องวินัยเราก็จะไม่เก็ตไงเพราะเรายังไม่ถึงจุดนั้นเลยเดี๋ยวไม่ได้ว่าย้อนกลับไปเมื่อกี้นะข้อ8 90นะเพราะฉะนั้นตรงนี้มันต้องถามจุดที่เราไม่เก็ตถามตรงที่เราคาใจต้องได้ถามนี่คือประการที่4ทีนี้ถามแล้วท่านต้องตอบให้เราเข้าใจด้วยนะนี่คือประการที่5นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: คือถ้าอาจจะเก่งแสดงธรรมแล้วเราก็มีโอกาสจะได้ถามแต่ตอบมาแล้วเราไม่เก็ตอ่ะข้อห้าก็ไม่ได้ไง
1: เจ้าค่ะ
0: ข้อห้าก็จึงว่าท่านเหล่านั้นที่เราถามท่านแล้วท่านเมตตาตอบให้เราแล้วเนี่ยต้องสามารถเปิดเผยข้อที่ยังปิดไว้ทำข้อที่เข้าใจยากให้ง่ายเดี๋ยวบรรเทาความสงสัยในประการต่างๆให้เราได้คุณนี่จะเคลียร์ไปทีละปมเขี่ยไปทีละจุด
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วอย่างพระมหาไปบวชเป็นต้นคุณเดินใจ
1: เป็นไงเจ้าค่ะพระอาจารย์
0: ตอนพระอาจารย์บวชใหม่ๆนะแบบซื่อบื้อไม่รู้เรื่องอะไรเข้าใจไหม
1: เหมือนเจ้าค่ะ
0: ไปอยู่
1: อาจารย์ว่าตัวเองมากไปเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์คืออย่างเช่นว่าคือพระอาจารย์ก็บวชอยู่บ่อยๆเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็เราคิดว่าเฮ้ยบวชแล้วมันต้องมีอะไรดีบ้างดิก็ไม่รู้เหมือนกันมันยังไงนะก็เลยก็ได้มีโอกาสไปอยู่วัดป่าดอนไหนส่งใช่ไหมไปเจอหลวงพ่อเพิ่งเป็นเสนาสนะที่สงัดโอเคได้ประการที่หนึ่งของข้อเสนาสนะไม่ไกลนักหมายความว่าที่ไปอยู่ตรงนั้นเพราะอะไรเพราะจาก international airport คุณไปไม่เกิน2ชั่วโมง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ไกลนักเพราะว่ามันไม่มีเสียงหรือคือโครมไม่ไกลเกินไปไม่ไกลเกินไปข้อที่สองคือมีปัจจัยสี่โอเคไปบิณฑบาตก็มีข้าวกินแล้วก็อยู่ไม่ไกลเมืองก็โอเค
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วข้อที่3 4 5ตรงนี้ก็คือมีครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อดร.สาที่ หมายถึงตอนนี้ท่านไม่อยู่แล้วนะแต
1: ่
0: สมัยนั้นเนี่ยท่านก็รู้วิธีการสอนสมาธิทรงธรรมทรงวินัยเสร็จแล้วเราก็ถามท่านได้จุดนี้เป็นยังไงจุดนั้นเป็นยังไงท่านก็ตอบให้เราได้แล้วเราก็เข้าใจเราโอ้โหก็เลยอยู่ได้คุณเดชใ
1: จเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: นะในข้อข้อเนี้ยสำหรับเสนาสนะนั่นแหละมันจึงสำคัญว่า
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้ามีเสนาสนะแบบนี้นะแล้วในเสนาสนะนั้นน่ะมีคนที่มีศรัทธาไหมมีอาพาธน้อยไหมไม่โอ้อวดไม่มีมารยาไหมปรารภความเพียรหรือเปล่าและเป็นผู้มีปัญญาหรือไม่ถ้า5อย่างนี้ของบุคคลและ5อย่างนั้นของเสนาสนะประจบกันเมื่อไหร่หลวงพ่อพุทธเจ้ายืนยันไว้ในที่นี้บอกว่าไม่นานไม่นานคนเนี้ยเขาก็จะทำให้แจ้งซึ่งเจตวิมุตติปัญญาวิมุตติบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้
1: เจ้าค่ะ
0: เข้าใจไหมเพราะฉะนั้นตัวเราล่ะเราสมมติเราตัวเราถ้าท่านผู้ฟังเป็นคนมีศรัทธาโอเคฉันมีศรัทธาเวลามีอาพาธมากหรือมีอาพาธน้อยอาพาธอาจจะก็ไม่ได้มากจนแบบว่านอนติดเตียงเนาะก็อาจจะมีบ้างแต่ว่ามันก็พอมีบ้างใช่ไหม
1: ก็มีน้อยธรรมดาเจ้าค่ะ
0: แต่ไม่มีข้ออื่นไหมแต่ถ้าจาก5ได้4โอ้ก็ยังดีใช่ไหม
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วคุณไปอยู่ในเสนาสนะที่มีคุณสมบัติ5อย่างนั้นได้ไหมเพราะว่าทุกวันนี้มันในลักษณะที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเสนาสนะเนี่ยคุณใจมันก็เวอร์ชวลได
1: ้อืมเจ้าค่ะ
0: เวอร์ชวลเนี่ยคือหมายความว่าเราก็เอาบ้านของเราเนี่ยเป็นที่ที่มันจะคอนเซปต์ของข้อประการที่1ของเรื่องเสนาสนะคือคุณมีที่หลีกเล่นหรือเปล่า
1: อืมเจ้าค่ะที่สงบนะคะ
0: ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: ที่ที่มันจะไม่คือโครงใช่ไหมแล้วก็มีปัจจัย4โอเคไหมแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าสมมติปัจจัย4ไม่โอเคแล้วก็อาจจะมีเหลือบยุงลมแดดบ้างแต่ว่ามีพระเถระข้อ3 4 5มีไหมประการที่3 4และ5ของเสนาสนะถ้ามีนะควรอยู่นะคือมันอาจจะไม่เพอร์เฟคหรอกนะก็ได้บ้างอาจจะหย่อนตรงนี้ตึงตรงนั้นแต่ถ้ามันมีคุณสมบัติใดๆที่มันจะเข้าเกณฑ์พวกนี้เอาเลยนะ
1: อ
0: ยู่หรือเวอร์ชวลก็ได้เพราะเดี๋ยวนี้มันก็เวอร์ชวลได้หลายๆอย่างเนาะหรืออย่างท่านผู้ฟังเนี้ยฟังรายการธรรมารับบรุณเราสามารถสอบคำถามได้พระอาจารย์ตอบไม่ได้แล้วเราถือว่าเข้าใจเรามีคุณสมบัติ5อย่างนั้นตัวเราก็เห็นธรรมะได้นะ
1: อืมเจ้าค่ะ
0: นั่นลึกซึ้งลงไปเป็นตามลำดับได้เหมือนกันนั่นเอง
1: เจ้าค่ะซึ่งอนิยมก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังทางบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านที่เป็นแฟนประจำรายการธรรมารับอรุณของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเนี่ยเกินกว่าเป็นหมื่นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นหมื่นเป็นแสนคน
0: อ
1: ะที่ว่าเติบโตมาจากการรับฟังรายการของพระอาจารย์เนี่ยเจ้าค่ะ10กว่าปีมาเนี่ยแบบว่ามีปัญญาเพิ่มขึ้นเยอะเลยแล้วก็เข้าถึงพระธรรมแล้วก็ลงมือที่จะปฏิบัติบูชาอย่างจริงจังด้วยโยมเชื่อมั่นว่าอย่างนั้นนะเจ้าค่ะอัน นี้ก็สังเกตจากการที่ตัวโยมเองอย่างเงี้ยได้มาร่วมจัดรายการกับพระอาจารย์ความรู้ทางด้านศาสนาก็เพิ่มมากขึ้นสามารถวางใจของตัวเองได้เย็นลงมากๆเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เรียกว่ามีความสุขสงบทางใจนะเจ้าค่ะแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านนี่ก็จะสังเกตได้ว่าในทุกๆปีที่เรามีการกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็จะมีคนมาร่วมงานมากขึ้นมากขึ้นนะเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็มีคำถามมีอะไรมามากมายเลยที่จะมาถามพระอาจารย์อย่างนี้เจ้าค่ะ
0: อ
1: ันนี้โยมว่านี่คือผลก็เรียกว่าเป็นผลบุญของการเผยแผ่พระศาสนาหรือคำสอนของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตั้งแต่เมื่อครั้งอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศกอยู่ในที่ที่เหมาะสมมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโทภาโสท่านเป็นพระเถระที่จะชี้แจงที่แนะสอนพระอาจารย์อย่างที่พระอาจารย์เล่ามานะเจ้าคะโยมว่าอันนี้ก็เป็นบุญของผู้ฟังเป็นบุญของตัวโยมเองแล้วก็เป็นบุญของตัวพระอาจารย์ด้วยที่ได้มีครูบาอาจารย์ที่ดีนะเจ้าคะ แล้วก็ได้สืบทอดมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเจ้าค่ะ
0: ใช่ก็เลยอยากจะประชาสัมพันธ์นิดนึงคุณใจให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายทราบด้วยว่าก็ทุกๆปีในช่วงเดือนสิงหาคมในปลายเดือนเราก็จะมีการจัดงานระลึกถึงครูบาอาจารย์หรือที่เราเรียกว่างานบุรพาจารย์วันบุรพาจารย์ซึ่งในปีนี้ก็จะจัดวันที่30สิงหาคม
1: เดือนหน้านี้แล้วนะ
0: ใช่ใช่ใช่ที่วัดบวรนิเวศวิหารก็ที่คณะสูงกุฏินานาชาตินี่แหละ
1: เจ้าค่ะ
0: โดยรายละเอียดของงานก็คิดว่าเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ท่านผู้ฟังทราบอีกครั้งหนึ่งในสัปดาห์หน้าดีกว่า
1: อืมได้เจ้าค่ะ
0: ในช่วงเดือนสิงหาคมทุกวันอังคารพระอาจารย์ก็จะนำเทศของหลวงพ่อมาเปิดให้ฟัง
1: เจ้าค่ะ
0: ในช่วงของการฝึกภาวนาช่วงจิตวิเวก
1: เจ้าค่ะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์งานด้วยให้ดูฟังได้ระลึกถึงครูบาอาจารย์ด้วยนั่นเอง
1: เจ้าค่ะก็เรียกว่าในเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้ในวันอาทิตย์เขาเรียกว่าเป็นอาทิตย์สัปดาห์ที่5นะเจ้าค่ะพระอาจารย
0: ์ใช่ใช
1: ่เพราะว่ามีวันเดือนสิงหาคมนั้นจะมีอยู่5สัปดาห์มี5อาทิตย์นะเจ้าค่ะอาทิตย์สุดท้ายก็คืออาทิตย์ที่30สิงหาคมปีพุทธศักราช2569เนี่ยที่จะรำลึกถึงพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดจิตโตภัสโสซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทุกคนและเป็นองค์ที่ได้เมตตาที่จะส่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาจัดรายการธรรมรับอรุณให้เราได้รับฟังกันมาเป็นเวลา45ปีแล้วนานจนกระทั่งถึงบัดนี้นะคะก็จำกันไว้ว่าอาทิตย์สัปดาห์ที่5ของเดือนสิงหาคมเราจะมาพบกันที่เรียกว่าวัดบวรนิเวศที่อาคารตึกสูงนานาชาติถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์คะ
0: ใช่ใช่
1: เจ้าค่ะส่วนรายละเอียดนั้นก็ค่อยว่ากันซึ่งปีทุกปีที่ผ่านมาก็จะมีลูกศิษย์ลูกหามาเยอะทีเดียวนะเจ้าค่ะคับคั่งเขาเรียกว่าอย่างนั้นมารำลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์กันค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เวลาในรายการธรรมรับอรุณคงจะเสนอพระสูตรให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังได้เพียงแค่นี้นะคะถึงเวลาที่ดิฉันจะขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะเราพบกันใหม่สำหรับขุดเพชรในพระไตรปิฎกเสาร์หน้าค่ะสำหรับวันนี้กราบขอพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระสันเจ้าค่ะ
0: เดี๋ยวบ้านเดี๋ยวบ้าน
1: สาธุเจ้าค่ะ
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz คุณหมดเงินไปเท่าไหร่กับน้ำเปลี่ยนนิสัยที่ทำลายสุขภาพแล้วคุณพลาดโอกาสกอดคนที่รักไปแล้วกี่ครั้งเพราะฤทธิ์น้ำเมา
3: วันเข้าพรรษานี้หนูไม่อยากได้ของเล่นชิ้นใหญ่แต่อยากได้คุณพ่อคนเดิมที่แข็งแรงกลับมาค่ะ
2: 30กรกฎาคมนี้วันเข้าพรรษาและวันงดดื่มสุราแห่งชาติร่วมลดละเลิกเหล้าเข้าพรรษาคืนความสุขให้คนที่คุณรักโทรฟรี1413สายด่วนเลิกเหล้า
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
5: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
7: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
8: รักโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
11: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: กระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่
12: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้สั่งการด่วนที่สุดไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสปัตตานียะลาและสงขลายกระดับการรักษาความสงบเรียบร้อยสร้างความเชื่อมั่นและความปลอดภัยกำลังพลและประชาชนในพื้นที่รวม3มาตรการได้แก่ทบทวนและยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของจุดตรวจความมั่นคงและสถานที่ราชการสำคัญทุกแห่งด้วยการประเมินความเสี่ยงปรับรูปแบบการปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพิ่มความเข้มในการลาดตระเวนเฝ้าระวังและให้จัดเตรียมมาตรการป้องกันการโจมตีและแผนเผชิญเหตุรองรับสถานการณ์ทบทวนแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับบริบทของสถานการณ์และซักซ้อมการปฏิบัติกรณีเกิดเหตุโจมตีเหตุวัตถุต้องสงสัยหรือเหตุระเบิดเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายสามารถปฏิบัติร่วมกันได้อย่างเป็นระบบลดความสูญเสียและรักษาความต่อเนื่องในการปฏิบัติราชการและจัดระบบเฝ้าระวังข่าวสารและการแจ้งเตือนเชิงรุกซึ่งการสั่งการในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงสนับสนุนการสืบสวนสอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารโดยมุ่งหวังให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดต่อประชาชนจุฑาภรณ์รักษาพันธ์รายงาน
5: สำนักงานการวิจัยแห่งชาตินำนวัตกรรมใช้วางแผนรับมืออุทกภัยและบริหารจัดการน้ำทั่วประเทศเพิ่มประสิทธิภาพเตือนภัยและการตัดสินใจรับมือภัยพิบัติได้ทันท่วงที
13: นางสาววิภารัตน์ดีอ่องผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติหรือวช.กล่าวในการเสวนาทางวิชาการภายใต้หัวข้อการรับมืออุทกภัยและบริหารน้ำด้วยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมณสำนักงานการวิจัยแห่งชาติกรุงเทพโดยระบุว่าขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ช่วงที่จะต้องรับมือกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คาดว่าจะทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางจึงจำเป็นต้องนำชุดความรู้และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการเฝ้าระวังและบริหารจัดการน้ำอย่างเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหาให้กับประชาชนในแต่ละพื้นที่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ได้ร่วมมือกับเครือข่ายผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญจากหลากหลายสถาบันเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและเทคโนโลยีแพลตฟอร์มด้านการจัดการน้ำที่ได้ดำเนินการไปแล้วล่วงหน้าในหลายพื้นที่ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานส่วนกลางและพื้นที่ในการช่วยกันตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีและวางแผนการทำงานอย่างต่อเนื่องรวมถึงการขยายผลไปยังจังหวัดใกล้เคียงเพื่อสร้างโอกาสในการรับมือและบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรมชวนันท์มาลีรายงาน
5: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยนำสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นลดราคาสูงสุดร้อยละ60เริ่มวันที่1สิงหาคมนี
14: ้นายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่ากรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.และสมาคมการค้าส่งปลีกไทยเตรียมจัดกิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนและเสริมความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานราก ดยนำสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันอาทิข้าวสารน้ำมันพืชน้ำปลาซอสปรุงรสรวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภคเช่นแชมพูสบู่และยาสระผมมาจัดโปรโมชั่นลดราคาสูงสุดร้อยละ60โดยมีผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเกือบ20บริษัทเข้าร่วมสนับสนุนการจัดโปรโมชั่นเพื่อส่งต่อราคาพิเศษให้กับประชาชนร้านโชห่วยและผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมทั้งยังมีคูปองส่วนลดมูลค่ารวมกว่า5ล้านบาทจำนวน 52,000 ใบใบละ100บาททั้งนี้กิจกรรมไทยช่วยไทยเอ็กโลโคโลคอสจะจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง15สิงหาคมนี้ผ่านห้างค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่น130แห่งรวมกว่า800สาขาครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศปริมปราศโสภาภาครายงาน
5: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมพบกันอีกครั้งนะครับรายการข่าวยามเช้าวันนี้วันเสาร์แล้วครับ25 กรกฎาคม 2569ครับขึ้น11ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้อยู่กับผมอนันตสุคนครับ
0: ค่ะและอยู่กับไอวรินทร์อนันทเมธนะคะ
1: ครับ
0: ตอนนี้ Facebook Live ของเราก็ขึ้นเรียบร้อยแล้วหรือเปล่าก
1: ำลัง
0: เข้ามาช่วยกันเช็คด้วยนะคะแล้วก็สามารถฟังกับเราได้เหมือนเดิมค่ะทางสถานีวิทยุ FM 92.5 MHz AM 819 891พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็หอกระจายข่าวอีก 80,000 แห่งทั่วประเทศด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครเข้ามาที่ Facebook เนี่ยก็เข้ามากดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมนะคอมเมนต์ทักทงทักทายกันได้ช่วงเช้านี้สภาพอากาศเป็นยังไงกันบ้างนะคะ
1: เมื่อกี้เดินเนี่ยเดินมาเหงื่อซกอยู่เออแต่อากาศกทม.ดินแดงตอนนี้ก็
0: ตอนนี้เย็นเย็น
1: เย็นเย็นอยู่
0: แต่ว่ามันมีความอบอ้าวอยู่ในทีก็แปลกนะคะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศมาอัปเดตกันก่อนเลยดีกว่านะ
1: เราไม่ทักทายทีมงานกัน
0: สักทีหรอทักทายทีมงานเลยได้
1: วันนี้กับค
0: ุ
1: ณ
0: วันนี้ไม่ใครพี่
1: วันนี้คือกับคุณป๋องสุภฤกษ์ธรรมฤดีด้วยทีมงานทางเทคนิคนะครับแล้วก็ทีมงานนิวมีเดียของเราพี่ฟิลพี่บดพี่แดนด้วยนะครับก็หมุนคลื่นมาเจอกันนะ 92.5 เมกะเฮิรตซ์AM 891กิโลเฮิรตซ์แล้วก็อย่างที่บอก Facebook แฟนเพจข่าวยามเช้าแล้วก็แฟนเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียง
0: แห่งประเทศไทย
1: นะครับอากาศเป็นยังไงครับ
0: อัปเดตกันได้แล้วเนาะเรื่องของประกาศกรมอุตุนิยมวิทยานะคะจริงๆแล้วมีประกาศออกมาในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งมีผลกระทบเนี่ยช่วงวันที่26ก็คือวันพรุ่งนี
1: ้
0: 26ถึง30กรกฎาคม2569นะคะซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะมีฝนตกหนักบางแห่งแล้วก็มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเนี่ยพัดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวรวมถึงประเทศเวียดนามตอนบนด้วยแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็จะมีกำลังแรงขึ้นอีกต่างหากนะขอให้ประชาชนเนี่ยนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกที่สะสมและแน่นอนว่าอาจจะเกิดทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาแล้วก็ใกล้ทางน้ำไหลผ่านรวมถึงพื้นที่ล่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันค่ะก็มีกำลังค่อนข้างแรงโดยจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนแล้วก็ทะเลอันดามันตอนล่างเนี่ยจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะคะชาวเรือที่เดินเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็เรือเล็กเนี่ยก็ควรงดออกจากฝั่งซึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกจะมีแนวโน้มทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนน้องต้นแล้วก็จะเคลื่อน

0: แผนในการใช้ชีวิตในการเดินทางแล้วก็ให้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถติดต่อได้ที่ติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาเลยนะคะหรือโทร1182ได้ตลอด24ชั่วโมงหรือที่แน
1: ่ๆ
0: หมุนเข้ามาที่คลื่นเราเนี่ยแหละก
1: ็
0: จะเจอพยากรณ
1: ์อากาศ
0: อากาศเช่นเดียวกัน
1: ช่วงต้นชั่วโมงบางต้นชั่วโมงเนี่ยก็จะมีพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา
0: ใช่ค่ะ
1: นะครับนอกจากนี้เองถ้าภาพรวมของวันนี้เนี่ยอย่างของภาคเหนือเองเนี่ยฝน 70% ของพื้นที่นะครับฝนตกหนักบางแห่งด้วยภาคอีสานก็ 70% นะครับภาคกลางฝน 60% ภาคตะวันออกนะครับฝน 70% กรุงเทพปริมณฑลฝน 60% ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะ 70% ส่วนอ่าวไทยฝน 40% นะครับท
0: ั้
1: งนี้ทั้งนั้นเมื่อวานนี้ทางปภ.เขามีการส่งเซลบอร์ดแคทเนอร์แจ้งเตือนพี่น้องอำเภอเมืองพังงาอำเภอท้ายเหมืองอำเภอคุระบุรีอำเภอตะกวป่าอำเภอกระพงจังหวัดอำเภอกระพงนะจังหวัดพังงาก็ให้ระวังน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำล้นตลิ่งด้วยอันนี้ส่งไปเมื่อวานนี้แล้วพี่น้องชาวพังงาน่าจะได้ข้อความกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากนี้ทางปภ.เองเขามีการแจ้งเตือน61จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่มแล้วก็คลื่นลมแรงในช่วง26ถึง30กรกฎาคมนี้ก็สอดคล้องกับสิ่งที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเขาได้ประกาศแจ้งเตือนมาทีนี้ทางปภ.เขามีการระบุจังหวัดพื้นที่61จังหวัดจริงๆก็เกือบทั้งประเทศเลยเนาะ61จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเนี่ยอย่างของภาคเหนือเองเนี่ย14จังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์อุทัยธานีนะครับส่วนภาคตะวันออกเชียงเหนือ18จังหวัดครับก็เกือบทั้งภาคเลยเนอะมีเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์ศรีสะเกษแล้วก็อุบลราชธานีนะครับส่วนภาคกลาง20จังหวัดก็เกือบทั้งภาคเลยตั้งแต่กาญจนบุรีราชบุรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครและก็สมุทรปราการนะครับส่วนภาคใต้9จังหวัดครับชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชพัทลุงระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และก็ตรังนะครับอาจจะต้องเฝ้าระวังการส่วนจังหวัดของภาคใต้3จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังคลื่นลมแรงระนองครับอำเภอเมืองระนองสุขสำราญแล้วก็กระเปอร์พังงาที่อำเภอเกาะยาวตะกั่วทุ่งท้ายเหมืองตะกั่วป่าคุระบุรีแล้วก็ภูเก็ตทั้งอำเภอทุกทั้งจังหวัดทุกอำเภอครับ
0: ค่ะอันนี้ก็ในประเทศไทยนะที่เราจะต้องเตือนกันแล้วก็เมื่อสักครู่นี้ได้พูดถึงว่าใครก็ตามนะคะที่ไปเที่ยวประเทศจีนในช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าทางการจีนเนี่ยก็ประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นโนอึนนะคะความรุนแรงเนี่ยระดับสีส้มเลยนะน้องต้นนะคะที่อาจจะพัดถล่มหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนได้โดยสำนักข่าวซินหัวเนี่ยก็ได้รายงานนะคะได้บอกว่าศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนหรือว่า NMC ในวันนี้นะเมื่อวานที่ประกาศเตือนพายุไต้ฝุ่นโนอึนะดิฉันพูดถูกหรือเปล่าโนอึนะ
1: โนอึน
0: ความรุนแรงระดับสีส้มซึ่งเป็นความรุนแรงระดับที่2จากทั้งหมด4ระดับโอ้ที่อาจจะทำให้เกิดฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนนะคะรวมถึงมณฑลกวางตุ้งแล้วก็มณฑลฟู่เจี่ยนด้วยซึ่ง NNC เนี่ยยังคาดการณ์ว่าพายุไต้ฝุ่นโนอึนเนี่ยจะเคลื่อนตัวขึ้นฝั่งตามแนวชายฝั่งทางตะวันออกเฉียงใต้ของจีนระหว่างเมืองจูไห่ของมณฑลกวางตุ้งแล้วก็เขตจางฟู่ของมณฑลฟู่เจี่ยนนะคะในช่วงค่ำของจริงๆแล้วก็เมื่อวานนี้ไปจนถึงช่วงเช้าของวันนี
1: ้
0: ซึ่งจริงๆแล้วไทยกับจีนเนี่ยมีไทม์โซนที่ต่างกัน1ชั่วโมงเองนะคะก็อาจจะได้ก็เช็คได้จริงๆเช็คได้นะเพราะมันใกล้กันมากนะคะสำหรับใครที่จะไปเที่ยวแล้วก็พายุลูกนี้นะคะก็จะเคลื่อนตัวมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือแล้วก็อ่อนกำลังลงนั่นเองค่ะ
1: ครับผมเรื่องของอากาศก็ต้องติดตามกันนะเพราะว่าช่วงเขาบอกว่าถ้าตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้บอกไว้อย่างของแจ้งเตือนล่าสุดที่บอกว่าต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนใช่ไหมแล้วเดี๋ยวช่วงประมาณเนี่ยเริ่มนะใกล้เดี๋ยวพอเริ่มเข้าสิงหากันยาอะไรแบบนี้ฝนก็จะเยอะขึ้นแล้
0: วก็จะเป็นช่วงเข้าพรรษาด้วยไหมน้องต้น
1: เข้าพรรษาอาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์
1: ที่จะถึงเนี้ยแหละที่จะเข้าพรรษาด้วย
0: เข้าพรรษาก็จะเป็นช่วงหน้าฝนอย่างที่เรารู้กันเนาะก็จะให้พระเข้าไปจำพรรษากันนะจะได้ไม่ต้องเปียกฝุ่นเปียกฝนหรือว่าเดินออกมาเหยียบต้นกลุ่มต้นกล้าพันคุมพันข้าวของชาวบ้านนะคะไอ้ที่ฉันทำไมวันนี้ดิฉันมีคำสร้อยเยอะจัง
1: เออชาวบงชาวบ้าน
0: ต้นชาวบงชาวบ้านต้นกุ้งต้นกล้าใครติดคำสร้อยหรืออะไรว่ามาแชร์กันได้นะนะคะ
1: ก็จริงๆคนไทยเนี่ย
0: คนไทยติดนะคำสร้อย
1: ใช้คำสร้อยเยอะนะไปกับ

0: วงกับม่าน
1: เออไม่เรา
0: เราคือดูรู้โดยอัตโนมัตินะ
1: เราเป็นทุกยุค เป็นทุกวัยสมัยก่อนเนี่ยไม่ได้มีโซเชียลหรือว่าไม่ได้มีแบบโอ้ยโทรศัพท์ที่จะมาคุยกันอะไรแบบนี้ได้แต่รู้กันหมดนะก็ถือว่าเป็น DNA คนไทยละกัน
0: กินคงกินข้าวใช่ปะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่มีอีกสิ่งหนึ่งนะคะที่ควรเราต้องระมัดระวังนอกเหนือจากเรื่องของสภาพอากาศที่ต้องเฝ้าระวังกันเหมือนกันนั่นก็คือเรื่องของโรคหลายๆคนเนี่ยลืมกันไปแล้วมีโรคนี้อยู่ด้วยที่เคยระบาดอยู่นะโรคฝีดาดวานอนค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่โรคฝีดาดวานอนเนี่ยพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะทางกรมควบคุมโรคของไทยก็ได้ย้ำกลุ่มเสี่ยงให้สังเกตอาการแล้วก็รีบพบแพทย์โดยทันทีโดยนายมนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคก็ได้บอกว่ากรมควบคุมโรคของไทยนะก็ยังเฝ้าระวังสถานการณ์โรคฝีดาดวานนอนที่หลายๆคนก็ลืมไปแล้วนะคะว่ายังมีอยู่นะยังมีอยู่นะคะหลังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาก็เมื่อไม่นานมานี้เองโดยข้อมูลเฝ้าระวังเนี่ยระหว่างวันที่มีข้อมูลนะระหว่างวันที่1มกราคมถึง18กรกฎาคมที่ผ่านมามีผู้ป่วยสะสมแล้ว139รายแล้วก็เสียชีวิตไปแล้ว2รายซึ่งทั้ง2รายเนี่ยมีเชื้อ HIV ร่วมด้วยนะคะโดยผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นเพศชาย135รายจริงๆก็มีเพศหญิงอยู่ด้วยแหละนะคะแล้วก็คละสัญชาติกันไปส่วนใหญ่จะเป็นสัญชาติไทยรองลงมาก็คือเมียนมาแล้วก็สัญชาติอื่นๆโดยพบการกระจายตัวอยู่แถวไหนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยอันนี้เยอะอยู่ละนะคะแล้วก็เมืองใหญ่ๆตามหัวเมืองนะแล้วก็จังหวัดท่องเที่ยวคือตอนนี้นะคะอย่าเพิ่งตระหนกไปนะแต่ว่าก็ต้องให้ระมัดระวังเพราะว่าสถานการณ์โดยรวมเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับที่ควบคุมได้แต่ว่าประชาชนก็ต้องป้องกันตัวเองค่ะโดยการเข้ารับการรักษาอย่างโดยเร็วด้วยนะเมื่อมีอาการสงสัยเพื่อเป็นการลดการแพร่เชื้อแล้วก็ป้องกันภาวะแทรกซ้อนทีนี้มาดูกันว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างผู้ป่วยส่วนใหญ่นะคะจะมีประวัติเสี่ยงจากการมีเพศสัมพันธ์หรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโดยในปีนี้ค่ะปี2569ติดเชื้อสายพันธุ์เคล็ด IB แล้วก็พบว่าผู้ป่วย76รายเนี่ยอยู่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ HIV ด้วยนะคะแล้วก็ยังไม่พบผู้เสียชีวิตจากสายพันธุ์นี้ซึ่ง WHO หรือว่าองค์การอนามัยโลกเนี่ยจัดเป็นสายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่ากำลังแพร่ระบาดในหลายประเทศเลยทีเดียวทีนี้โรคฝีดาดวานอนค่ะสามารถติดต่อได้ผ่านการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้งจากพื้นตุ่มหนองสารคัดหลั่งหรือว่าสิ่งที่ปนเปื้อนเชื้อนะคะ
0: ค
1: โดยคนที่มีภูมิคุ้มกันต่ำไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหญิงตั้งครรภ์หรือว่าผู้ติดเชื้อ HIV รวมถึงผู้ป่วยโรคมะเร็งแล้วก็หลอดเลือดควรระมัดระวังเป็นพิเศษแล้วก็หลีกเลี่ยงการสัมผัสผู้มีอาการผิดปกติทางผิวหนังด้วยนะคะแน่นอนว่าพอพูดแบบนี้แล้วทุกคนเริ่มรู้สึกเป็นกังวลละจริงๆอ่ะเขาเรียกว่าเฝ้าระวังได้แต่ว่าไม่ต้องถึงขั้นตื่นตระหนกหรือว่ากังวลมากเพราะว่ามันติดได้จากการที่มีเพศสัมพันธ์กับผู้คนที่ติดเชื้อหรือว่าไปสัมผัสทางอวัยวะเพศทวารหนักปากมือเท้ารวมถึงคนที่มีไข
0: ้คือต้องใกล้ชิด
1: จริงๆนะแต่คนที่ไอจามแต่ถ้ามีสารคัดหลั่งออกมาแล้วเรารับเชื้อเรามีแผลแล้วรับเชื้อติดได้ไหมติดได
0: ้
1: ก็ต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีประวัติสัมผัสผู้ป่วยภายใน21วันหรือว่ามีอาการแบบนี
0: ้
1: ก็ต้องเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลก็สามารถโทรสอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ได้เลยรีบไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรื่องของสาธารณสุขบ้านเราไม่ได้เข้าถึงยากอีกแล้วนะคะตอนนี้ทางด้านของสปสช.เอหรือว่าบัตร30บาทเองเนี่ยถ้าเกิดเข้าไปในแอปพลิเคชันของตัวเองก็สามารถเข้าไปเขาเรียกว่าจองสถานที่พยาบาลที่เราไปตรวจได้รับการตรวจได้ด้วยนะคะแล้วก็บางทีเนี่ยมีการรับยาได้ด้วยนะนะยาใกล้บ้านหรือว่าตรวจใกล้บ้านสามารถไปได้เลย
0: ตามสิทธิ์ที่ท่านมีนะครับ
1: ตามสิทธิ์เลยนะไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปแล้วนะเข้าถึงไม่ได้ยากเลยนะคะ
0: ครับผมแต่จริงๆความสำคัญที่สุดคือการดูแลรักษาร่างกายของตัวเองนะ
1: อุ้ยจริงๆใช้สูตรของการที่เราดูแลตัวเองช่วงโควิดมาได้เลยนะยังเหมือนเดิม
0: กินล้างมือบ่อยๆล้างมือบ่อยๆสวมแมสในที่ที่คนเยอะๆอะไรแบบนี้เพื่อกันพวกฝุ่นพวกเขาเรียกว่าอะไรฝุ่นละอองสารละอองฝอยอะไรต่างๆนานา
1: แล้วก็การรับประทานอาหารก็สามารถกินร้อนช้อนกลางล้างมือได้นะคะยังใช้ได้เลยค่ะ
0: ครับผมอ่ะไปกันที่อีกหนึ่งเรื่องอันนี้เป็นเรื่องความน่ายินดีของทางวัฒนธรรมไทยของเราน่ายินดีหลายเรื่องเลยนะช่วงนี้เรื่องแรกเนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมเองเขามีการขับเคลื่อนนโยบายอันซีนไทยๆนี่เขาใช้ชื่อนี้นะอันซีนไทยๆคัดเลือก76เสน่ห์วัฒนธรรมทั่วประเทศมาต่อยอดชื่อคอนเซ็ปต์เขาดีมากเลย Root to Rich Root ก็คือรากฐานถูกมั้ยทูริชก็คือสู่ความแบบล้ำค่า
1: ความร่ำรวย
0: ซึ่งจะชูมรดกภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ท้องถิ่นเนี่ยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนนั่นเองซึ่งเรื่องนี้ทางนางสาวสวิตาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมเขามีนโยบายนี่แหละอันซีนไทยๆเนี่ยมาคัดเลือกไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องความโดดเด่นทั้งแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมเทศกาลประเพณีวิถีชีวิตแล้วก็ภูมิปัญญาท้องถิ่นจาก76จังหวัดทั่วประเทศเนี่ยมาสร้างการรับรู้แล้วก็เผยแพร่คุณค่าทางวัฒนธรรมในมิติร่วมสมัยมาต่อยอดทุนวัฒนธรรมเนี่ยมาให้ขายได้พูดง่ายๆแล้วกันเอาทุนวัฒนธรรมมาขายได้ภายใต้แนวคิด Root to Rich จากรากวัฒนธรรมสู่มูลค่าทางเศรษฐกิจเขาจะเน้นในการสร้างมูลค่าเพิ่มกระจายรายได้ไปสู่ชุมชนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งเข้มแข็งในเศรษฐกิจฐานรากควบคู่กับการอนุรักษ์วัฒนธรรมด้วยนะครับโดยเขาจะร่วมมือกับส่วนภูมิภาคดำเนินการคัดเลือก2ระดับนะครับจนได้ผลการคัดเลือกครบ76จังหวัดก็จะมี76รายการแบ่งออกเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรม60รายการแล้วก็พวกเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมอีก16รายการนะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยอันที่ได้รับการคัดเลือกในประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างเช่นผาแดงรอยสี 3,000 ปีของกาญจนบุรีนะครับมหัศจรรย์ป่าหินภูผาพึ่งของกาฬสินธุ์มหัศจรรย์โบสถ์ศิลาแรงกำแพงเพชรนะของกำแพงเพชรส่วนประเภทเทศกาลประเพณีวิถีวัฒนธรรมอย่างเช่นตีคลีไฟของชัยภูม
1: ิ
0: กระบี่เมืองศิลป์ถิ่นจาดงามของกระบี่นะครับหรือว่าเทศกาลลูกเทศกาลต่างๆนานาของหลายๆจังหวัดเองเนี่ยนะครับก็ได้รับการคัดเลือกเหมือนกันก็เดี๋ยวไปเช็ครายชื่อทั้งหมด76รายการเนี่ยนะครับทาง Facebook ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยน
1: ะคร ับ
0: แล้วก็นอกจากนี้ต้องบอกว่ามีอีกเรื่องที่น่ายินดีที่ตอนนี้เนี่ยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเห็นว่าบินไปรอรุ้นแล้วนะครับที่ยูเนสโกใช่ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเองเขาเชิญชวนคนไทยนะรอลุ้นเลยการประกาศผลวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารของนครศรีธรรมราชขึ้นทะเบียนมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกให้ไปลุ้นกัน 25-26 กรกฎาคมนี
1: ้ก็คือวันนี้กับวันพรุ่งนี้ซึ่งทางด้านของนายพนมบุตรจันทรโชตนะคะอธิบดีกรมศิลปากรก็ที่แน่ๆล่ะได้บินไปแล้วใช่ไหม
0: กำลังแล้ว
1: นะคะเตรียมความพร้อมในโอกาสที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะได้รับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานประเทศสาธารณรัฐเกาหลีนะคะที่คาดว่าจะเข้าการประกาศผลการพิจารณาในวันพรุ่งนี
0: ้
1: ก็รอฟังกันซึ่งมีการจัดเตรียมกิจกรรมเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกใหม่แห่งที่9ของประเทศไทยนะคะแล้วก็นับเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6มรดกโลกแห่งแรกที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ด้วยทีนี้เขาเตรียมเนี่ยไม่ได้แค่เขาบินไปเตรียมอย่างเดียวนะคนที่อยู่ในพื้นที่ก็คือเตรียมมีการจัดงานเฉลิมฉลองนะคะไม่ว่าจะเป็นพิธีสงฆ์แล้วก็จะมีวิธีรำโนรามีการจัดการแสดงแสงสีเสียงอันนี้คือเขารู้ผลกันมาก่อนล่วงหน้าแล้วว่าไม่รู้เนาะแต่ว่ามีเซน
0: เขาต้องไปลุ้น
1: ต้องไปลุ้นแต่ว่าต้องเตรียมถือเผื่อได้มาปุ๊บก็จัดเลยนะคะอ่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะกรมศิลปากรเนี่ยก็จะมีการประเดิมเปิดห้องจัดแสดงนิทรรศการถาวรเรื่องพระมหาธาตุแห่งเมืองนครศรีธรรมราชภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาตินครศรีธรรมราชนะเพื่อเฉลิมฉลองการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกโลกแห่งชาติแล้วก็เทิดพระเกียรติเนื่องในโอกาสครบ100ปีวัดพระวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในวันที่5ธันวาคม2570ด้วยนะคะซึ่งในวันที่26กรกฎาคมนี้เป็นวันแรกซึ่งภายในนิทรรศการเนี่ยนำเสนอหน่
0: อ
1: ยมีนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธสถานสำคัญแห่งเมืองนครศรีธรรมราชผ่านโบราณวัตถุนะคะศิลปะวัตถุเอกสารโบราณแล้วก็สื่อการเรียนรู้ร่วมสมัยด้วยรวมถึงวัตถุโบราณที่ทรงคุณค่ามากกว่า100รายการค่ะแล้วก็คุณใครที่สนใจนะคะก็เชิญเข้าร่วมกิจกรรมเปิดการแสดงนิทรรศการเฉลิมมรดกโลกโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายซึ่งจริงๆแล้วว่าทางด้านของสวทของเราก็มีอยู่ทั่วประเทศเลยเนาะ76จังหวัดผู้สื่อข่าวของเรานะรุ่นดิฉันเอง ก็เขาก็อยู่นครศรีธรรมราชเหมือนกันอาจจะเอานำมาพูดคุยร่วมคุยในรายการนะ
0: เออนะคะ
1: เดี๋ยวรอดูกันนะคะ
0: ครับผมอ่ะก็เดี๋ยวรอประกาศกันน่าจะอาทิตย์วันอาทิตย์แหละที่ว่าจะมีประกาศอย่างทางการ
1: นะคะ
0: นะครับ
1: พอพูดถึงเรื่องหอมซ้อนนี่คุณทองพูนบอกว่าคำซ้อนและคำซ้ำใช้เยอะมากในภาษาไทยครับผมจบเอกภาษาไทยมาคอนเฟิร์มนะคนจบเอกภาษาไทยมาละนะคะอ่ะที่หันคาชัยที่หันคาชัยนาทไม่มีฝนตกเลย
0: ร้อนหรือเปล่าครับอากงอากาศ
1: เออน่าจะร้อน
0: อากงอากาศ
1: เป็นคำพูดติดปากเรานะนะคะมีใครอีกบ้างนะคะที่เข้ามาพูดคุยกับเรานะ
0: มีพี่ติมคลองเตยสวัสดีทั้งสองท่านนะครับพี่นงรักส่งติ๊กเกอร์ดอกไม้ให้ดอกไม้มาเนอะ
1: ค่ะคุณมารีชุ่มเย็นคนป่งคนป่วย
0: ใช
1: ่คนป่วยคนเปื่อยเป็นอะไรอ้าว
0: มีพี่นัทอนงค่ะสวัสดียามเช้าอำเภอแสวงหาอ่างทองจ้า
1: ค่ะ
0: ส่วนพี่วนิดาฟังจากสพทแม่เสรียงครับ
1: แม่เสรียงชัดไหม
0: สวัสดีจ้าสวัสดีเจ้าทีมงานข่าวยามเช้าทุกคนทุกท่านเจ้ารับฟังทางสพทแม่เสรียงเจ้า
1: ค่ะ
0: คุณพี่คนมีสีบอกวันเสาร์คนข่าวสวย
1: ว้าดิฉันแน่เลย
0: น่าใช่ครับ
1: ไม่พอคุณโดนชมว่าหล่อแล้วนะ
0: ขอบคุณนะครับ
1: ขอบคุณค
0: ่
1: ะ
0: พี่พี่นันทิการส่งสติกเกอร์มานะครับพี่ชีวิตคนเลี้ยงวัวพี่คุณพี่ครูนิดปริชยา
1: ค่ะ
0: อยู่จากจากพิษณุโลกนะครับพี่พับพึงนะพี่พับพึงอยู่พิจิตรนะครับพี่พิกุลสวัสดีข่าวยามเช้ามีความสุขกันทั่วหน้านะจ๊ะ
1: ค่ะ มีใครอีกบ้างจันทบุรี26องศาม
0: ีพี่คมสันจันทบุรีเนอะ26องศามีพี่ทองพูนฟังจาก AM 891นะครับที่ภูเตยวิเชียรบุรีนะครับพี่ประภาสวัสดีค่ะทั้งสองท่านนะครับพี่พงษ์นเรศ
1: ค่ะ
0: พี่วันดีบอกอยุธยาก็ไม่มีฝนนะ
1: ไม่มีฝนพิกัดบริเวณเกาะเมืองใกล้ศาลหลักเมืองค่ะฝนไม่มีอุ้ยอัปเดตเรียลไทม์เลยใครอยากไปเที่ยวไปได้นะนะฝนไม
0: ่
1: มีนะนี่ไงอยุธยาก็ตอนนี้ไม่มีนะแต่อีกสามที่ว่า
0: อาจจะตก
1: ต้องอัปเดตนะคะอัปเดตสภาพอากาศกัน
0: จริงๆอยากไปไปอยุธยาก็ได้นะหยุดยาวเนี่ย
1: ใช
0: ่หยุดยาว3วัน
1: ดิฉันตั้งใจว่าจะนั่งรถไฟไปอยุธยาเหมือนกันนะคะ
0: ในช่วงหยุดยาวเนี่ย
1: ช่วงหยุดยาวช่วงหยุดยาวแล้วก็จริงๆแล้วในกรุงเทพมหานครก็มีอะไรที่น่าเที่ยวเยอะเลยเพราะว่าช่วงหยุดยาวเนี่ยจริงๆมีกิจกรรมด้วยแต่ว่าเดี๋ยวเรามาอัปเดตช่วงท้ายแต่เดี๋ยวตอนนี้เราไปพักเบรกก่อนดีกว่านะคะคุณพลึกแก้วพิบูลรอเราอยู่แล้วนะคะกับตีคองร้องข่าวเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจกันต่อกับรายการข่าวยามเช้าค่ะ
2: ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ในงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายในวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครมาร่วมสัมผัสเสน่ห์วิถีไทยไปพร้อมกัน
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
5: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
4: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
5: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
6: โอ๊ยดูข่าวอีกแล้วไข่ฟีดจนตาลายสมองจะไหม้แล้วเนี่ย
7: อ้าวพอใจเราไม่ใช่หม้อไฟจะได้เดือดตลอดเวลา
6: แล้วจะให้ทำยังไงอ่ะ
7: ก็พักข่าวพักใจไงวางมือถือบ้างไม่ดูเรื่องเครียดเลิกตามดราม่าครบชั่วโมงก็ลุกเดินหน่อยก่อนนอนก็อย่าเอามือถือขึ้นเตียง
6: จริงเธอแค่เนี้ยก็หายซึมเลยเนี่ย
7: พักข่าวพักใจใช้โซเชียลให้น้อยลงแล้วใช้ชีวิตให้มากขึ้น
8: อยากเกษียณสบายไม่เป็นภาระใครเริ่มต้นได้ด้วยการสร้างวินัยออมก่อนใช้อย่างน้อย 10% ของรายได้อย่างสม่ำเสมอมีเงินสำรองไว้ยามฉุกเฉินคำนวณเงินเก็บที่ควรมีก่อนเกษียณออมให้ไววางแผนการเงินให้ดีตั้งแต่เริ่มมีรายได้เพื่อสร้างความมั่นคงทางการเงินในอนาคตเกษียณไม่เสี่ยงเริ่มได้ด้วยการออม
9: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
10: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวกับผมพฤทธแก้วพี่บูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกในวันนี้ครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของมอบแก่ครอบครัวทหารพรานที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงปิและครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซากิริยาแจ๊นะสำหรับอาสาสมัครทหารพรานทั้ง2นายสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสซึ่งได้มีคนร้ายก่อเหตุโจมตีจุดตรวจเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาการได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่ครอบครัวอาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงและอาสาสมัครทหารพรานสกิริยาและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบรายละ 500,000 บาทมอบข้าวสารเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัดและเงินช่วยเหลือของเลขาสอบตให้กับครอบครัวทหารพรานทั้ง2นายครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องของการลงทุนญี่ปุ่นไทยกันบ้างนายกรัฐมนตรีดูแลนักลงทุนญี่ปุ่นเสริมแกร่งห่วงโซ่อุปทานยานยนต์พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลให้การต้อนรับนายคาโตะทาคาโอะประธานเจ้าหน้าที่บริหารมิตซูบิชิมอเตอร์ประเทศญี่ปุ่นณทำเนียบรัฐบาลโดยบริษัทครับมีแผนลงทุนเพิ่มเติมในประเทศไทยจนถึงปี2573ครับประมาณ 16,000 ล้านบาทซึ่งจะลงทุนด้านเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าเพื่อจะรองรับการเปลี่ยนผ่านของอุตสาหกรรมยานยนต์ในอนาคตโดยท่านนายกรัฐมนตรียืนยันนะครับว่าไทยให้ความสำคัญกับการดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติโดยริเริ่ม Thailand Fast Pass เพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนแบบเบ็ดเสร็จลดขั้นตอนและอุปสรรคด้านการค้าและการลงทุนเพื่อให้ประเทศไทยนั้นยังคงเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพและสามารถจะแข่งขันได้ในระยะยาวทั้งนี้ครับนายกนั้นยังย้ำว่าไทยมุ่งเสริมความแข็งแกร่งของฐานการผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนภายในประเทศโดยเฉพาะการสนับสนุนผู้ประกอบการที่ลงทุนและตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยซึ่งจะช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการไทยและห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยในระยะยาวนั่นเองครับมาดูกันต่อครับกันที่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างครับกระทรวงการคลังเร่งช่วยเหลือผู้ตกเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ถูกแอบอ้างชื่อจดตั้งบริษัทและซื้อขายหุ้นพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะ ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงถึงการปรับทบทวนเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือการมุ่งช่วยเหลือกลุ่มผู้เปราะบางที่เดือดร้อนอย่างแท้จริงหลังจากที่ไม่ได้ทบทวนสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรเดิมกว่า13ล้านคนมานาน 4-5 ปีจนมีการเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องปัญหาผู้ที่ได้รับสิทธิ์แต่ไม่ได้ยากจนจริงๆครับซึ่งในการรื้อระบบคัดกรองใหม่ในครั้งนี้นั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการดึงกลุ่มคนยากจนหน้าใหม่ที่ไม่เคยอยู่ในระบบเข้ามาได้ถึง2ล้าน3แสนคนและกระทรวงการคลังครับกำลังเร่งแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนที่ตกเป็นเหยื่อขบวนการมิจฉาชีพซึ่งหลอกนำชื่อครับไปจดตั้งบริษัทไปจดทะเบียนตั้งบริษัทหรือเปิดบัญชีซื้อขายหุ้นครับโดยที่เจ้าตัวครับไม่ทันได้รู้หรือว่าไม่รู้ตัวจนทำให้เสียสิทธิ์ครับโดยได้สั่งการนะครับและประสานงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้กับประชาชนกลุ่มนี้อย่างเต็มที่พร้อมยืนยันนะครับว่ารัฐบาลนั้นจะดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริงอย่างแน่นอนและในการปรับปรุงเกณฑ์และการรับฟังความคิดเห็นในครั้งนี้ครับจึงเป็นการนำข้อเท็จจริงมาแก้ไขความผิดพลาดของระบบฐานข้อมูลเพื่อจะคัดกรองให้สวัสดิการแห่งรัฐนั้นตกไปถึงมือครับผู้ที่ไม่มีรายได้หรือผู้ที่เดือดร้อนและต้องการความช่วยเหลืออย่างแท้จริงจากภาครัฐนั่นเองครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสีหศักดิ์ชี้แจงไทยพร้อมปกป้องผลประโยชน์ชาติหลังกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วมีการชี้แจงกรณีที่นายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชายื่นกระบวนการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคลอสครับซึ่งเรื่องนี้ครับการตัดสินใจของกัมพูชานั้นเป็นการดำเนินการที่ไทยไม่เห็นด้วยครับไม่เห็นด้วยในแง่ของความโปร่งใสและความร่วมมือของไทยนั้นยังเปิดโอกาสให้เจรจาทวิภาคีกับกัมพูชาเพื่อจะแก้ไขปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่เป็นทางฝากฝั่งกัมพูชาครับเลือกกระบวนการประนอมภาคบังคับโดยไม่เปิดโต๊ะเจรจาซึ่งเป็นสิ่งที่ฝ่ายไทยนั้นตั้งข้อสงสัยในเจตนาเรื่องนี้ครับและก็ยืนยันนะครับว่าฝั่งฝ่ายไทยนั้นเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ์และจะปกป้องผลประโยชน์ของชาติอย่างเต็มที่เต็มกำลังความสามารถครับไทยได้วางแผนและเตรียมทีมผู้เชี่ยวชาญทางกฎหมายพร้อมหารือกับที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสเพื่อให้การดำเนินงานนั้นสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศและมั่นใจนะครับว่าการตัดสินใจของฝ่ายไทยนั้นจะไม่กระทบต่อความมั่นคงชายแดนซึ่งการประนอมภาคบังคับตามอันคลอสเป็นกระบวนการที่ใช้เวลานานและไม่บังคับผลทางกฎหมายจึงควรให้โอกาสการเจรจาระดับทวิภาคีก่อนเพื่อจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างประเทศครับซึ่งทางกัมพูชาครับก็ยื่นกระบวนการการประนอมภาคบังคับตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าโดยกฎหมายทางทะเลหรือว่าอันคลอสไปแล้วนั่นเองครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรองนายกสุภจีเร่งหารือสหรัฐหลังประกาศอัตราภาษีนำเข้าใหม่ย้ำต้องสร้างผลประโยชน์สมดุลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสุภจีสุธรรมพันธ์ครับในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยในการหารือกับสหรัฐอเมริกาเปิดเผยถึงการเจรจาจัดทำความตกลงการค่าต่างตอบแทนกับสหรัฐครับเรื่องนี้ครับได้มีการเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อให้ได้ข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกันเพื่อจะรักษาความสัมพันธ์อันดีทางการค้าที่มีมาอย่างต่อเนื่องและยาวนานในฐานะหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระยะยาวโดยหลักสำคัญของฝ่ายไทยครับมิใช่เพียงการเร่งสรุปผลให้เร็วที่สุดแต่ต้องเป็นความตกลงที่สร้างผลประโยชน์อย่างสมดุลไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชนความมั่นคงของประเทศประโยชน์สาธารณะและความสามารถในการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในด้านต่างๆเพื่อการบริหารประเทศได้อย่างเหมาะสมครับซึ่งทางด้านท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ ดร.กิริดาเผ่าพิจิตรได้เปิดเผยนะครับว่ามาตรการภาษีในครั้งนี้นั้นได้ยกเว้นสินค้าถึง 2,120 รายการซึ่งคิดเป็นมากกว่าครึ่งหนึ่งของมูลค่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปสหรัฐจึงเชื่อได้นะครับว่าสินค้าไทยนั้นยังคงสามารถจะแข่งขันในตลาดสหรัฐได้โดยทางกระทรวงพาณิชย์ครับกำลังติดตามอย่างใกล้ชิดกับการบังคับใช้มาตรการภาษีภายใต้มาตรา301กรณีกำลังการผลิตส่วนเกินเชิงโครงสร้างต่อ16ประเทศรวมถึงประเทศไทยที่สหรัฐนั้นยังไม่ได้ประกาศผลการไต่สวนและอัตราภาษีที่จะเก็บเพิ่มในระหว่างนี้ทางกระทรวงครับกำลังเร่งหารือกับสหรัฐเพื่อจะสรุปข้อตกลงการค่าต่างตอบแทนหรือ ART ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายครับอย่างไรก็ตามกระบวนการหารือของไทยนั้นอาจจะต้องใช้เวลาหารือกับสหรัฐมากกว่าบางประเทศในภูมิภาคเนื่องจากว่าไทยเรามีประเด็นอ่อนไหวและข้อจำกัดด้านกฎหมายภายในบางประการที่ไม่สามารถจะผ่อนปรนได้โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและความปลอดภัยของคนในประเทศครับมาดูกันที่เรื่องต่อไปครับเรื่องการอุทธรณ์สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบขยายเวลาให้ผู้ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้ต่อได้อีก2เดือนพร้อมขยายเวลาอุทธรณ์สิทธิ์ถึง31สิงหาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิได้เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเห็นชอบครับขยายระยะเวลาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกไปอีก2เดือนครับจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ส่งผลให้ผู้ที่อยู่ในโครงการเดิมครับ 18,180,000 รายจะยังคงได้รับเงินช่วยเหลือเพื่อจับจ่ายใช้สอยจำนวน 1,000 บาทต่อไปนะครับพร้อมยกเลิกแผนที่จะนำโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 มาใช้ดูแลผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนหรือลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์เนื่องจากหลักเกณฑ์เดิมบางประการนั้นไม่สอดคล้องกับความเดือดร้อนที่แท้จริงของพี่น้องประชาชนครับนอกจากนี้ครับได้มีการขยายระยะเวลาอุทธรณ์เพื่อจะอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนจากเดิมนะครับที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้ภายในสิ้นเดือนนี้31กรกฎาคมเปลี่ยนเป็นสิ้นเดือนหน้าครับ31สิงหาคมและส่งเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมได้ถึงวันที่20กันยายนครับโดยภาครัฐนั้นจะดำเนินการตัดข้อมูลและประมวลผลใหม่โดยอัตโนมัติตามเงื่อนไขที่ปรับปรุงเพื่อจะลดภาระของพี่น้องประชาชนสำหรับโครงการสวัสดิการรอบใหม่ทั้งหมดนั้นจะเริ่มต้นพร้อมกันครับในวันที่1ตุลาคมโดยจะมีการประกาศให้ทราบก่อนถึงวันเริ่มต้นโครงการทั้งนี้ครับผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์ในโครงการเดิมจะสามารถรับสิทธิ์ต่อเนื่องได้ทันทีโดยที่จะไม่มีรอยต่อเลยนะครับส่วนกลุ่มผู้รับสิทธิ์ใหม่ครับที่ปัจจุบันนั้นใช้โครงการ 60-40 อยู่เมื่อสิ้นสุดเดือนกันยายนก็จะได้รับการเปลี่ยนมารับบัตรสวัสดิการแทนนะครับในวันที่1ตุลาคมเช่นเดียวกันซึ่งในการปรับเปลี่ยนทั้งหมดนี้ครับเป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำนะครับให้ความสำคัญกับการบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนนั้นเป็นหลักเลยครับมาดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับกรมประชาสัมพันธ์และ People Daily เดินหน้าแลกเปลี่ยนบุคลากรขับเคลื่อนความร่วมมือด้าน AI พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางสุดฤทัยเลิศเกษมพร้อมคณะผู้แทนจากกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการเข้าหารือกับสำนักข่าว People Daily นี่คือหนึ่งในองค์กรสื่อชั้นนำของประเทศจีนครับนำโดยนายหลี่จื้อเฉียงรองผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ระหว่างประเทศทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนความร่วมมือภายหลังการลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ครับด้านสื่อสารมวลชนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งในการหารือครั้งนี้ครับทั้งสองฝ่ายครับเห็นพ้องเริ่มโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากรสื่อเป็นกิจกรรมแรกภายหลังการลงนาม MOU เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรของทั้ง2องค์กรได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตข่าวเทคโนโลยีสื่อและการพัฒนาวิชาชีพซึ่งเรื่องนี้ครับจะนำไปสู่การยกระดับศักยภาพด้านสื่อสารมวลชนของทั้ง2ประเทศนอกจากนี้ครับ ทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือถึงการขยายความร่วมมือด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่าในการประยุกต์ใช้ AI ในงานสื่อสารมวลชนโดยกรมประชาสัมพันธ์นั้นแสดงความสนใจศึกษาประสบการณ์และนวัตกรรมด้าน AI ของสำนักข่าว People Daily เพื่อจะนำมาประยุกต์ใช้ในการผลิตข่าวในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและในการแปลข่าวภาษาจีนเป็นภาษาไทยครับเพื่อจะเพิ่มความรวดเร็วและประสิทธิภาพในการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่าง2องค์กรครับและการหารือครั้งนี้ก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญของการขับเคลื่อนบันทึกความเข้าใจสู่การปฏิบัติโดยจะครอบคลุมทั้งการแลกเปลี่ยนข่าวสารการพัฒนาบุคลากรและการประยุกต์ใช้ AI ซึ่งจะช่วยยกระดับศักยภาพงานสื่อสารมวลชนของทั้ง2ประเทศครับและเป็นการต่อยอดความร่วมมือไทยจีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นครับพี่น้องประชาชนปิดท้ายครับสำหรับตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้ครับนอกจากนี้ครับอีกสักนิดครับสำหรับงานที่ประเทศไทยเรานั้นจะเป็นเจ้าภาพงานใหญ่ระดับโลกครับกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทยครับพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานโอลิมปิกทางการเงินอีกครั้งครับในรอบ35ปีติดตามการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569เวทีนี้ครับเป็นการหารือด้านเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญที่สุดระดับโลกและในการประชุมครั้งนี้จะเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของผู้เข้าร่วมจาก191ประเทศทั่วโลกครับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางและนักวิชาการเพื่อจะร่วมกันขับเคลื่อนอนาคตเศรษฐกิจการเงินของโลกขอเชิญพี่น้องชาวไทยครับร่วมเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อจะสร้างประสบการณ์และความประทับใจไปด้วยกันระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งประเทศไทยพร้อมแล้วพี่น้องประชาชนทุกคนพร้อมหรือยังครับและสำหรับในวันนี้ตีของร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤฒแก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวย

0: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
1: หกนาฬิกากับอีก50นาทีกลับมาสู่ข่าวยามเช้ากับพวกเราทั้งสองคนกันต่อแล้วก็ทีมงานของข่าวยามเช้ากันด้วยนะครับมาดูกันที่หนึ่งเรื่องที่หลายคนตามกันอยู่เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: อ
1: ันนี้อัปเดตล่าสุดก่อนละกันอันนี้เป็นต้องบอกอย่างนี้ว่าอันนี้เป็นอัปเดตล่าสุดจากที่ประชุมของคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเขามีมติออกมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมติตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะนำเสนอครม.เดี๋ยวเขาประชุมครม.กันวันจันทร์นี้นะทุกที่ครม.ประชุมกันทุกวันอังคารแต่วันอังคารตรงกับวันหยุดเขาเลยเลื่อนมาประชุมวันจันทร์นี้วันจันทร์ที่27นะครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในผลของการประชุมเนี่ยนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเขาออกมาเปิดเผยมติของที่ประชุมอันนี้สำคัญมากคือเขาขยายระยะเวลาการใช้สิทธิ์ของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ตอนแรกเนี่ยรายเดิมเดี๋ยวก็จะหมดในสิ้นเดือนนี้เขาขยายต่อให้อีก2เดือนไปจนถึง30กันยายน69นะครับโดยที่ผู้ถือบัตรปัจจุบันเนี่ยยังไม่ต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมและเดี๋ยวกำหนดให้ผู้ผ่านโครงการในปี69คือโครงการใหม่เนี่ยค่อยมาใช้สิทธิ์พร้อมกันก็คือ1ตุลา69นะครับนอกจากนี้เขาขยายเวลาในการยื่นขอทบทวนสิทธิ์ให้ด้วยสำหรับรายใหม่นะครับจากเดิมเขาให้ทบทวนสิทธิ์ได้แค่สิ้นเดือนนี
2: ้
1: นะครับเขาขยายให้ไปจนถึง31สิงหาคม69ผ่าน4ช่องทางคือเว็บไซต์ของโครงการบัตรสวัสดิการนี่แหละเข้าไปที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าเข้าไปใน Google แล้วเสิร์ชว่าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ได้ก็จะขึ้นมาเว็บแรกเลยหรือว่าจะไปยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ที่แอปเป่าตังแอปทางรัฐหรือว่าจุดลงทะเบียนของธนาคาร5แห่งก็คือกรุงไทยธกส.ธอส.ออมสินและก็ธนาคารอิสลามนะครับแล้วก็ขยายเวลาในการที่เราจะต้องไปติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลเพื่อจะแก้ไขข้อมูลเนี่ย20กันยายน69นะครับเท่ากับว่าท่านน่ะยื่นขอทบทวนสิทธิ์สมมุติว่ารอบใหม่เนี่ยพี่ไอเคยได้บัตรเดิมมาก่อนแล้วรอบใหม่ไม่ได้แต่รู้สึกว่าอ้าวฉันก็ยังเข้าเกณฑ์อยู่น
2: ะ
1: ก็ไปยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้คือยื่นผ่าน4ช่องทางที่บอกไปภายในวันที่ภายในวันที่31สิงหาก่อนพอไปยื่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะดูว่าคุณติดขัดตรงไหนเช่นมีเรื่องเกี่ยวกับการครอบครองรถยนต์สมมุตินะครอบครองรถยนต์เกินหรืออะไรแบบนี้ก็ไปปรับปรุงข้อมูลที่กรมการขนส่งทางบกซึ่งการไปปรับปรุงข้อมูลหรือแก้ไขอะไรเกี่ยวกับข้อมูลเนี่ยแก้ได้ถึง20กันยายน69
2: เข้าใจแล้ว
1: นะครับแล้วก็นอกจากนี้เขายังเห็นชอบเรื่องของแนวทางในการปรับปรุงเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อให้จัดสวัสดิการให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงของพี่น้องประชาชนมากขึ้นทั้งเรื่องของจำนวนสิทธิ์อากรรมสิทธิ์ที่มีทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานนานมากแล้วไงรถเกิน20ปีมอเตอร์ไซค์เกิน15ปีแบบนี้เป็นต้นรวมไปถึงเรื่องของการโอนลอยการถูกสวมสิทธิ์นะครับหรือแม้กระทั่งการปรับข้อมูลของผู้เรียนการศึกษานอกระบบที่ตอนแรกโดนตัดสิทธิ์ไปนะครับเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเขาไปปรับเกณฑ์มาใหม่ให้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเสนอครม.ต่อในวันจันทร์นี้นะครับแล้วก็นอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยเองเขามีการจัดทำศูนย์ One Stop Service เนอะให้ทั้งทางจังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยในการประสานตรวจสอบข้อมูลอำนวยความสะดวกประชาชนในการแก้ไขข้อมูลแล้วก็ยืนยันตัวตนผ่านระบบ eKYC ด้วยครับ
2: ค่ะโอ้แน่นอนว่าพอรัฐบาลได้มีการขยายเวลาแบบนี
1: ้
2: ทุกคนก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์ของตัวเองได้อย่างเต็มที่เลยนะคะ
1: ครับ
2: คำว่าใช้สิทธิ์ได้อย่างเต็มที่ต้องเป็นสิทธิ์ที่มันเป็นสิทธิ์จริงๆด้วยนะนะคะ
1: ครับ
2: ว่ากันไปเดี๋ยวมีอีกเรื่องนึงนะคะที่เราอยากที่จะมาอัปเดตกันในเรื่องของอะไรเดี๋ยวใบจราจรไหม
1: ใบจราจรก็ได
2: ้ว่าก็เป็นเรื่องประเด็นร้อนอยู่เหมือนกันนะคะสำหรับเรื่องของตำรวจกับขนส่งเนี่ยเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรซึ่งเริ่มนะ1สิงหาคมนี้หลายๆคนก็เตรียมตัวนะคะสำหรับผู้ค้างชำระค่าปรับเนี่ยไม่ได้รับป้ายภาษีตัวจริงนะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเนี่ยได้มีการตกลง MOU กันนะเชื่อมโยงข้อมูลใบสั่งจราจรระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมการขนส่งทางบกนะคะซึ่งจะเริ่มใช้ใบสั่งจราจรที่ออกตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปโดยไม่มีผลย้อนหลังถ้าเกิดว่าเจ้าของเนี่ยค้างชำระค่าปรับนะคะแล้วก็จะได้รับหนังสือแจ้งเตือนตามขั้นตอนของกฎหมายถ้าเกิดว่ายังไม่ชำระภายใน 60-90 วันข้อมูลจะถูกเชื่อมโยงไปยังกรมการขนส่งด้วยนะคะอ่ะอันนี้ก็เดี๋ยวไปอัปเดตกันไปก็มีการ MOU กับหลายๆหน่วยงานแล้วนะคะที่เกิดขึ้นอ่ะเดี๋ยวช่วงท้ายนี้นะ น้องต้นมีเรื่องนึงที่เราอยากจะอัปเดตเช่นเดียวกัน
1: ชวนเที่ยว
2: ช่วงของวันหยุดต้องชวนเที่ยวแล้วล่ะนะคะสำหรับเรื่องของวันหยุดยาวนะคะในกรุงเทพมหานครใครที่อยู่หรือว่าอยากที่จะมาเดินทางมาเที่ยวได้ไหมนั่งรถไฟจากอยุธยามาเที่ยวกรุงเทพได
1: ้
2: ไหม
1: ได้ได้สะดวกมากๆเพราะว่าเขามีงานเนื้อสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบรมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จริงๆจัดกันไปเมื่อวานนี้วันแรก
2: เป็นวันเปิด
1: นะครับแล้วก็เดี๋ยวมีกันยาวๆไปจนถึง31กรกฎาคม69 9โมงเช้าจนถึง3ทุ่มครึ่งบริเวณสวนสาธารณะป้อมมหาการเขตพระนครแล้วก็คลองรอบๆเกาะรัตนโกสินทร์ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยไฮไลท์เนี่ยก็จะมีทั้งในส่วนของสวนสาธารณะป้อมมหาการเขามีพิธีตักบาตรทางเรือแด่พระสงฆ์225รูปนะครับมีคอนเสิร์ตจากศิลปินชั้นนำมีวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ด้วยวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ของเราจะไปเล่นในวันที่27วันจันทร์นี้ 5:00 น.นะครับที่สวนสาธารณะป้อมพระกาป้อมมหาการ
2: จริงๆมีท่านตั้งใจว่าจะไปแต่ว่าไปดูคุณโก้มิเตอร์แซกแมน
1: ใช่ซึ่งมาวันนั้นด้วยวันที่27ด้วยนะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีคลองต่างริมคลองที่เขาบอกเนี่ยนะครับอย่างถนนคนเดินคลองหลอดวัดราชบพิตรนะถือว่าโอ้เป็นอีกหนึ่งจุดที่ร่มรื่นแล้วก็น่าเดินมากๆมีนิทรรศการผลงานศิลปะร่วมสมัยด้วยเทศกาลย่านหนังสือตลาดหนังสือมือสองร้านค้างานคราฟนี่ใครที่ชอบงานคราฟเนี่ยไปได้นะถนนคนเดินคลองหลอดคลองหลอดเนี่ยจะมีในส่วนของตรงวัดราชบพิตรและอีกตรงหนึ่งคืออยู่ตรงวัดราชบพิตรด้วยอยู่ตรงวัดราชบพิตรด้วยนะครับแล้วก็ตรงวัดราชบพิตรแล้วก็วัดราชนัดน
2: า
1: ตรงวัดราชนัดนาเนี่ยก็จะมีพวกศูนย์รวมของดี50เขตนะครับแล้วก็อาหารครบครันเลยนะครับรวมไปถึงถนนคนเดินคลององอ่างมีสตรีทอาร์ตแล้วก็ถนนคนเดินคลองพดุงกรุงเกษมอันนี้มีแข่งเรือยาว
2: เดี๋ยวนะคุณมีทั้งหมด5ที่ก็คืออันนี้ดิฉันกำลังนึกภาพตามนะเดินยาวเลยนะตั้งแต่คลองหลอดรัดวัดราชรัตดาไปถึงคลององอ่างคลองบดุงพุงเกษตรคือทั่วกรุงเลยนะเดินรอบเกาะรัตนโกสินทร์จริงๆนะคะ
1: ก็จัดกันไปยาวๆ 24-31 กรกฎาคมนี้ 9:00 น.จนถึง 3:30 น.ไปเที่ยวชมกันได้หรือว่าถ้าใครอยากดูวงดนตรีกรมก็วันที่27นะ
2: ค่ะ
1: นะครับ
2: ค่ะส่วนทางด้านของภูมิภาคก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันนะคะอย่างเช่นจังหวัดสุรินทร์ก็จัดโครงการเพลินใจแอดพิพิธภัณฑ์มีการเชื่อมประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็เส้นทางท่องเที่ยวสายศรัทธาด้วยจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อวานนี้ก็มีการเปิดที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์นะคะไปเรียบร้อยแล้วกับโครงการเพลินใจแอดพิพิธภัณฑ์ซึ่งแน่นอนว่าจะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมในการท่องเที่ยวในมิติของศาสนาตามรอยศรัทธาธรรมแล้วก็มีเรื่องราวกับศรัทธาที่นำทางด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าโครงการนี้เนี่ยจัดขึ้นอยากที่จะให้หลายๆคนเนี่ยมารับรู้เกี่ยวกับเรื่องของด้านประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมแล้วก็มรดกภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะมีการบรรยายด้วยนะเมื่อวานนี้นะคะพระบารมีปกเกล้าชาวสุรินทร์แล้วก็มีการเสวนาด้วยวันนี้นะ25กรกฎาคมมีกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงศาสนาแล้วก็วัฒนธรรมตามเส้นทางศรัทธานำผู้เข้าร่วมสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ
1: ์
2: นี่ของจังหวัดนะไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์รัชกาลที่5วัดบุรพารามศาลหลักเมืองสุรินทร์นะคะอนุสาวรีย์พญาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จังวางวัดป่าโยธาประสิทธิ์แล้วก็กลับมาชมโบราณวัตถุพร้อมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ควบคู่กับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะ
1: ครับผมก็ไปเที่ยวกันนะครับในช่วงหยุดยาวแบบนี้และนี่คือทั้งหมดข่าวยามเช้าวันนี้ครับวันนี้เรา2คนพร้อมด้วยทีมงานลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 นถึง 7:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นอุ่น
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเจรจากับสหรัฐเพื่อให้ได้อัตราภาษีใหม่ที่เหมาะสมและได้ประโยชน์สูงสุดต่อทั้งสองฝ่ายรัฐบาลขยายเวลาให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมใช้สิทธิ์ต่อได้ถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้พร้อมเดินหน้าตรวจสอบกลุ่มสวมสิทธิ์และบัญชีม้าเพื่อจัดสรรงบประมาณดูแลผู้มีรายได้น้อยตัวจริงอย่างทั่วถึง
1: ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับการโจมตีอิหร่านครั้งใหญ่รอบใหม่เนื่องจากรัฐบาลอิหร่านกำลังจริงจังอย่างมากในการเจรจากับสหรัฐการแข่งขันฟุตบอลรุ่นอายุไม่เกิน18ปีประเภทกกรมพละศึกษากรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยคว้าแชมป์ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศล